0: เหมือนเกี่ยวกับเป็ดปลาเลยฮะ
1: 569นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนเช้านี้อยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นข่าวที่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ได้คุณอาจไม่ได้รับทราบข่าวเหล่านี้จากสำนักข่าวอื่นๆนะครับในช่วง7:15 น.นะครับเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามนะครับไปดูกันเรื่องของที่ท่านประธานดีโกลหลังจะเยี่ยมประเทศไทยเนี่ยโอกาสและความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับ
1: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะมีฟีดแบ็กจากคุณผู้ฟังที่น่ารักของเรามากมายนะมีบอกถึงเสียงสะท้อนนะคะหรืออะไรอีกอ่ะเจ้าหน้าที่เราบอกว่าตรวจสอบระบบอยู่นะคะอ่ะบางท่านก็บอกว่าเสียงไม่ค่อยดังโอเคมีคุณอันนี่บอกว่ากำลังจะทานข้าวค่ะพะแนงทูน่าโอ้แต่เช้าเลยนะน่าทานมากอืมค่ะแล้วก็มีคุณโอ๊กนะคะคุณโอ๊กดิฉันจำได้คุณโอ๊กชอบรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวนะรถไฟฟ้าตกลงเล่าถึงรถไฟหรือรถไฟฟ้านะบอกว่าคุ้มมากน่าจะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าคะส่งลูกทุกวันคุ้มแต่ว่าถ้าเวลาไปต่างจังหวัดจะใช้รถน้ำมันเออช่วงเนี้ยเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะก็มีสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแบตเตอรี่นะเห็นแล้วรู้สึกห่วงกังวลเหมือนกันสำหรับท่านที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่แล้วเขาเล่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ามันมีบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่อยู่ทั้งหมด4บริษัทแต่ว่าก็ซัพพลายให้กับรถยนต์หลายๆแบรนด์นะอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ นะค่ะก็ติดตามกันด้วยข่าวสารเรื่องเหล่านี้อย่างใกล้ชิดนะคะมีคุณผู้ฟังทางไลน์อ่ะแชร์มาเรื่องอินโนวาอ่ะเออ7ที่นั่งนะคะค
2: ่
1: ะ
2: แต่ผมจะเขาเรียกอะไรสับสนกับอวันซ่านะอวันซ่าที่เขาจะเป็นประตูเลื่อน
1: ไม่แน่ใจเลยจริงๆอ่ะมีท่านอื่นนะคุณในหัวคุณสุประชัยนะคะก็ทักทายอรุณสวัสดิ์มาขอบคุณทุกท่านค่ะ
2: ครับครับส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสุรเวชเที่ยงธรรมนะครับที่มาทักเราในตอนเช้าคุณตีตีชนบุรีนะครับคุณอวย75แล้วก็มีคุณยูเซอร์นะยูเซอร์รอย2โกนะครับที่บอกว่าคนไทยเราจะไปยังไงกันเนาะนะครับแล้วคุณมงคลสายปัญญานะครับที่บอกว่า I'm on the time to following news every morning แล้วก็ระหว่างบท breakfast นะครับแล้วก็คุณโกก้อนคุณปราโมทคนน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าทาง TikTok มีเสียงเป็นยังไงนะครับก็ขอฟีดแบคด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณธรรมยุทธเล่าว่าบุรีรัมย์ฝนตกเมื่อเช้าพูดถึงหน้าฝนนะคะดิฉันมีการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของยุงค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราก็เป็นประเทศอากาศร้อนฝนก็ตกยุงก็เยอะไข้เลือดออกก็ระบาดอยู่บ่อยๆนะคะการวิจัยในครั้งนี้ทำโดยบริษัทคาโอค่ะซึ่งเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยุงเนี่ยเขาบอกว่ายุงเนี่ยชอบอุณหภูมิประมาณ 23-30 องศานะคะแล้วยุงก็จะชอบอากาศแถวๆฤดูฝนเนี่ยแหละที่มีความชื้นสูงดังนั้นเวลาที่อากาศเป็นแบบนี้ยุงก็จะยิ่งออกหากินตระเวนหาเหยื่อมากขึ้นนะคะดังนั้นในช่วงหน้าฝนอากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังยุงกันด้วยนะคะแล้วรายงานของคาโอเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้นะเป็นปีที่ยุงเริ่มออกมาคึกคักเร็วกว่าปีก่อนเล็กน้อยนะอันนี้ตัวเลขสำรวจในญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเขาพบว่ามีอุณหภูมิเหมาะสมต่อการฟักตัวของยุงมากขึ้นค่ะโดยยุงเนี่ยจะรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตได้จากคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจนะคะอย่างคนเนี่ยเขาจับได้ประมาณ10เมตรดังนั้นเวลาเราหายใจอยู่เนี่ยยุง10เมตรเนี่ยรู้ว่ามีมนุษย์อยู่แถวๆนี้นะคะหลังจากนั้นยุงก็จะเริ่มสัมผัสกลิ่นนะก็จะดมๆแล้วก็รับรู้ได้ว่า มนุษย์ที่น่ากินอยู่แถวๆนี้นะคะผู้ที่ถูกยุงกัดง่ายเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวอุ่นค่ะพวกคนที่อุณหภูมิร่างกายสูงคนที่เหงื่อออกง่ายนะคะอย่างเช่นเด็กเนี่ยระบบเผาผลาญดีนะคะหรือบุคคลทั่วไปยุงจะชอบมากดังนั้นท่านใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องยุงเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กเขาจะตัวอุ่นนะคะแล้วก็คนไหนที่ร่างกายระบายความร้อนได้ดียุงก็จะชอบเธอคือสิ่งน่ากินนะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบใส่รองเท้าแตะเขาบอกว่าอันนี้ตลกนิดนึงยุงเนี่ยสามารถรับรู้กลิ่นเท้ามนุษย์ได้ดังนั้นท่านใดที่ใส่รองเท้าแบบเปิดโล่งก็จะเหมือนเชิญชวนยุงมาเลยจ้ะมาทานมากินเลยเวลคัมนะคะหรือท่านใดที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ระบบเผาผลาญทำงานมากขึ้นเหงื่อออกเยอะขึ้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็จะเชิญชวนยุงให้มาเหมือนกันค่ะคราวนี้เวลาที่เราอยู่ที่แจ้งเนี่ยอยู่ตรงไหนจะปลอดภัยกว่ากันนะเขาบอกว่าเราไปสำรวจดูในลักษณะของพื้นที่3แบบก็คือทุ่งหญ้าโล่งริมน้ำแล้วก็ใต้ร่มไม้นะคะพบว่ายุงเนี่ยชอบทุ่งหญ้าโล่งๆเป็นพิเศษไม่ชอบพื้นที่แห้งและไม่ชอบแสงแดดโดยตรงดังนั้นท่านใดที่อยู่ทุ่งหญ้าโล่งๆชื้นๆเนี่ยยุงชอบนะคะแล้วมาถึงวิธีการป้องกันกันบ้างเขาบอกว่ายุงเนี่ยไม่ชอบกลิ่นตระกูลส้มพวกซีตรัสทั้งหลายนะเกรฟฟรุตเลมอนเนี่ยเขาไม่ชอบนะคะในขณะที่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นดอกไม้อย่างเช่นพวกฟลอรัลกุหลาบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดึงดูดยุงมากกว่าคนที่ไม่ได้ใช้ค่ะดังนั้นต้องเปลี่ยนกลิ่นกันไหมคะเพราะว่าตระกูลกลิ่นดอกไม้เนี่ยมันดึงดูดยุงนะอ่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะจากคาโอนะคะซึ่งคาโอเขาก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่คนต้องใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะคะเรื่องนี้ฉันพบว่าน่าสนใจค่ะมาจาก Japan Salaryman
2: เอ๊ะแล้วตะไคร้นี่มันไล่ยุงได้จริงไหมเนี่ย
1: น่าจะสร้างความรำคาญให้ยุงได้พอดีเขา research เขาไม่ได้ดูเรื่องนี้บ้านเขาไม่เน้นนะ lemon grass นะคะเขาไปดูพวกกลิ่นตระกูลพวกส้มดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ถึงเขาจะปลูกไม่ได้ด้วยมั้งเพราะว่าเลมอนแกรสนี่เป็นพืชเมืองร้อนนะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังคุณกังวานบอกว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอดึงดูดยุงจริงหรือเปล่าคะที่ฉันก็โอทั้งบ้านเลยทีเดียวนะคะ
2: เลือดหวานเลือดหวานอร่อยกลมกล่อม
1: ไปกินคนอื่นบ้างเถอะแบ่งๆกันเป็น
2: จะแบ่งกันไปคุณน้องน้ำหวานมีของสะสมบ้างไหมครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับมีของสะสมอะไรกันบ้างไหม
1: มี
2: เราชอบสะสมอะไรกันนะสะสมอะไรบ้าง
1: ดิฉันตอนเป็นเด็กๆสะสมสแตมป์ค่ะแต่มันก็หายไปตามกาลเวลานะพอโตขึ้นก็มีย้ายบ้านสมุดสแตมป์ก็หายไปนะคะแต่ว่าพอโตมาอีกนิดนึงชอบสะสมจิวเวลรี่อันนี้สำหรับดิฉันเองนะคะแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิก
2: สะสมทองคำแท่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตอนนี้
1: ของดิฉันเป็นจิวเวลรี่ค่ะพวกสร้อยคอต่างหูทองคำพี่ต้นจะส่งมาแบ่งๆกันเก็บก็ได้นะคะยินดีนะคะ
2: คุณครับแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงก็จะแบบสะสมอะไรที่สวยๆงามๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชายก็จะสะสมพวกอะไรของเล่นพวกปืนพวกรถนู่นนี่นั่นโน้นนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีของสะสมที่แบบมหึมาเลยทีเดียวนะครับอย่างคุณเรื่องนี้เนี่ยเป็นรายงานที่ผมได้มาจากนิวยอร์กไทมส์คุณเวสเทนชาปลินนะครับเขาก็เป็นเพิ่งจะอายุ27ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นผู้ที่เติบโตอยู่ในฟาร์มจากเมืองแคนซัสนะครับก็ถ้าเราไปดูแผนที่ของอเมริกาเนี่ยแคนซัสก็จะเป็นเมืองและเป็นรัฐที่อยู่เรียกว่าใจกลางของประเทศอเมริกาก็จะเป็นที่ที่เขาทำการเพาะปลูกเรื่องของการเกษตรคุณเวสเทนชาปลินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกิดที่นี่มันก็มีแต่ท้องไร่ท้องนามีแต่เลือกสวนไร่นาต่างๆมีแต่ความเขียวขจีแต่ว่าสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาชอบพวกรถถังรถอะไรต่างๆอุปกรณ์สำหรับการทำการกองทัพอ่ะชอบมากตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนนี้พอเติบโตขึ้นมานะครับเขาก็ทำงานได้อะไรได้เก็บกระตุ้งสตังค์เขาไปซื้ออะไรรู้ไหมครับคุณน้องน้ำหวานครับ
1: ซื้ออะไรคะ
2: ซื้อรถถังครับ
1: โอ้
2: ซื้อรถถังนะเป็นของสะสมนะครับซึ่งเป็นรถถังประจันบานอ่า ยี่ห้อเซนทูเรียนนะครับของปี1962หรือ2505ปลดประจำการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถถังคันนี้เนี่ยโอเคสตาร์ทเครื่องให้มันขับออกไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับมันไม่สามารถจะทำได้แต่ว่าตรงส่วนที่มันเป็นมีปืนใหญ่เลยนะตรงที่มีปืนของรถถังเนี่ยมันยังสามารถที่จะหมุนไปหมุนซ้ายหมุนขวาได้รถถังคันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ Rolls-Royce รุ่น Meteor V12 นะครับเขาบอกว่าตรงนี้มีที่นั่งถึง4ที่นั่งเลยทีเดียวในรถถังที่เขาไปซื้อมาเนี่ยโดยเขาเนี่ยเป็นcontent creator อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่มีผู้ติดตามถึง5,300,000คนเลยทีเดียวนะครับช่องของเขาเนี่ยก็ชื่อ Miss Buster นะครับเป็นเดี๋ยวลองไปติดตามเขาดูได้นะครับเขาบอกว่าเงินที่เขาไปซื้อรถถังคันนี้มาเนี่ยใช้จ่ายไป $130,000 นะครับเพื่อจะใช้ซื้อรถถังนี้แล้วไปซื้อที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเป็นการประมูลออนไลน์ผ่าน Bring a Trailer นะอันนี้เป็นเว็บไซต์นะครับ Bring a Trailer ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มียวดยานพาหนะอะไรทางการทหารทางกองทัพอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาปลดประจำการแล้วลองกองทัพเขาเรียกว่าโละแล้วเนี่ยก็นำมาขายก็จะมีการเปิดให้ประมูลอย่างพวกรถฮัมวี่รถพยาบาลรถถังแล้วก็รถจี๊ปบางครั้งมีเครื่องบินด้วยนะครับพวกเครื่องบินที่ใช้ประจำการทั้งหลายเนี่ยเอามาเปิดให้ประมูลกันทีนี้เขาบอกว่าคุณเวสเทนเนี่ยซื้อมาแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกก็ตั้งไว้หน้าบ้านสิครับสวยดีใครผ่านไปผ่านมาก็จะต้องแบบหันหยุดมองบ้านเขาแล้วก็เวลาในเมืองของเขาเนี่ยเวลามีงานพาเรดพวก Labor Day Parade Memorial Day อะไรต่างๆพวกงานพาเรดของแบบ St. Patrick's Day อะไรต่างๆเขาก็จะนำรถถังของเขาเนี่ย
1: ไปอยู่ใน
2: ขบวนไม่ได้ขับครับแต่ว่าเอาใส่ขึ้นรถเทรลเลอร์ขนไปเข้าร่วมขบวนนะครับก็บอกว่าจะเป็นที่แล้วว่าได้รับความสนใจของผู้คนแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูกันอย่างนี้ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นรถถังครับผ
1: ม
2: สะสมสักคันไหมครับน้องชอนอาจจะชอบนะ
1: คุณผู้ฟังคุณแอนนี่บอกว่าชอบสะสมหนังสืออันนี้ดิฉันก็สะสมเหมือนกันเต็มไปหมดเลยมีไว้อุ่นใจมีเวลาอ่านไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับทุกความคิดเห็นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูเรื่องที่คุณโตเลิมจะเดินทางมาเยือนที่ประเทศไทยกับเรื่องระเบียบโลกใหม่พักสักครู่ค่ะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18:00 น.ถึง 20:00 น. Mpot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เราจะคุยกันเรื่องคุณโตเลิมนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการอธิบายโดยสื่อต่างชาติว่าเป็นผู้นำเวียดนามที่ทรงอำนาจที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะคะเช้านี้เราจะคุยกับคุณธรบดีซึ่งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามเรื่องโตเลิมเยือนไทยโอกาสความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
5: จินจ่าวสวัสดีครับ
1: สดใสแต่เช้านะคะคุณธราบดีมารออยู่ในสายนานแล้วนะคะเช้านี้อยากจะให้เล่าถึงมุมมองของภาคเอกชนค่ะที่อาจจะมีความหวังเกี่ยวกับการเยือนครั้งนี้ของคุณโตเลิมที่จะมาไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าไม่ได้มานี่ก็นานแล้วนะคะ
5: ครับก็ต้องบอกว่าท่านโตลำน่าจะมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วหลังจากที่ท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคกับประธานาธิบดีซึ่งมีเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับท่านก็ได้ไปเยือนจีนแล้วก็ไปอินเดียนะครับแหนที่มีญี่ปุ่นกับเกาหลีไปเยี่ยมท่านแล้วผมก็ต้องบอกว่าถ้าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกครับก็นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามด้วยปีนี้จะมีการฉลองใหญ่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเซ็น comprehensive strategic partnership นะครับซึ่งมีไม่กี่ประเทศในโลกที่เซ็นกับเวียดนามและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ครบรอบ1ปีพอดีเลยผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านมาและนอกจากนั้นนะครับถ้าดูด้านการลงทุนเนี่ยด้านการลงทุนจากประเทศไทยไปเวียดนามเนี่ยประเทศไทยก็ติดอันดับ8ของเวียดนามนะครับท็อปอยู่ในท็อป10มีเงินลงทุนทั้งหมด 15,000 ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเทรดพาร์ทเนอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับมีมูลค่าการค้าขายต่อปีที่แล้วประมาณ22บิลเลียนยูเอสดอลลาร์แล้วก็ตั้งเป้าจะเป็น25บิลเลียนอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนเวียดนามมาเที่ยวเมืองไทยOne of the top destination สำหรับคนเวียดนามนะครับมีประมาณ1ล้านคนคนไทยไปเที่ยวเวียดนามก็ประมาณ 500,000 คนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับการมาของท่านโตลำวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามผมคิดว่ามีอีกหลายๆโปรเจกต์เลยที่ต้องการให้ท่านโตลำซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทราบไปแล้วคือภาค energy ของเวียดนามเนี่ยที่มีไทยไปลงทุนเยอะมากเนี่ยนะครับก็ยังมีติดขัดเรื่อง FIT ที่จะต้องขอให้ท่านโตลำช่วยผมคิดว่าการมางวดนี้จะช่วย open deadlock ให้กับธุรกิจไทยที่จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วก็สามารถเดินไปต่อได้ครับและอาจจะมีการลงทุนมากขึ้นในอนาคตนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยถ้าดูธุรกิจที่ไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยนะครับพวก retail เนี่ยเราก็มีความแข็งแกร่งนะครับซึ่งการ retail เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดได้การซัพพอร์ตจากผู้นำสูงสุดเนี่ยการอนุมัติโปรเจกต์หรือการได้รับที่สำหรับการพัฒนามันก็จะเร็วขึ้นนะครับและนอกจากนั้นเวียดนามตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการลงทุนไหลมาเทมาถูกไหมครับอินดัสเทรียลพาร์คไทยหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นอมตะ WHA เนี่ยก็มีการไปขยายในเวียดนามในหลายๆเมืองแน่นอนการที่ได้คอนเซนต์จากท่านผู้นำก็เช่นกันนะครับก็จะได้ให้ลงทุนเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับและนอกจากนั้นก็มีอีกหลายๆธุรกิจครับพลาสติกแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ยังมีลงทุนอีกเยอะแยะผมคิดว่าการมาของท่านงวดนี้จะทำให้นักธุรกิจไทยเนี่ยครับได้มีโอกาสพบท่านแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตที่จะลงทุนต่อในอนาคตก็ดีครับ
1: ค่ะถามเรื่องการออกเสียงชื่อท่านหน่อยได้ไหมคะอ่านว่าโตเลิมหรือโตลำคะ
5: โตลำครับผมอยู่ที่เวียดนามเขาเรียกท่านโตลำครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้เป็นออกเสียงจากเวียดนาม
5: น่าจะเป็นถ้าโตเลิมเนี่ยน่าจะเป็นทางเหนือมั้งครับแต่โตลำเนี่ยน่าจะเรียกทางภาคใต้เพราะสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ก็เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: ฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้ครับทีนี้ในเรื่องของการผลักดันยุทธศาสตร์เรื่อง Tree Connect เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทำได้จริงเนี่ยธุรกิจใดในอาเซียนจะได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนครับเรื่องของโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมพลังงานหรือว่าดิจิทัลตัวไหนจะเป็นตัวหลักมาก่อนครับ
5: ครับผมก็มองเงี้ยเดี๋ยวเราทำความเข้าใจก่อน Tree Connect มันก็เกิดการเชื่อมกันระหว่าง supply chain ถูกไหมครับตัวแรกตัวที่สองคือการเชื่อมระหว่าง business and people ถูกไหมครับแล้วตัวที่สามคือการเชื่อมกันระหว่าง sustainable development เพราะฉะนั้นผมก็ต้องมองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ศูนย์กลางของแผ่นดินในอาเซียนเรามีถนนหนทางมีโลจิสติกค่อนข้างดีนะครับในขณะที่เวียดนามเนี่ยเป็นภาคการผลิตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนถูกนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมจีนกับแปซิฟิกได้ถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมกันได้ฟรีคอนเน็กต์จริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องซัพพลายเชนเนี่ยจะอิมพรูฟเป็นอย่างมากนะครับซัพพลายเชนเนี่ยแน่นอนมันเรื่องโลจิสติกเนี่ยจะมาก่อนเลยนะครับเพราะการอย่าง East West Corridor ที่เราพูดกันมาจากไทยไปใช้ทะเลเวียดนามเนี่ยหลายๆอย่างตัวนี้ผมคิดว่ายังเท่าที่ดูเนี่ยยังมีอุปสรรคเยอะ ต้องมีการเปลี่ยนรถเปลี่ยนคนขับอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราสามารถเชื่อมกันได้จริงๆเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนย้ายของจากภาคอีสานเราเนี่ยไปใช้ทะเลเวียดนามในการส่งออกก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นโลจิสติกเนี่ยต้องมาก่อนแล้วแน่นอนพอลอจิสติกมาเนี่ยด้านการลงทุนก็จะตามมาเพราะนั้นเรื่องอินดัสเทรียลพาร์คเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะจะมีการมาลงทุนเพราะการลอจิสติกเนี่ยมันสะดวกสบายนะครับเพราะนั้นเนี่ยพออินดัสเทรียลพาร์คมาเนี่ยก็จะมีฐานการผลิตเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทำได้เนี่ยจะดีมากเลยครับการเชื่อม Tree Connect เนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: โลจิสติกส์นี่เราใช้ผ่านสปป.ลาวใช่ไหมครับเราไม่ได้ผ่านกัมพูชาใช่ไหมทางถนนเนี่ย
5: ใช่ครับจากอีสานเนี่ยเราไปเข้าสปป.ลาวแล้วก็ไปเข้าทางวินนะครับซึ่งมีชายทะเลหรือจะไปทางดานังก็ได้ผ่านลาวครับแต่ก็ต้องบอกว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยการอำนวยรถยนต์เนี่ยมันจะต้องไปเปลี่ยนหัวรถกันตลอดเลยทั้งลาวทั้งเวียดนามมันไม่ค่อยสะดวกถ้าเราสามารถเชื่อมกันตรงนี้ได้สุดยอดเลยครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ถ้าเราเชื่อมเรื่อง supply chain เรื่อง digital economy และ green economy เข้าด้วยกันได้สำเร็จเนี่ยมันจะเกิด economic power block ใหม่ของอาเซียนที่ดึงดูดการลงทุนระดับโลกได้มากขึ้นหรือไม่คะ
5: โอ้ตัวนี้ถ้าทำได้สุดยอดเลยครับแต่จริงๆนะถ้าดูตามเนเจอร์เนี่ยไทยกับเวียดนามก็เป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เป็นทั้งพันเนอร์นะครับคู่แข่งในสินค้าการเกษตรเนี่ยแล้วก็แข่งกับเขาทั้งทุเรียนอะไรต่างๆถูกไหมแย่งกันส่งออกแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยเราก็มีหลายๆอย่างที่สามารถเชื่อมซัพพลายเชนกับเขาได้นะครับก็เพราะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเรามีความแข็งแรงเรื่องยานยนต์ถูกไหมครับมีซัพพลายเชนที่ค่อนข้างลึกและนอกจากนั้นก็มีเป็นสกิตบอร์ดที่เราทำค่อนข้างดีแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ที่ค่อนข้างดีมีถนนหนทางที่ค่อนข้างดีในขณะที่เวียดนามเนี่ยนะครับเขาก็มีซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่นะครับของ Samsung เสี่ยวมี Apple อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแรงงานมีต้นทุนซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราดูอย่างสิงคโปร์เนี่ยจะเก่งเรื่องการเงินอินโดเนี่ยจะมีตลาดที่ใหญ่ถูกไหมครับมาเลเซียจะมีอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดไทยกับเวียดนามรวมกันเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะ170ล้านคนแล้วก็สามารถชดเชยทั้งจุดอ่อนจุดแข็งกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคอริดอร์ใหม่เลยครับไทยเวียดนามเอ็กโคโนมิกคอริดอร์ถ้าเกิดสามารถทำได้เนี่ยผมก็คิดว่าสามารถดึงดูดการผลิตอีกมหาศาลเข้ามาที่แถบนี้ได้เลยครับ
2: คุณธนบดีครับในด้านของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้อเมริกากำลังจะออกจากตะวันออกกลางกำลังออกจากยุโรปแล้วก็ดูทิศทางว่าเขาจะมากระตุ้นญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามเนี่ยให้มันเกิดความขัดแย้งอะไรกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นี้จะเป็นที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนทั้งหลายเนี่ยกังวลไหมครับ
5: โอ้กังวลแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดการบล็อกอะไรขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือว่าช่องแคบตรงมาเลกับอินโดเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าซัพพลายเชนมันจะลีสครับถูกไหมครับการเคลื่อนย้ายพลังงานอะไรจะยิ่งลำบากต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตต่างๆเนี่ยมันรอแมททีเรียลพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะครับแต่อย่างนั้นถ้าก็ตามเนี่ยผมก็คิดว่าทางเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการเตรียมตัวแล้วเพราะทุกวันนี้เขาก็ไปเจอญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นถึงกับโดเนทเรื่องไม่ใช่โดเนทโดนซัพพลายตัวน้ำมันที่มาให้เวียดนามตั้งหลายล้านลิตรนะครับนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตัวนี้มันขึ้นกับการเตรียมพร้อมครับแล้วก็ทำ business contingency plan แล้วเพราะเราก็ไม่รู้ในอนาคตจะเกิดขึ้นครับแต่น่าเป็นห่วงมากครับ
1: ค่ะถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐหน่อยได้ไหมคะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความผลักดันในเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆอย่างที่พี่ต้นได้ถามไปเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะเรื่องความร่วมมือหรือว่าความพยายามจะเข้ามามากขึ้นของสหรัฐในแถบน
5: ี้ก็ต้องบอกว่าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนี่ก็ยังดีนะครับเพราะดูการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามว่าปีที่แล้วอ่ะการเติบโตของสินค้าส่งออกเวียดนามไปสหรัฐยังโตเกือบ 30% นะครับเวียดนามเนี่ยได้ดุลการค้าอเมริกาเพิ่มจากไม่กี่แสนล้านเหรียญเนี่ยเป็น300ล้านเหรียญเพราะนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับสหรัฐมากแล้วการที่เขาได้ภาษี 20% เนี่ยทุกวันนี้เวียดนามก็ยังพยายามที่จะคุยไบเลทรัลกับสหรัฐอยู่นะครับเพื่อจะขอหาทางเนี่ยที่จะลดให้เหลือ 10% หรือ 9% ให้ได้ทุกวันนี้เขายังพยายามมาอยู่เลยครับ
2: แล้วท่านกับคุณธนบดีการมาของท่านโตหลำในครั้งนี้จะหมายความว่าวินฟาสเนี่ยจะมาประเทศไทยด้วยไหมฮะแล้วก็จะหมายความว่ารีเทลของเราอย่างเซ็นทรัลเดอะมอลล์อะไรเนี่ยจะไปที่เวียดนามไหมครับ
5: ผมต้องบอกว่าวินฟาสเนี่ยคงจะมาเมืองไทยลำบากครับนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเป็นตลาดที่แข่งขันเรื่อง EV สูงมากสินค้าจีนเข้ามาเพราะนั้นวินฟาสจริงๆเคยจะเข้ามาในเข้ามาในเมืองไทยแล้วแต่ก็ตัดสินใจไม่เข้ามาเพราะนั้นผมคิดว่าวินฟาสคงจะยังไม่มาครับนะครับแต่ว่าในเรื่องของรีเทลเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าทั้ง BJC ทั้งเซ็นทรัลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในเวียดนามแล้วก็มีแผนขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยงวดนี้ถ้าท่านโตลำมาเนี่ยแล้วสามารถเขาเรียกอะไรนะ facilitate บอกให้หน่วยงานราชการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถซัพพอร์ตให้มากขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะได้ขยายได้เร็วขึ้นเพราะนั้นก็มีโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายของท่านโตลำเนี่ย GDP จะโตปีละ 10% ไปอีก5ปีชนชั้นกลางเวียดนามเนี่ยจะโตจาก22ล้านคนในปัจจุบันนะครับเป็น45ล้านคนในปี2035เราลองคิดดูสิครับว่ารีเทลเซลล์เขาจะโตอีกขนาดไหนนะครับเพราะนั้นก็มีโอกาสมากครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะจะมาวันไหนนะคะ
5: ก็27 28 29ครับ
1: ก็มาขึ้นพรุ่งนี
5: ้วันศุกร์ครับ
1: ค่ะถึงวันศุกร์เนาะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณธราบดีนะคะได้มาเล่าถึงความพยายามของผู้นำเวียดนามนะที่จะมาไทยนะคะแล้วมีหลายๆเรื่องที่เราต้องติดตามกันทั้งเรื่องความร่วมมือเรื่องโอกาสและความท้าทายต่างๆนะคะโตลำสำเนียงแบบทางใต้โตเริ่มสำเนียงแบบทางเหนือ
2: ทางเหนือ
1: ค่ะ
2: ยังพอมีเวลาอีกสักนิดนึงไหมครับอย่างเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับเรื่องของการบริการสาธารณสุขเรื่องการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเราเนี่ยคือประเทศไทยเรามีบริการอันนี้ดีมากเรามีอุตสาหกรรมที่จะไปขยายที่เวียดนามไหมครับ
5: คือผมต้องบอกว่ากฎหมายก็มีธุรกิจไทยเรื่องโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไปดูที่เวียดนามเยอะนะครับแต่ว่ามันมีติดขัดหลายอย่างครับก็คือต้องเป็นหมอที่สอบคือจะเอาหมอต่างชาติเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นหมอเวียดนามที่จบที่เวียดนามถูกไหมครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกอะไรนะคนเวียดนามเนี่ยถ้าผมคิดว่าการไปลงทุนเนี่ยค่อนข้างยากมีอุปสรรคเยอะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องการหาแพทย์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการให้คนเวียดนามที่มาเที่ยวเมืองไทยปีละล้านคนเนี่ยแล้วเราสามารถให้คนที่มีรายได้สูงของเขาเนี่ยมาหาหมอไทยที่เมืองไทยเนี่ยจะดีกว่าคร
1: ับ ครับเป็นไปได้มากกว่านะคะเช้านี้ขอบพระคุณคุณธราบดีซึ้งอธิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาเวียดนามขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับผมและเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งและรายการต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวในประเทศไทยไม่ต้องหมุนไปไหนนะครับเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
6: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
3: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ พื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
10: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่26พฤษภาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีค่ะเราสองคนก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศและทาง Facebook Live Mคอร์ด FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
10: ครับเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนนะครับเช้านี้พลเอกธราพงษ์มะละคำครับปลัดกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีและเตรียมความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราชลมารคในการเสด็จส่งพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569ที่บริเวณพันแหนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือครับมีพาดหัวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับบอกว่าซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารคถวายภาพพระกฐิน69ครับ
1: ติดตามบรรยากาศนะคะการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันแรกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็มีประชาชนนะคะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะซึ่งก็ได้มีจำนวนสิทธิ์นะคะที่รองรับประชาชน30ล้านคนก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะซึ่งทางช่วงแรกของการลงทะเบียนระบบก็จะหน่วงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ากดลงทะเบียนได้ช้าแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประชาชนก็สามารถกดลงทะเบียนได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ามีการขยายจำนวนรับลงทะเบียนจาก 300,000 รายเป็น 700,000 รายต่อนาทีซึ่งรัฐบาลก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันไปจนกว่าจะเต็มสิทธิ์30ล้านคนนะคะหรือถึงวันที่29พฤษภาคมนี้แล้วแต่จะกรณีใดจะถึงก่อนค่ะทางด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ไว้แล้วภาพรวมการลงทะเบียนวันแรกก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลเป็นที่น่าพอใจแม้ช่วงแรกระบบจะหน่วงแต่เป็นเพราะนาทีแรกเข้าลงทะเบียนพร้อมกัน10ล้านคนแต่หลังจากนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาใดๆส่วนผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ที่ระบบระบุว่าต้องรอการตรวจสอบสิทธิ์3วันก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าสิทธิ์จะเต็มก่อนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นภายใน3วันหากผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ผู้สมัครก็จะได้รับสิทธิ์ทันทีแต่หากไม่ผ่านสิทธิ์ดังกล่าวจึงจะถูกนำกลับมาเปิดให้ผู้อื่นลงทะเบียนใหม่ที่มีสิทธิ์และยังไม่ได้ลงทะเบียนซึ่งระบบก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็ม30ล้านคนปลัดกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าการเตรียมสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ไว้30ล้านคนนั้นถือว่าเพียงพอต่อประชาชนคนไทยเพราะมีฐานข้อมูลประชากรที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีราว53ล้านคนซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฉะนั้นจำนวน30ล้านสิทธิ์ถือว่าเพียงพอแล้ว ปลัดกระทรวงการคลังบอกอีกนะคะว่านอกจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วยังเปิดลงทะเบียนร้านค้าโดยร้านค้าเดิมก็ต้องมายืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเนื่องจากรัฐบาลจะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาช่วยผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยทำบัญชีวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนการค้าการขายและการเข้าถึงสินเชื่อในระบบลดการกู้เงินนอกระบบลงได้ดังนั้นขอให้ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเร่งยืนยันผ่านแอปถุงเงินหากมีปัญหาสามารถติดต่อธนาคารกรุง

0: ข่าวใหญ่ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกดรับสิทธิ์23,830,000คนเป๋าตังสอบผ่านไม่ล่มถึง29นี้หรือครบ30ล้านรายล้นแบงค์แห่ยืนยันตัวตนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักคนระดมกดใช้สิทธิ์ล้นหลามรวมถึงแห่ให้แบงก์กรุงไทยทั่วประเทศช่วยยืนยันตัวตนลงทะเบียนรับสิทธิ์จนล้นพื้นที่โดยคนลงทะเบียนทะลุไปกว่า23,830,000สิทธิ์ด้านปลัดคลังย้ำ30ล้านสิทธิ์เพียงพอสำหรับคนไทยค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะไทยช่วยไทยฉลุย23,700,000คนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสทั่วไทยสุดคึกวันแรกกดไป23,700,000คนร้านค้าผ่านตรวจสอบแล้วกว่า980,000รายคลังโวสูงสุด700,000สิทธิ์ต่อวินาทีมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลัดคลังยันครบเมื่อไหร่ปิดเลยไม่รอถึง29พฤษภาคมการันตีร้านค้าไม่ต้องกังวลโดนภาษีย้อนหลังชี้เหตุเจอรอตรวจ3วันเป็นกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนพลอยทะเลแจ้งตัวเลขประชาชนต้องเติมเงินเดือนละ667บาทส่วน4เดือนหากอยากใช้ครบ 4,000 เติม 2,667 บาทค่ะ
1: ครับในขณะที่ทางธนาคารกรุงไทยก็ได้แจ้งเตือนถึงประชาชนบางส่วนนะครับที่พบปัญหาการสแกนใบหน้าไม่ผ่านในแอปพลิเคชันเป๋าตังบอกว่าปัญหานี้จะไม่กระทบต่อขั้นตอนการกดรับสิทธิ์นะครับแม้จะเกิดขึ้นกับเฉพาะกลุ่มประชาชนบางกลุ่มที่เปิดใช้แอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกหรือว่ากลุ่มที่เคยลบแอปพลิเคชันออกไปแล้วและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ซึ่งผู้ใช้งานกลุ่มนี้จำเป็นต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนที่ระบบ EKYC นะครับที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ล่าสุดนะครับตรวจเช็คณตอนนี้เลยนะครับเหลืออยู่ที่ 5,733,513 สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เหลือประมาณ 5,700,000 นะครับสิทธิสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สามารถที่จะมากดยืนยันรับสิทธิ์ได้นะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะครับประเด็นนี้เช้านี้นะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสทุบสถิติ 700,000 คนต่อวินาทีวันแรกกว่า23ล้านเหลือ6ล้านกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์อื้อครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของไลฟ์สดนะคะที่มีการอนาจารนะคะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะตำรวจก็แกะรอยหาตัวคนปล่อยวิดีโอร่วมเพศใน Facebook ค่ะโดยทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์หลังมีการเผยแพร่คลิปหรือว่าสตรีมมิ่งลักษณะร่วมเพศอนาจารผ่านเพจ Facebook ว่าได้สั่งการให้ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานข้อมูลกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อตรวจสอบและระงับเนื้อหาดังกล่าวเบื้องต้นหลังจากเมตารับทราบเรื่องได้นำเพจดังกล่าวออกจากระบบหรือว่าเทคดาวน์เรียบร้อยแล้วขณะที่การสืบสวนติดตามผู้กระทำผิดก็พบข้อมูลชั้นต้นนะคะว่า ผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าใช่บุคคลสัตว์

0: ชาติไทยส่วนสถานที่ถ่ายทำก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีก็ได้เรียกตัวแทนจาก Facebook ประกอบด้วยนางสาวคาร่าโกผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนกลางและอาเซียนเมตาซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะคะนางสาวอิงสิริกุลบดีผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยและพันตำรวจโทยิ่งยศลีชัยอนันต์หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทยเข้าชี้แจงที่กระทรวงดีอีค่ะหลังการหารือกว่า2ชั่วโมงนายชัยชนกได้เปิดเผยนะคะว่า Facebook ชี้แจงว่าไลฟ์ดังกล่าวหลุดรอดจากระบบตรวจสอบของ Facebook เนื่องจากว่ามีการหลบเนื้อหาก็คาดว่าจะเป็นการใส่หน้ากากของผู้หญิงในคลิปหลอกให้อัลกอริทึมคิดว่าเป็นคอนเทนต์แบบเนื้อหาปลอดภัยอะค่ะก็ทำให้ไม่มีการลบคอนเทนต์ออกจากแพลตฟอร์มอย่างไรก็ตามได้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาของ Facebook ในวันนี้แต่หลายอย่างฟังไม่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อ Facebook เป็นบริษัทชั้นนำมีเทคโนโลยีดีที่สุดในโลกใบนี้พอมีปัญหากลับจัดการไม่ได้ตามความคาดหวังนับจากรายงานครั้งแรกที่ตำรวจแจ้งให้ Facebook ลบไลฟ์ดังกล่าว Facebook ใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงในการลบมองว่าเรื่องนี้ฟังไม่ขึ้นค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะชัยชนกเต้นผางปมไลฟ์เซ็กฉาวประชุมถกเครียดทีม Facebook ล่าตัวการหลบระบบตรวจจับชัยชนกเรียก Facebook ชี้แจงกรณีไลฟ์อนาจารอึ้งหลังตำรวจแจ้งให้ปิดไลฟ์ครั้งแรกใช้เวลา 8-10 ชั่วโมงกว่าจะปิดได้ด้าน Facebook แจ้งมีการหลบไลฟ์หลอกอัลกอริทึมทำให้ตรวจจับไม่ได้ตำรวจอธิบายชมได้แต่ห้ามแชร์พบคนแชร์หลักหมื่นทั้งหมดผิดพ.ร.บ.คอมมีโทษคุกสูงสุด10ปีขณะที่รองโฆษกตร.เผยตำรวจไซเบอร์เร่งประสานเมตาตรวจสอบต้นตอเพจและเจ้าของบัญชีพร้อมล่าตัวผู้เกี่ยวข้องแม้เชื่อว่าผู้แสดงไม่ใช่คนไทยส่วนสุภมาศไม่สบายใจปมร้อนไลฟ์อนาจารเร่งหามาตรการเสพสื่อปลอดภัยค่ะ
1: ครับไปตามต่อกันที่บรรยากาศที่รัฐสภาเมื่อวานนี้เดือดระอุครับเมื่อสมาชิกวุฒิสภาจำนวน89คนนะครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์พร้อมด้วยสบชื่อดังอีกหลายท่านนะครับที่ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับตอบโต้อย่างรุนแรงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจากกรณีที่นายณัฐพงศ์ได้มีการโพสต์ข้อความเนื่องในวันครบรอบ12ปีการรัฐประหารโดยมีการพาดพิงว่าสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันกำลังตกอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่ถือกำเนิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากรัฐประหารพร้อมกล่าวว่ากล่าวหานะครับว่าวุฒิสภาและองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยแต่อ้างว่าจะใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนและใช้กลไกของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาขัดขวางหรือว่าทำลายผู้ที่ลุกขึ้นมาท้าทายผลประโยชน์ทางด้านกลุ่มสว.ก็ได้ร่วมกันอ่านแถลงการนะครับยืนยันว่าข้อความของผู้นำฝ่ายค้านเป็นความเท็จมีเจตนาบิดเบือนยุยงปลุกปั่นและบ่อนทำลายองค์กรเสาหลักของประเทศพร้อมกับชี้แจงความจริงใน3ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2557ผ่านมานานถึง12ปีแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงใดๆกับสว.ชุดปัจจุบันและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ผ่านการลงประชามติเห็นชอบจากประชาชนทั้งประเทศอีกทั้งพรรคการเมืองต้นสังกัดของนายณัฐพงศ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยอมรับกติกาส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้มาโดยตลอดประเด็นที่2ก็ยืนยันว่าสว.ชุดที่13นี้นะครับมีที่มาจากการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาเป็นอื่นก็ต้องถือว่าทุกคนเข้ามาอย่างสุจริตและประเด็นสุดท้ายยืนยันว่าวุฒิสภาเป็นอิสระ 100%ไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของใครและไม่ได้อยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินตามที่ถูกกล่าวหาทางกลุ่มสว.จึงขอประณามพฤติกรรมนี้และยื่นคำขาดให้นายณัฐพงศ์ออกมาแถลงข่าวขอโทษวุฒิสภาภายใน3วันหากยังเพิกเฉยสว.จะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาหมิ่นประมาททันทีในขณะที่ทางด้านของนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบกลับแบบทันควันเช่นกันครับบอกว่าตนเองไม่ได้ติดขัดที่สว.จะออกมาเรียกร้องแต่ขอกระตุกต่อมคิดของประชาชนและสื่อมวลชนให้ย้อนไปตรวจสอบรายชื่อของกลุ่มสว.บรรดาคนที่ออกมารวมตัวกันแถลงข่าวในครั้งนี้ว่าลึกๆแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมาเพราะว่าในโลกออนไลน์และสื่อหลายสำนัก

0: ก็เคยเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่ามีสว.บางกลุ่มมีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันนั่งรถตู้คันเดียวกันมาในสถานที่เลือกตั้งวันสุดท้ายหรือไม่ซึ่งถ้าหากไปเช็ครายชื่อดูก็จะเข้าใจวัตถุประสงค์และเจตนาที่แท้จริงของการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวในครั้งนี้ทันทีนอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านนะครับก็ยังบอกว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตนพูดถึงคือระบอบการเมืองที่ผูกขาดอำนาจซึ่งกำลังถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่ากลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายบริหารและวุฒิสภาด้วยหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาข่าวนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้เลยนะครับบอกว่า89วุฒิแถลงโต้ปมระบอบสีน้ำเงินจี้เท้งขอโทษใน3วันหึ่มฟ้องปัดมรดกรัฐประหารชี้ยุยงปลุกปั่นประชาชนเข้าใจผิดณัฐพงษ์ยันแค่ตั้งข้อสังเกตพระดอนแจงทำลายแก้รัฐธรรมนูญอนุทินถกนักธุรกิจฝรั่งเศสครับ
1: ค่ะซึ่งภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะทางนายอนุทินก็ได้กล่าวขณะเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปที่มีเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมว่าสภาวะภูมิรัฐศาสตร์และโอกาสใหม่ในปัจจุบันไม่เหมือนเดิมเรามีภูมิศาสตร์อยู่กึ่งกลางอาเซียนมีโอกาสก้าวกระโดดถ้าเราวางเข็มทิศให้ถูกทางโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศมหาอำนาจมีปัญหากันเองแต่อาเซียนยังมีความมั่นคงการทูต 2.0 คือการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกรักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกเข้ามาเป็นนายกเข้าเดือนที่8แล้วได้พูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือต้องทำให้ประเทศต่างๆรู้ว่าไทยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่เพราะเรามีแรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีห่วงโซ่อุปทานทำให้เขามั่นใจว่าสามารถขยายกิจการประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยค่ะนายกเดินสายถกทูตนักธุรกิจฝรั่งดึงดูดมาลงทุนสุริยะวูบส่งโรงพยาบาลโผล่บวชราเชนอนุทินโอกลางวงทูตกงสุลใหญ่เสถียรภาพรัฐบาลปึกสั่งลุยเชิงรุกดึงดูดนักลงทุนพบสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสชูพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกยก OECD เป็นแรงจูงใจรอร่วมวงมือค่ำมาครองเป็นเจ้าภาพระทึกหามสุริยะวูบหมดสติส่งโรงพยาบาลกลางดึกปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพฟื้นลุยงานต่อร่วมอุปสมบทราเชนคู่ปรับเก่าเลขาแจงเหตุสุดโทมแจงเหตุสุดโหมงานหนักครม.เงาส้มฉะรัดหลับตาแก้ปมทุนเทานัทพงศ์ซัดภูมิใจไทยเอเย่นระบอบสีน้ำเงินโตโต้ปูดชื่อนอมินีทุนจีนพิจารณ์ชี้เป้าท่อน้ำเลี้ยงบ้านใหญ่ปชป.เปิดแอปส่องรัฐตรวจสอบงบจัดซื้อรัฐบาลดาหน้าโต้ไม่เคยซุกปัญหาใต้พรมภูมิใจไทยโวยหยุดใช้วาทกรรมกินรวบสว.น้ำเงินเต้นจี้แทงขอโทษวิปรัฐบาลยังไม่สรุปส่งตัวชนพัฒน์ค่ะนอกจากนี้ยังมีภาพของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีอุปสมบทนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคู่ปรับเก่าที่วัดเกศรศิลคุณหรือว่าวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีขณะนำคณะลงพื้นที่ค่ะก็มีไฮไลท์สั้นๆนะคะว่าบุญร่วมชาติค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับยังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ชุบด้ว ด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกองค์พี่
7: ใช้ตราฉลากทองไง
6: เหม
8: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาก็มีครม.เงานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพร้อมกับทีมบริหารพรรคประชาชนเปิดแถลงข่าวเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำกลุ่มทุนเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตร Thailand Elite Card นะครับโดยทางพรรคก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกพบรายชื่อบริษัทต้องสงสัยที่ทำหน้าที่เป็นนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนกลุ่มทุนเทาจีนนะครับก็มีผู้ถือหุ้นรายเดียวแต่ว่ากลับมีชื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆรวมกันมากถึง23บริษัทและในจำนวนนี้มีไม่ต่ำกว่า10บริษัทที่พบข้อมูลว่าเข้าไปกว้านซื้อและถือครองในถือครองสิทธิ์ในโครงการหมู่บ้านหรูในรูปแบบนอมินีถือหุ้นเกินกว่า 49% ซึ่งในทางพรรคนะครับก็เตรียมใช้กลไกของกรรมาธิการกฎหมายในวันที่4มิถุนายนนี้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงพร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งอุดช่องโหว่การออกวีซ่าระยะยาวทันทีส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเวลานี้ยังไม่สามารถคาดการหรือกำหนดไทม์ไลน์ที่แน่นอนของการทำประชามติครั้งที่2ได้เนื่องจากขณะนี้ในสภามีเพียงร่างแก้ไขของพรรคภูมิใจไทยฉบับเดียวเท่านั้นที่ยื่นเข้ามายังต้องรอสังเกตท่าทีของพรรคการเมืองอื่นๆว่าจะยื่นร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาประกบอีกฉบับนะครับทั้งหมดนี้จึงต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการหารือของรัฐสภาต่อไปนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็มีนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับหรือว่าดร.มอลลี่นะครับก็แถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช้านี้สว.ตบเท้าแถลงการซัดเท้งใส่ร้ายบ่อนทำลายยัดเยียดระบอบสีน้ำเงินไล่บี้ขอโทษภายใน3วันหากยังนิ่งเล็งดำเนินการตามกฎหมายด้านพิสิทธิ์ยันไม่เกี่ยวข้องพรรคการเมืองสว.เป็นอิสระ100% ขอหยุดโจมตีป้ายสีสภาสูงหากตั้งใจอยากให้แก้รัฐธรรมนูญผ่านย้ำคงเงื่อนไขใช้เสียงสว1ใน3ห้ามแตะแก้หมวด1หมวด2ด้านณัฐพงษ์ยังไม่รับปากขอโทษสวหลังถูกขู่คว่ำร่างรัฐธรรมนูญชี้แถลงการพรรคทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่เจาะจงตัวบุคคลแฉระบอบสีน้ำเงินผูกขาดประเทศทำองค์กรอิสระง่อยปล่อยคอร์รัปชันพุ่งสูงครับ
1: จากกรณีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเลริงมักกะสันถนนอโศกดินแดงนะคะก็มีญาติผู้สูญหายตรวจ DNA ยืนยันอัตลักษณ์ศพแล้ว7รายญาติก็รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา DNA ตรงเพศชาย44ปีผู้การนิติเวชยืนยันพิสูจน์อัตลักษณ์ศพสุดท้ายคือหนุ่มพนักงานบริษัทวัย44ปีผู้โดยสารปอ206เหยื่อม้าเหล็กขนสินค้าพุ่งขยี้หลังใช้ DNA ญาติฝั่งพ่อพิสูจน์สายเลือดตรงกันทุกจุดประกอบกับหลักฐานภาพวงจรปิดและสตอรี่ของเพื่อนก่อนเกิดเหตุที่ใส่ชุดเดียวกันญาติเตรียมติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจวันที่26พฤษภาคมเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกับที่เคยชาปนกิจพ่อแม่และน้องชายไปก่อนหน้าส่วนค่าชดเชยต้องหารือกันอีกครั้งใครจะเป็นคนรับค่ะมีภาพพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการนตนะคะก็ยืนยันผลพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตศพที่8เหตุรถไฟชนรถปอ206คือนายเสริมลาภปิ่นทองหลังตรวจ DNA จากลูกพี่ลูกน้องเพศชายเป็นญาติฝ่ายพ่อพบว่ามีความสอดคล้องกันค่ะ
0: ครับกองทัพภาคที่2ได้รับรายงานด่วนจากกองกำลังสุรนารีนะครับหลังกำลังพลในฐานปฏิบัติการห้วยตามาเรียตรวจพบการใช้อาวุธปืนของทหารกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามาเรียจังหวัดศรีสะเกษโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็น2ระลอกระลอกแรกเกิดเสียงปืนเล็กยาวจำนวน4นัดถัดมาอีก10นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นอีก5นัดรวมเป็น9นัดครับบริเวณที่ห่างกัน กับแนววางกำลังของฝ่ายไทยประมาณ200เมตรถึง1กิโลเมตรซึ่งพฤติการดังกล่าวทางฝ่ายไทยมองว่าไม่เหมาะสมอาจจะเข้าข่ายการยั่วยุและเสี่ยงต่อการเกิดความเข้าใจผิดที่จะกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายได้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็มาแถลงนะครับว่า

0: ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำในที่ประชุมหน่วยขึ้นตรงให้ทุกหน่วยจับตาภัยคุกคามรอบด้านโดยเฉพาะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับสำหรับเสียงปืนที่ดังขึ้น9นัดในพื้นที่ห้วยตามาเรียนั้นยืนยันว่าไม่ได้มีนัยยะสำคัญเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำเนื่องจากโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแค่แนวคิดในอนาคตปัจจุบันยังคงเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าทางกองทัพบกให้น้ำหนักไปในทางเรื่องของความไม่สงบเรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการยิงปืนก่อกวนเพื่อหวังให้ทางการไทยนั้นยิงตอบโต้แล้วก็นำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนขยายผลในสงครามข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลจากฝั่งกัมพูชามักจะไม่มีความน่าเชื่อถือเช่นมีการยิงปืนจริงเพียง2นัดแต่ว่ากลับเอาไปโฆษณาชวนเชื่อว่ายิงถึง22นัดเป็นต้นครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าชายแดนระอุเขมรเหิมยิงยั่วยุต่อเนื่องสนั่นพื้นที่ห้วยตามาเรียกองทัพสั่งเตรียมพร้อมตอบโต้ชาวบ้านตื่นตัวรออพยพทหารเขมรป่วนชายแดนไม่เลิกยิงปืน9นัดในช่วงกลางคืนบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรียไทยเตือนหยุดยั่วยุรักสันติวิธีชี้เสียงเข้าใจผิดด้านผบ.ตร.สั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาหลังป่วนบ่อยหลากรูปแบบพงะเจอกองอุจจาระตามรั้วลวดหนามชี้ยิงปืนหาคุกคามพร้อมตอบโต้เผยผบ.ทบ.นะครับส่งข้อมูลขันน็อตข้อตกลงเก็บกู้ทุนระเบิดปราบสแกมเมอร์ครับ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะวันนี้มีปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะทรัมป์กลับคำไม่รีบสงบศึกทรัมป์พลิกไปเรื่อยล่าสุดประกาศไม่รีบร้อนทำข้อตกลงยุติศึกกับอิหร่านอ้างยังคุยบางเรื่องเงื่อนไขไม่เสร็จหลังต่อสายโทรหากลุ่มผู้นำชาติตะวันออกกลางยื่นข้อเสนอที่ทำให้อึ้งทั่วหน้าด้านสื่อนอกประเมินอิหร่านยังติด2ประเด็นปลดอายัดทรัพย์ในต่างแดนยิวต้องยุติทุกแนวรบในเลบานอนโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านย้ำแม้การหารือได้ข้อสรุปแล้วส่วนใหญ่แต่อาจไม่ได้บรรลุข้อตกลงกันในเร็ววันลั่นพร้อมทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะ
0: ครับคณะครูและเพื่อนสนิทของเด็กหญิงวัย7ขวบซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของกลุ่ม BRN เข้าเยี่ยมให้กำลังใจครับที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์คณะครูและเพื่อนสนิทชั้นประถมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนดารุนอันวานะครับได้เข้าเดินทางเยี่ยมเด็กหญิงวัย7ขวบเพื่อส่งกำลังใจให้ก้าวผ่านฝันร้ายในครั้งนี้โดยกลุ่มเพื่อนก็ได้พูดคุยมอบรอยยิ้มและจับมือเพื่อให้กำลังใจให้หายป่วยไวๆเพื่อกลับไปเรียนหนังสือและเล่นสนุกด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สร้างความตื้นตันและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีด้านมารดาของเด็กหญิงบรูฟรีดาวนะครับก็พูดถึงสภาพจิตใจของลูกสาวนะครับว่ายังหวาดผวาในกลางคืนจากภาพจำวันเกิดเหตุแต่ได้การได้เห็นเพื่อนมาเยี่ยมทำให้มีความสุขและมีรอยยิ้มเพิ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความไร้เดียงสาของเด็กๆวันนี้คือเสียงสะท้อนที่ส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุให้หยุดสร้างความรุนแรงในพื้นที่ขอความสงบประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จะยืนยันดูแลสิทธิตามกำลังพลและก็เยียวยาจิตใจของครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่สุดนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์ฉลอง170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 18:00 นของวันที่25พฤษภาคม2569ณพิพิธภัณฑ์มูเซเดออาร์ตเดโคราทีฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมชมนิทรรศการราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยนิทรรศการครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรสำคัญไทยส่งผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำไทยร่วมช่วย7ชีวิตติดถ้ำลาวเข้าสู่วันที่6วันนี้เข้าสู่วันที่6แล้วสำหรับปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือชาวบ้าน7คนที่ติดค้างอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวหลังทั้งหมดเข้าไปหาแร่ทองคำและล่าสัตว์ก่อนเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมปิดทางเข้าออกถ้ำทำให้ไม่สามารถออกมาได้เหตุการณ์นี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่20พฤษภาคมซึ่งมีชาวบ้าน8คนพากันออกเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาแร่ทองคำขณะที่วานนี้2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำในไทยเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยซึ่งเข้าไปช่วยเหลือ7คนที่ติดอยู่ในถ้ำแล้วโดยทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนด้วยขณะที่เมื่อคืนเพจ Thailand Rescue Diver สรุปภารกิจการเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่ม2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำที่ออกมาจากการสำรวจได้เล่าว่าภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ต้องนอนคว่ำหน้าและคลานต่ำอย่างเดียวส่วนเพจ Facebook ปอนจักริตแต่งตั้งได้โพสต์ว่าภารกิจนี้ต้องการซื้อด่วนที่สุดในประเทศลาวคือปั๊มน้ำมันที่มีไดวูขนาด3นิ้วพร้อมสาย600เมตรโดยขอแบบแรงที่สุดและถังออกซิเจนขนาดกลางต้องใช้ด่วนเพราะด้วยนักประดาน้ำที่เข้าไปในถ้ำและน้ำท่วมปิดปากรูทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ชั่วโมงที่2นะครับติดตามเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ในช่วงเวลาพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาค
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สวัสดีครับ
3: ได้ยิน ไหมคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณหนึ่งนะ
4: ครับผม
1: คุณหนึ่งอยู่แถวไหนทำอะไรอยู่เอ่ย
4: อยู่หนองแขมครับบ่อขยะหนองแขมครับ
1: อ๋อเป็นทำอะไรที่นั่นนะครับ
4: อ๋อผมทำประปาครับช่างประปา
1: เป็นช่างประปาวันนี้ทำงานแต่เช้าเห็นเสียงมีกึกกึกกักตั้งแต่เช้าเลยเหรอ
4: ครับเพิ่งมาถึงหน้างานคร
1: ับ ร้อนไหมครับแถวนั้นฝนตกบ้างไหม
4: ก็ตกครับแต่ตอนกลางวันร้อนมากครับ
1: กลางวันร้อนมากเลยเนาะนะก็ต้องจิบน้ำเยอะๆนะ
4: ใช่ครับ
1: เนาะนะครับคืออยากให้ฝนตกทุกวันหรืออยากให้ร้อนทุกวันล่ะ
4: ก็อยากให้ตก
0: ให้ตกให้มันชุ่มกระชุ่มกระชวยเย็นๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: เอาประมาณแล้วเนาะเอาพอประมาณแล้วนะ
0: เดี๋ยว
1: จะกลายเป็นท่วมอีก
4: ตกหนักก็เข้านางานไม่ได้ครับมัน
0: ใช่ถ
4: ู
0: กค่ะ
1: วันนี้ทานข้าวทานปลาอะไรยังครับเนี่ย
4: อ๋อกำลังให้เขาไปซื้ออยู่ครับ
1: เป็นเมนูเช้าเป็นอะไรอะครับ
4: เป็นก๋วยเตี๋ยวครับเตี๋ยวไก่เขาขาย
1: เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แต่เช้าเลยเหรอ
4: ครับ
1: อร่อยไหมอ่ะ
4: เจ้านี้น่าอร่อยนะครับได้เยอะครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเหรอ
4: ใช่ครับ
0: โอ้หิวเลยอ่ะอยากกินตามเลย
1: ของเราสองคนเนี่ยต้องวิภารามอย่างเดียวอ่ะเขาไปเลี้ยงหลังเวทีอยู่บ่อยๆนะครับนะฮะอ่ะแล้ววันนี้คนหนึ่งอยากฟังเพลงไหนดี
4: ไอ้ย้ำท้อขอโทรหาของมนแคนครับ
1: ร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
4: ร้องไม่ได้ครับฟัง
1: เดียวคิดว่าเหมือนสายที่แล้ว นะสายที่แล้วเขาก็ร้องใช้ได้เนาะนะฮะอ่ะพูดขอบคุณให้ผมแล้วกัน

0: เดี๋ยวผมเล่นเป็นมนแคนให
1: ้ครับผม
0: นะครับนะฮะเป็นคนจังหวัดอะไรครับคุณหนึ่ง
1: ผมอยู่บุรีรัมย์ครับ
0: บุรีรัมย์ก็ต้องเขาเป็นอีสานใต้ใช่ไหม
2: อีสานได้สิคะบุรีรัมย์อ่ะ
1: มันยังไงครับมันก็ได้ครับได้
2: อยู่
0: นะ
2: น
0: ะลองพูดภาษาบุรีรัมย์ให้ผมฟังตามผมนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: อ้าวมันเหมือนทำไมมันเหมือนภาคกลางล่ะสูตรรสน้ำตาล
1: สูตรรสน้ำตาล
0: รสเกลือโซเดียม
1: รสเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นี่มันภาคกลางชัดๆเนี่ยคุณหนึ่ง
1: ไม่มันบ้านมันมี
0: อยู่อำเภอ
1: มีลาวครับ
0: นะผสมประสานกันไปใช่ปะ
1: ใช่ครับแต่เวลาพูดเขาจะลาวแบบลาวออกสีเกตกินไปอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋ออยู่อำเภออะไรครับที่บุรีรัมย์
1: ผมอยู่อำเภอเมืองครับ
0: อ๋ออำเภอเมือง
1: ครับผม
0: นะก็เป็นคนเมืองเนาะเขาก็พูดกลางพูดอะไรปกติเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับ
2: อันนี้เข้าไซต์ตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับถึงหน้างานก็สองโมงพอดีครับ
2: สองโมงนี่ยาวถึงกี่โมงคะเนี่ยหกโมงเย็นไหมคะ
1: ไอเข้าสองโมงเลิกห้าโมงเย็นนะครับ
0: ครับ
2: ก็ยังได้มีเวลาพักผ่อนช่วงค่ำๆเน
0: า
2: ะ
0: มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านที่บุรีรัมย์บ้างไหมครับ
1: สงกรานต์ก็กลับ
0: สงกรานต์ก็กลับ
1: เทศกาลครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างครับคือคักไหมสงกรานต์ที่บุรีรัมย
1: ์ก็เขาก็ส่วนมากเขาจะเล่นตอนคืนตอนดึก
0: เพราะกลางวันร้อนใช่ไหม
1: ใช่ผมก็อยู่สนามนะครับสนามช้าง
0: ใช่ไหม
2: หน
0: ู
2: ก็เพิ่งไปมา
0: สนามช้างเซอร์กิตเนี่ยแหละโ
2: อ
0: ้คึกคักสนุกสนานนะครับ
1: ใช่ครับเขาก็มีคอนเสิร์ตทุกวันแล้วคร
0: ับ นะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวเล่นเพลงให้นะมนแคนแก่นคูนนะเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงขอให้งานเสร็จสิ้นสำเร็จเสร็จสิ้นกลับบ้านไวๆพักผ่อนเยอะๆนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณหนึ่งครับ
2: สวัสดีครับ ขอกำลังใจให้ค่ะ
1: ครับผม
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: วันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่4ภาคคือยามท้อขอโทรหามนแคนแก่นคูนอีก3เพลงช่วยกันเลือกเร็ว SMS เข้ามาได้4689400 LINE @tltmfm95 เว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับน้องเมย์รอรับสายอีก3เพลงนะครับ

0: เดี๋ยวได้เผลอขอเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยเพลงสุดท้ายนี่จะต้องปิดด้วยเพลงนี้ตลอดนะครับอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับใครร้องอ่ะ
1: 1ปีจะเปิด1ครั้งนะพออ
0: อย่ามาเลยพี่เจอทุกวันเลยชิสนุพงศ์ก็ขอทุกวันเลยนะครับนะฮะเสียงร้องของอุ้มกัจจยานะครับนะฮะสมัยยังเป็นสาวๆอยู่นะ
1: สโมสรชิม
0: อันนี้ก็เสียงก็อาจจะเพี้ยนๆนิดนึงกับการจัดรายการนะครับ
1: แอบเขินแอบเขินคุณผู้ฟัง
0: มนแคนแก่นคูนนะครับยามท้อขอโทรหานะแล้วก็ตามมาด้วย
1: โชว์ไม่โชว์ใจ
0: ดวงจันทร์สุวรรณีเราก็ตามด้วยรองง้อนะครับจ้าชาลินีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงชาตินะครับของเราแล้วก็จิสุนุพงศ์ที่ขอมาทุกวันนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: อย่าโทรเบอร์ดิมันจะขึ้นชาร์ตแล้วอ่ะมันจะขึ้นชาร์ตแล้วเพลงนี้นะครับ4เพลงต่อเนื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ล้วนๆเลยนะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงฟังเพลงใหม่กันบ้างดีกว่าเนาะวันขาดนะครับขอบคุณช่วงเวลาจอคิวพิษด้วยนะครับโดยทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับเพลงชื่อสิทธิ์ของเจ้านะครับนะฮะในสังกัดพระเอกใหญ่999 9999นะครับคำร้องและทำนองโดยกี้พงศักดิ์นะครับและเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะครับถ้าชอบเพลงนี้ของพี่ใหม่นะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับเพลงชื่อสิทธิ์ของเจ้านะครับแล้วเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกสักรอบนึงนะครับเมื่อวันเสาร์รายงานไปแล้วนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับนะฮะ2เพลงต่อเนื่องนะครับไอ้ทุยเสียงร้องของวงแอลกอฮอล์ครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่3ค่ะ
0: แล้วก็อีก1เพลง
1: เซิงโนมิตะค่ะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริ่งกับแวนโกะนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: ฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกฮิตก่อนถ้าชอบเพลงใหม่ของพี่ไหมขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับจอคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: ไอ้โปร

0: จริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: พีทวงฟลายนะครับชาวนากับงูเห่าย้อนเวลาไปฟังเพลงสตริงบ้างนะครับในอดีตนะครับขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายและที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยสำหรับการสนับสนุนนะครับ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: วันนี้ประเด็นในหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวใหญ่เลยนะครับเรื่องหอไทยช่วยไทย plus เนี่ยคึกคัก23ล้านสิทธิ์นะฮะวันแรกฉลุยนะฮะเข้าคิวรอตั้งแต่เช้ามืดเลยชาวบ้านแห่ซื้อมือถือแล้วก็โหลดแอปเป๋าตังค์โอ้โหซื้อมือถือเลยนะแล้วก็โหลดแล้วเป๋าตังค์เลยนะลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมนี้เตือนระวังลิงก์ปลอมนะคุณฟังอย่าไปกดลิงก์อะไรแปลกๆเนาะ
2: ใช่ๆๆเวลามี SMS อะไรส่งมาเดี๋ยวก็อย่าไปกดมั่ว
0: เรื่องสว.เขาขีดเส้นนะครับภายใน3วันนะครับประเด็นทางการเมืองด้วยนะครับให้ขอโทษนะครับนะเราไปตามอ่านดูนะครับคุณณัฐพงษ์นะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวง DE นะครับซัดเมตานะครับปมไลฟ์ที่มีดีมีหลายนะครับที่อุ้มแชร์ให้ผมดูแต่ผมไม่กล้าแชร์ให้คนอื่นดูนะครับ
2: จริงๆป้าหนูยังไม่เห็นลิงก์นั้นเลยแต่หนูได้ยินพี่พูดก่อนคนแรกเลยแสดงว่าพี่แต่ว่าพี่ดูเยอะอยู่นะ
0: ดูแล้วเหยื่อรถไฟชนนะฮะศพที่8นะครับนะฮะเพื่อนๆให้ข้อมูลหนุ่มออฟฟิศผล DNA ยืนยันนะครับนะฮะเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยขายของลงทุน7วันพุ่งถึง 5,000 คดีนะครับนะฮะในขณะที่กรุงเทพธุรกิจพาดหัวเรื่องของผลกระทบศึกอิหร่านนะครับถูก disrupt นะฮะจาก AI แล้วก็ EV ด้วยนะครับแล้วก็3มรสุมซัดแรงซัดแรงงานนะครับสั่นคลอนนะครับลองไปตามอ่านดูที่กรุงเทพธุรกิจเขาวิเคราะห์ไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดปมความล้มเหลวนะบอร์ดของกสทช.นะฮะเรื่องของสู่สูญญากาศทีวีดิจิทัลที่ไร้โรดแมปนะครับแล้วก็เรื่องของเรือน้ำมันทยอยผ่านนะครับช่องแคบฮอร์มูซนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าน้ำมันลดลงแล้วนี
2: ่
0: เนาะนะฮะรีบไปเติมกันนะแล้วก็โรครับข่าวดีในการชุดราคาร่วงลง 5% นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นในมติชนก็บอกว่าไทยช่วยไทย plus เนี่ยคือคาร์ดจอดทะลุ30ล้านคนนะครับประชาชนแห่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ท่านนายกก็ติวเข้มทีมไทยแลนด์นะครับเร่งปิดดิวนะครับเรื่องของ FTA EU ดึงลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของ89วุฒิสมาชิกแถลงปมโต้นะครับเรื่องของระบอบสีน้ำเงินนะฮะเรื่องของการเมืองนะลองไปตามอ่านดูเรื่องของ Facebook เรื่องของท่านชัยชนกด้วยนะครับนะไลฟ์สดอนาจารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นนะครับนะฮะกรณีศึกชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะก็เป็นประเด็นในมติชนนะครับในขณะที่วันนี้เดลิเนลมีประเด็นเรื่องของ89สว.มาตามนัดนะครับประณามนะฮะเรื่องของการใส่ร้ายด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีนะครับ 700,000 คนต่อวินาทีโอ้โหเยอะมากเลยเนาะนะฮะวันแรกกว่า23ล้านคนเหลืออีก6ล้านเท่านั้นนะครับนะฮะกรุงไทยดีเดย์โอนเข้าบัญชี1มิถุนายนนี้ลืมรหัสเปลี่ยนมือถือวืดสิทธิ์วืดสิทธิ์อื้อเลยนะครับนะฮะเรื่องของการซ้อมเข้มขบวนเรือพระราชพิธีพระยาตราทางชลมาถวายพระกฐินปี69ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของภวาภัยแฮกเกอร์เนี่ยโกงหนักนะฮะมาใหม่มีเมลปลอมด้วยสูญเกือบ100ล้านนะครับอิหร่านขู่สหรัฐอเมริกาล้มโต๊ะเจรจาแน่นะครับแล้วก็ถ้าคิดเรื่องของถ้าคิดจะคุมช่องแคบโฮมูสโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าไม่รีบร้อนนะครับโอ้โหสถานการณ์มันเปลี่ยนรายวันเลยเนาะก็ไม่แน่ใจว่าสงบศึกเมื่อไหร่นะครับก็ต้องติดตามกันทุกวันนะครับในไทยรัฐมีประเด็นท่านชัยชนกด้วยนะครับนะฮะที่ปมไลฟ์นะครับอนาจารด้วยนะครับไทยช่วยไทยพลัสก็มีนะฮะวันแรกกดรับสิทธิ์23.83 ล้านคนนะครับเป๋าตังสอบผ่านไม่ล่มนะถึงวันที่29นี้นะครับครบ30ล้านรายนะครับโอ้คนล้นแบงค์เลยยืนยันตัวตนกันนะครับแล้วก็เรื่องของ ท่านสุริยะด้วยเป็นกำลังใจให้ท่านสุริยะด้วยที่ป่วยนะครับเราต้องส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เรื่องของรถไฟมรณะนะครับศพที่8ด้วยนะครับ DNA ตรงเพศชาย44ปีนะครับแล้วก็เรื่องของพี่แท็กซี่เขาเมาแล้วขับนะครับแล้วก็เสียชีวิตคาห้องขังเลยนะครับเช้าปลุกไม่ตื่นนะครับไร้รอยทำร้ายนะครับนะไปอ่านในไทยรัฐเด้อของโรธรรมก็มีนะครับเรื่องกลับคำไม่รีบสงบศึกอ้าวนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะแต่ละฉบับก็นะฮะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายลองไปตามอ่านดูนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับชั่วโมงหน้าติดตามเราสองคนได้นะครับในชั่วโมงสุดท้ายมีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตโทรหาน้องเมย์เลยครับ022481366 022481366นะครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นภายหลังเสร็จสิ้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญของการหารือร่วมกันได้แก่การส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องร่วมกันผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตยิ่งขึ้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์สถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันไทยยึดมั่นเคารพในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ตำรวจเร่งติดตามคนร้ายสวมฮิญาบลอบยิงตำรวจปัตตานีภรรยาดับลูก2เดือนเจ็บขณะที่ญาติยังรับไม่ได้ความคืบหน้าเหตุการณ์กลุ่มคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะติดตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลหะยีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนโดยมีนางสาวฟาติมะยาโงะอายุ36ปีภรรยานั่งอยู่ด้านหลังซึ่งกำลังอุ้มลูกน้อยวัย2เดือนไว้บนตักก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกนางสาวฟาติมะซึ่งนั่งอยู่ด้านหลังเสียชีวิตและกระสุนปืนยังเฉียวบริเวณหน้าท้องของลูกจนเป็นแผลถลอกนอกจากนี้กระสุนปืนยังโดนบริเวณขาทั้งสองข้างของดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณทางเข้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายทันทีหลังเกิดเหตุส่วนสาเหตุเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่พยายามก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้สำหรับบรรยากาศที่บ้านของนางสาวฟาติมะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีและให้กำลังใจกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามโดยเฉพาะบรรดาลูกศิษย์ของผู้ตายเนื่องจากผู้ตายเป็นครูของโรงเรียนเดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวซึ่งยังคงทำใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมุกดาหารจับไอซ์เกือบ200กิโลกรัมคนร้ายทิ้งรถเพ่นหนีเจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตนครพนมโดยสถานีเรือมุกดาหารส่วนที่กำลังร่วมกับสภ.ว่านใหญ่เปิดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตรวจยึดยาไอซ์จำนวน5ลังน้ำหนักรวม196กิโลกรัมพร้อมรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า1คันหลังพบถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณริมถนนหมายเลข3010พื้นที่ตำบลว่านใหญ่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยก่อนพบรถกระบะพร้อมไอซ์จำนวนมากแต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิดคาดว่าอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางตามชายแดนหลบหนีไปได้ก่อนเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าการตรวจยึดไอซ์รถดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งการสกัดกั้นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งยังคงพยายามลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางธรรมชาติและเส้นทางรองหลายจุดตามแนวชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: วันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับชโยธนวัฒน์นะครับไอ้แพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงไอดินอภินันท์นะครับเพลงต่อเนื่องในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับอยู่กับเราสองคนนะครับในชั่วโมงสุดท้าย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบาม
2: หานครออนไลน์ฮิต
0: ขอบคุณลุงต่อยจันทบุรีด้วยคุณดอกไม้สีแดงที่จังหวัดประจวบนะครับตะกิ่งแถวบางประกงด้วยนะฮะคุณแดงเหรอครับอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับแล้วก็คุณเฉลียวอยู่สิงห์บุรีด้วยนะครับเจ้าประจำทั้งนั้นเลยที่ช่วยเลือกเพลงมานะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะเกี่ยวกับการดูแลเส้นผมนะคะใครที่กำลังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตค่ะห้ามพลาดนะคะกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองแล้วนะคะและเขาผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติค่ะจากเคโรทีนจากสารสกัดรังไหมนะคะแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นก็พอค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเหมือนกับไปทำผมสปาผมนะมาจากที่ร้านเสริมสวยเลยในราคาเบาๆเท่านั้นค่ะแล้วก็ระวังนะสินค้าลอกเลียนแบบนะคะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางมีรังแคนะคะก็จะมีแนะนำสูตรแชมพูสูตรพิเศษค่ะ Green Bio จะเป็นซองสีแดงนะคะช่วยดูแลพวกปัญหาผมร่วงผมบางรังแคทำความสะอาดผมอย่างล้ำลึกค่ะพร้อมช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะของเราเนี่ยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับนะฮะวันนี้เพลงฮิตซอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเลิกแล้วค่ะนะฮะอาพรนครสวรรค์นะครับมีเมียแล้วไม่เอานะครับดาวมายุรี2เพลงต่อเนื่องครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะครับน
2: ะ
1: ถ้าใครไม่ได้ติดภารกิจนะครับ10โมงจนถึง
2: บ่าย2โมง
1: นะครับเรียนเชิญไปร่วมบุญกันที่บริเวณ
2: สวนกีฬากมล FBT ค่ะที่ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะคะ
1: บางสมหวังยิ้มวิไลนะครับเขาฝากประชาสัมพันธ์มานะครับการร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปชำระค่าที่ดินนะครับแล้วก็ก่อสร้างอาคารเรียนด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ยังช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนด้วยนะคะที่โรงเรียนฮาพรีตกุรอานนุสลอดุนลอสนะคะที่ตำบลกระเฉดจังหวัดระยองค่ะก็จะมีค่าบัตรในราคา200บาทซึ่งบัตรราคา200บาทก็คือจะนำไปอย่างที่พี่วาสุบอกชำระค่าที่ดินด้วยแล้วก็ค่าก่อสร้างอาคารเรียนด้วยในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนวันอาทิตย์ที่31นะครับเรามีกิจกรรมครบรอบ22ปีขึ้นลุมหานครครับ
3: มหานคร family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวัยวัยว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งหมานคร LTM FM 95เราจะเดินทางไปนะฮะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับนะฮะมอบของให้กับน้องๆเรียนอาหารกลางวันเป็นเตี๋ยวหมูเลี้ยงนะฮะไอศครีมและขนมโดนัทนะครับและอื่นๆเพิ่มเติมกันนะครับเราก็มีนิคอนเสิร์ตจากศิลปินจิตอาสานะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปพัชสุพัฒน์โจโจ้ดิมิแนนปีเตอร์เฟอร์ดิฟายจอยบิยอนนะครับเหล่านักจัดรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมก็ไปเฮมีก็ไปน้องพิมพ์ก็ไปนะครับนะฮะแล้วก็ร่วมกับนักจัดรายการที่อสมทที่จันทบุรีด้วย FM 95.25 MHz นะครับนะฮะงานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาใครว่างก็ไปเจอกันที่งานได้เลยนะครับไปร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงที่ตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับงานเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาถึง14นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับงานนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนอกจากผู้สนับสนุนแล้วก็ยังมีคุณหมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยาซิรินฟาร์มาซีนะครับและคลองตันเภสัชด้วยนะครับที่มอบเงินให้กับโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัท Power Stainless Steel นะครับมอบเป็นชั้นที่อยู่ในครัวสันเลดอย่างใหญ่เลยนะครับแล้วก็บริษัท Tesco Engineer นะครับนะฮะมอบเงินด้วยนะครับให้กับโรงเรียนด้วยนะครับพี่หมีพี่จับด้วยนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะแพ็คกระสาซอย5นะครับที่สมทบทุนนะครับมอบไปให้กับโรงเรียนด้วยนะครับไอศครีมโดยน้องอุ้มแล้วก็บางปลาด้วยนะครับลูกชิ้นเจ้าอร่อยโดยเจ๊สีสามโคกปทุมธานีก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอร่อยนะครับทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านบีคลับนะครับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับแล้วก็ซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับน้ำผึ้งจากสยามมีสเกรดด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับนะฮะก็จะมีการรับมอบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็เครื่องปรินเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังรายการเนี้ยผมก็จะต้องรวบไปรับละนะฮะก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางหนังสือชั้นวางห้องสมุดแล้วก็สีต่างๆซึ่งไปปรับปรุงอาคารในรั้วโรงเรียนแล้วก็อาหารข้าวสารอาหารเครื่องข้าวสารอาหารแห้งนะครับนะฮะก
2: ็
1: ลองทักมาหาน้องเมย์ก็ได้นะ02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับเผื่อวันอาทิตย์นี้ใครจะไปร่วมบุญกับเราหรือถ้าไม่สะดวกยังไงนะครับโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับในกิจกรรมครบรอบ22ปี
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และ
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เดี๋ยวนะฮะโอ้โหมีหลายท่านเลยนะครับที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาเยอะเลยแต่ก่อนที่จะฟังเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะครับไปเพลงนี้กันก่อนดีกว่าศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่ขึ้นเวทีวันรายงานกับเราด้วยเมื่อหลายปีก่อนนะครับ

รอรักใต้ต้นโดนนะครับเสียงร้องของเพ็ญพิชาภานะครับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับแล้วก็รายละเอียดให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.สมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช้อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช้อปเลย30เมษาถึง27พฤษภาที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ังสีวรนุชศิลปินแห่งชาตินะครับต้นฉบับเลยเพลงนี้กอดหมอนนอนหนาวนะคะวันนี้อุ้มกัสยาถ่ายทอดนะฮะ
1: เสียงคุณแม่สูงมากๆเลยนะหนูก็เกือบจะปีนขึ้นไปไม่ถึงนะคะอุ้ม
0: รู้ป่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเข้าห้องแอร์ทีไรอ่ะแม่เขาก็จะแบบเหมือนเขาเป็นอะไรสักอย่างอ่ะเขาก็จะแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเคยบอกพี่นะครับนะทุกวันนี้ก็ยังคิดถึง
1: คุณแม่
0: อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังคิดถึงเวลาแม่มาคลื่นแม่อะไรก็มีถึงซาลาเปาคิดถึงเป็ดคิดถึงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณแม่ไม่ได้ถึงของกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: สิ่งที่คุณแม่ทำไว้ให้นะความรักความอบอุ่นอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: กับคลื่นตลอดเวลาเลยนะครับนะฮะไม่หย่อนไปกับชาวลูกทุ่งมหานครที่เคยสัมผัสกับแม่นะครับสมกับเป็นศิลปินแห่งชาติที่อยู่ในความทรงจำของพวกเรานะครับนะฮะคุณแม่ก็ไปสบายละนะครับนะฮะเราปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่น้อมนำในการดำเนินชีวิตนะครับปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานต้องขออภัยนะครับคิดว่าไปทรามาเป็นพิมพ์ดามหานครไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่พี่ธาน่าจะมานะครับหลัง10โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยครับวันนี้มีคติธรรมดีๆปิดท้ายเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนจากหลวงตาม้านะคะท่านสอนว่าอยากให้กรรมดีส่งผลเยอะๆเนี่ยให้นึกถึงความดีบ่อยๆนะนึกถึงความดีแล้วความดีที่ตัวเองทำไว้ในอดีตเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะทาง4689400คือเพลงนี้เลยครับ
2: มหานครสุปฮิต
0: ดอกกระเจียวบานนะครับกองเฮ้ยไร่นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือไทยช่วยไทยพลัสยังเหลือกว่า5ล้านสิทธิ์เอกนิติดีใจคนไทยลงทะเบียนล้นหลามเชิญชวนร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการล่าสุดยอดสิทธิ์คงเหลือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก30ล้านสิทธิ์เมื่อเวลา 9:55 นาทีเหลือ 5,602,595 สิทธิ์พร้อมย้ำว่าลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60ต่อ40เท่านั้นลงทะเบียนได้จนถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายโครงการได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลามขณะที่ฝั่งของผู้ขายผู้มีสิทธิ์เดิมอยู่ประมาณ 9,800,000 ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงบรรเทาผู้ซื้อเพราะรัฐสมทบให้ 60% และประชาชนใช้สิทธิ์โครงการอีก 40% ขณะเดียวกันรัฐยังได้รับการประคองร้านเล็กๆรายย่อยในตลาดและอยากจะเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยช่วยกันทั้งรัฐประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อประคองเศรษฐกิจในช่วงกำลังนี้ให้ผ่านในช่วงนี้ผ่านพ้นวิกฤตไปและสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งคือโครงการนี้ออกแบบมาอย่างดีนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้หลายคนบอกว่าการลงทะเบียนง่ายขึ้นมากขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทย

0: ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 700,000 คนต่อวินาทีถือเป็นระบบต้นแบบและเป็นระบบที่มีเสถียรภาพมากนอกจากนี้ยังแนะนำร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ในสัปดาห์หน้า1มิถุนายนจะมีน้อง AI ชื่อว่านกกระซิบช่วยร้านค้าบริหารต้นทุนเพื่อให้ร้านค้าต่างๆขายของได้มากขึ้นขณะที่ต่างจังหวัดชาวกำแพงเพชรแห่ต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยหวังลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus วันที่2การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus วันที่2ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนเวลา 8:30 นซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรมีประชาชนจำนวนมากมารวมตัวและยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารโดยจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งจะสามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายประจำวันด้านนางมารินสมโพธิ์หนึ่งในประชาชนที่มารอต่อคิวตั้งแต่เช้าเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมารอต่อแถวเพื่อจะไปพบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรงเพื่อช่วยดำเนินการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งให้เนื่องจากที่ผ่านมาพยายามลงทะเบียนด้วยตัวเองแต่ไม่ทันสำหรับบรรยากาศโดยรวมตั้งแต่ช่วงเช้าแม้แถวจะยาวและมีผู้คนหนาแน่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงปักหลักรอด้วยความหวังโดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการรันคิวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่แถม
1: เฮ้อสวัสดีค่ะคุณฟังคะสิรินธัญกรมาแล้วค่ะพบกันตรงนี้เช่นเคย22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้มีความสุขหรือเปล่าแหมส่งเพลงที่มันเศร้าไปก็บอกว่าฟังแล้วให้คิดพิจารณาแล้วก็วางนะคนเราอะเราอย่าเอาเพลงเข้ามาทำให้จิตของเรานั้นแย่ลงถ้าหากว่ามันบังเอิญตรงกับเรื่องราวของเรามองให้เป็นดนตรีบำบัดให้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตนะคะเราจะได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ Facebook ทักทายกันหรือยังนะคะใครที่ยังไม่ได้ทักทายก็เข้ามาด่วนเลยนะคะจะได้ทราบว่าสิรินธานั้นได้เขาเรียกว่าอะไรได้คุยกับคุณผู้ฟังอยู่นะไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยคือสิ่งที่หลายคนอาจจะรู้สึกรำคาญนะเวลาที่มีใครเขาส่งข้อความมาสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้พี่จุ๋มมาแล้วค่ะพี่หวานใจคนใกล้แชร์เรียบร้อยขอบคุณมากๆนะคะบุ๋มบิ๋มมาแล้วใช่ไหมเจ๊เล็กขนมกรีปั๊บนะหายไปนานหายไปนานสบายดีนะคะพี่คุณนิรัตค่ะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามารบกวนแชร์เป็นสาธารณะทาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้มีแต่ความโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะแหมลืมแชร์หรือเปล่าคุณลูกนี่ถามแทนแม่เหรอแชร์เรียบร้อยขอบคุณค่ะน้ำหวานนะคะแล้วก็คุณอู๊ดบางบ่อพี่อู๊ดนะคะเอาละนี่คือครอบครัว FM 95เอ้าหายไป1วันก็ลืมกันหรือเปล่าเนี่ยถึงบอกว่าคนเราน่ะลืมง่ายโดยเฉพาะคนไทยลืมง่ายนะคะสวัสดีพี่สวยด้วยนะคะก็ให้มีความสุขกันเยอะๆค่ะวันนี้ส่งเพลงไปตั้งแต่ในช่วงก็คือฮิตมาราธอนนั่นแหละแม่บอกว่าต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรกันดีน้องน้อยบอกอุ๊ยมาเร็ว ก็เลยไม่แถมไงหลายคนอาจจะผิดหวังนิดนึงให้มีการเค้าเรียกเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวจะเคยชินพอเวลาไม่ได้อะไรปุ๊บโอ๊ยโทษคนที่เค้าเคยให้จริงนะคือแบบคนเราที่มันได้ซะเคยตัวโอ้ขอโทษเค้าใช้คำมันไม่ใช่คนที่เค้าได้เคยจนเคยตัวมีความรู้สึกว่าคนที่เค้าให้ต้องให้ตลอดเวลาเวลาไม่ให้ปุ๊บผิดเนี่ยแล้วก็เลยเปลี่ยนนิสัยโดนซะบ้างไม่ได้ให้บ่อยๆนะคะแล้วก็คุณอนุชาสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดเลยนะจังหวัดเลยไปไม่ถึงสักทีเหนื่อยไหมนิดนึงค่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มลืมแชร์ว่าเนี่ยหรือว่ามันไม่ขึ้นทวงด้วยทวงบางปลาเหนียวเกยมาแล้วนี่บางปลานี่วันนี้บางปลาแชร์ด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้ขายดีๆสงสัยคงขายหมดแล้วแหละเขาขายหมดเร็วค่ะคนนี้เพราะไก่เขาอร่อยจริงๆอร่อยเอสเบอร์เกอรี่สดใหม่จากตามะไก่นะคะรายงานตัวก่อนจะไปตีแป้งอีกแล้วเรานี่ไปสร้างกรรมเยอะหรือก็ตีแป้งหรือก็ตีขนมตีเค้กตีอะไรก็ไม่รู้ตีไปเรื่อยขอให้ขายดีๆครับน้องหญิงสวัสดีจ้าคุณใครเนี่ยน้องอ้อน้องออยน้องออยสวัสดีนะคะแม่อ้อยเป็นไงสบายดีไหมเอาละก็พอหอมปากหอมปอหอมคอนะใครที่ยังไม่ทักทายกันก็เข้ามาอ่ะมาถึงตรงนี้ค่ะสำหรับบทเพลงส่งไปพันเล่มเกวียนนะคะสำหรับใครที่เจอเรื่องราวของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ถึงบอกว่าบางทีบางอย่างไอ้ความซื่อสัตย์นะเขาบอกซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่าเราสังเกตคิดพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีความซื่อสัตย์เถอะเราจะได้พบแต่สิ่งดีๆเชฟพงมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ตัวปลอมหรือเปล่าครับอ๋อเป็นเพราะมาเร็วใช่ไหมแล้วก็ไม่แถมเนี่ยคุณเก่งสามโคกสวัสดีแม่ชีใกล้แล้วอย่านะเดี๋ยวสินทาไปบวชจริงนะคุณอังคณาค่ะแล้วก็ดีเจตุยนะคะน้องน้อยบอกอันนี้จริงค่ะเรื่องราวที่เป็นคนที่ให้เสร็จแล้วพอไม่ให้ผิดทั้งที่ไม่แห่จริงๆเลยคนเราเนาะแม่อ้อยถามว่าพี่ทาหายไปไหนเมื่อวานนี้ทำไปงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปงานร้องเพลงเพื่อจะเขาเรียกว่าอะไรดึงเข้าไปเรื่องของธรรมะให้มองทุกอย่างเป็นธรรมดาว่างเปล่าเนี่ยเห็นไหมเหมือนตัวเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยทุกอย่างมันว่างเปล่าจริงสุดท้ายมันเอาอะไรไปได้ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะเอาสำหรับเรื่องราวเพลงที่ตามมานะคะโรงแรมใจค่ะกัทยามารสีรักแท้แพ้รักเทียมพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะนั่นคือช่วงฮิตมาราธอนได้ฟังเพลงกันก่อนละกันนะคะเพื่อจะรอสายในช่วงสายชีวิตใจแนะนำที่022481366นะคะบิ๋มบอกว่าไม่แชร์ทวงนะเพราะเจออาทิตย์ละวันเองดีเจชอบหายว่าอีกแหละ ก็อยากจะมาแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้สังขารนะคุณผู้ฟังทำอะไรพร้อมๆกันหลายอย่างไม่ไหวต้องจัดสรรถึงบางคนเราถ้าหากว่าเราเข้าใจในความเป็นตัวเองอ่ะมันจะได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโอ้ยเมื่อก่อนโอ้ยไม่อยากจะพูดวิ่งงาน 4-5 ที่สบายเดี๋ยวนี้จัดสรรขอที่วันละที่เหอะไม่ไหวจิรพรบอกว่าตีแป้งก็บาปอ๋อแหมหยอกแป้งหมายถึงแป้งที่ทำขนมถ้าตีแป้งที่เป็นคนละบาทแน่นอนอย่าอ้อสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันนะคะเพื่อรอสายในช่วงสายชิวใจแนะนำที่022481366นะคะคุณแสงเดือนบอกแช่แล้วค่ะน่ารักสุดเซิร์ดจุ๊บจุ๊บขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยๆน้องแชมป์รายงานตัวแล้วครับรายงานตัวแล้วก็แชร์ด้วยน่ารักมากเลยลูกขอให้ลูกแข็งแรงนะครับคุณนิรมัยสวัสดีค่ะคุณนางหนูวันด้วยนะคะคุณเก่งสามโคกว่าไงเมื่อวานไปไหนครับเมื่อวานไปร้องเพลงไปร้องเพลงกับพี่ต่อยวินัยพันธุรักษ์ด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันมาฟังเพลงกันนี้กันดีกว่าของพี่เป้าค่ะพี่เป้าเรื่องราวของความอกหักยังอยู่แต่เป็นการอกไม่ใช่สิอกหักคนอกหักพักบ้านนี้นี่ไหนใครอกหักยกมือขึ้นแล้วแถวสวัสดีนะจ๊ะแล้วก็ทุกคนเลยวันนี้เป็นไงฟังไม่อยากฟังเพลงเศร้าเลยทำไมอ่ะโอ้ยเราฟังแล้วให้เข้าใจว่าชีวิตคนเรามันมีสุขแล้วก็ทุกข์เท่านั้นเองมันมีอยู่สองด้านไม่สุขก็ทุกข์แต่ถ้าหากว่าทุกข์แล้วเราสลัดให้เร็วที่สุดเราก็จะได้เจอความสุขเร็วๆเท่านั้นเองไปฟังเพลงนี้กันอย่าลืมต่อสายนะคะ022481366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาสายชิวใจนะคะแนะนำเพลงอะไรกันจะเศร้าต่อไหมหรือจะสนุกก็ได้แล้วหรือว่าสดใสกันได้สักทีคนเราอ่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดชื่นเสมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสิรินทร์คุณสวย
1: สวยก็แพ้ป้าสีแพ้เจ๊สีของทาอยู่แล้ว
2: มันเป็นยังไงสบายดีเราไม่ได้โทรหากันเลย
1: นั่นน่ะสิก็คิดถึงอยู
2: ่เมื่อวานตั้งใจจะโทรน้อยไม่มาจัดรายการ
1: นั่นไงแล้วไปไหนก็ไม่รู
2: ้นั่นน่ะสิอยู่เที่ยวเก่งอยู่เนี่ยนะ
1: ไม่ได้เที่ยวเก่งไปทำงาน
2: ธรรมะธรรมโมสาธุสาธุ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบบไปทำงานไปทำงานร้องเพลงร้องเพลงที่จุฬาค่ะเขาจัดแบบเอาเพลงเอาดนตรีมาอิงกับพระธรรมคำสั่งสอน
2: ธรรมะ
1: ใช่แล้วก็คือดึงเอาเพลงเข้าไปให้คนเข้าใจคือเพลงของเราบางทีก็แทรกเรื่องของธรรมะไว้เยอะนะใช
2: ่
1: ไหมคะอย่างเพลงของทายไหมหัวใจวิวก็ปลงเสียว่าเราเกิดมาใช้เวร ไม่เคยเกิดมาใช้ตังค์เนาะก็ตังค์ไม่มี
2: ใช่ถ้าเราเกิดมาใช้ตังค์มันต้องเราเกิดมาใช้ตังค์ใช่ไหมคุณพิจารณานี่เราใช้เวรต้องมานั่งทำนั่งโน่นนั่งนี
1: ่เหนื่อยไหม
2: โดนเขาด่าโดนเขาว่าไม่ถูกใจก็ด่าก็แช่งไม่เป็นอะไรอ่ะเนี่ย
1: เนาะแล้วเป็นไงเราเจอแบบนั้นแล้วเจ๊สีทาของทาทำไงคะ
2: เจ๊สีปล่อยวาง
1: ไม่เอาไม่ตาต่อตาฟันต่อฟัน
2: ไม่สนเขาจะพูดไงก็ช่างเขาแล้วแต่เขาเดี๋ยวเอาสิ่งนั้นก็ไปกลับไปหาตัวเขาเองกับคุณปิณดา
1: ดี
2: แต่เมื่อก่อนไม่ได้นะเมื่อก่อนตอนที่อายุยังไม่เท่าไหร่โอ้โหไม่ได้เนี่ยตาต่อตาฟันต่อฟันหนีแมวแล้วไม่เอาเราถือว่าเราอายุเยอะแล้วอ่ะแก่แล้ว
1: ถ้าอุ้ยอย่าใช้คำว่าแก่มันพูดเบาๆก็เจ็บไหม
2: โอ้โห70แล้วจะอยู่กี่ปีคุณปิณดา
1: เอ้ยยังไงเราจะแก่ตายไปด้วยกันค่ะเจสซี่ไม่เราจะไม่ใช้คำว่าเราจะไปเร็วไม่เราจะต้องอยู่ดูซิว่ามันจะมีอะไรมาอีกตอนนี้มี AI แล้วดูซิอนาคต AI มันจะมีอะไรมาอีก
2: โอ้โหสงสัยอ่ะสงสัยจะไม่เอา AI ไม่เอาเอามาหลอกลวงกันไม่เอา AI อย่าไปหลง
1: อย่าไปหลงมันนะแค่เราหลงตัวเองเราก็แย่แล้ว
2: ใช่ๆเนี่ยวันนั้นเมื่อวานลูกค้าบอกว่าวันเจ๊สีนะเล่นเพลงโน่นนี่นั่นอ๋อไม่เล่นค่ะแล้ววันเวลามันโทรมาอ๋อด่าไปเลยแล้วมันก็ไม่บอกว่าถ้ามันจะเอาตังค์บอกอ๋อไม่ต้องโอนค่ะมาเอาที่ร้านเลยแต่อยู่ที่ร้าน
1: นี่
2: มาเอาเลยเพราะโอนไม่เป็น
1: เอ้ยงานจัด
2: แล้วจากนั้นไม่เคยโทรมาเลยคุณลีค่ะเมื่อก่อนนะวันเป็นสิบสาย
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่พอด่ามันอย่างนั้นเรียบร้อยเลยบอกอ๋อพูดหยาบหยาบกับมันนะมึงจะปูเงี้ยแล้วบอกมึงไม่ต้องให้กูโอนมึงมาที่ร้านกูเลยกูขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่ริมแม่น้ำมึงมาเลยเจอเลยว่างี้จากนั้นไม่เคยโทรมาหาเลยคุณลีค่ะ
1: มันต้องเจอ
2: รู้นี่อีนี่มันแน่จริงเว้ย
1: แสดงเนี่ยต้องเจอแบบนี้พวกเนี้ยนะ
2: ใช
1: ่ก็เนี่ยแหละถึงบอกว่าเขาเหล่าคนเราต้องใช้คำว่าเอ๊ะก่อนมันต้องมีเอ๊ะนะถ้าเราไม่เอ๊ะแล้วเราไปเชื่อถึงมันทานเนี่ยหลังจากที่ไปกับโกบอยไปสัมภาษณ์อะไรเสร็จตอนนี้มีอะไรเข้ามาเยอะเหมือนกันจะให้ไปทำธุรกิจนั่นนี่นู่นอ๋อสองคนทั้งนี
2: ้คุณวิชาคนแบบนี้จะถือว่าหลงดูอย่างที่ถูกหลอกเนี่ยหลงไหมอายุเกษียณแล้วหลงไม่หลงคำพูด
1: ไม่ค่ะโลภค่ะโลภ
2: ใช่ความโลภตัวปัญหาร
1: ักโลภ
2: ใช่ไหม
1: โกรธหลงแต่เขาบอกหลงน่ากลัวสุดนะเจสีเน
2: า
1: ะ
2: ใช่เดี๋ยวเราอย่าไปหลงยังไงเราหลงอันนี้ว่ะหลงในตัวเราพรุ่งนี้เราตื่นไหมสว่างวันมีชีวิตอยู่อีกวันรอดตายไปอีกวัน
1: ใช่แต่อย่าหลงจะหลงอย่าแค่อย่าหลงว่าเอ้ยเรากินข้าวยังเอ๊ะกินไปแล้วไหม
2: หรือไม่เอาหลงนั้นแมวกินแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินแมว
1: นี่มีคน
2: หลานจะกระทืบเอาสิ
1: มีคนบอกว่าเจสีเดี๋ยวเขาจะไปเอาที่เจสีเลยนะแถวเขาบอกเดี๋ยวจะไปเอาที่ร้านเลย
2: อะไรอ่ะ
1: มีคนเขาบอกว่าไงก็บอกให้ไปเอาที่ร้านเดี๋ยวเขาจะไปเอาไง
2: บอกให้
1: เอาตังค์ไงอ๋อลูกชิ้นได้เอาวันนี้เป็นยังไงเราจะฟังเพลงอะไรกันดีเจสีค่ะ
2: โอ้โหทีแรกจริงๆขอวาสุหลายวันแล้วไม่เคยได้ฟังเลย
1: อ้าวทำไมอ่ะพอเป็นคนแบบนี้
2: เขาไม่จ
1: ั
2: ดให้เขาจัดเพลงอื่นไงแล้วเราก็ฟังเพลงอื่นแล้ววันเมื่อเช้าโทรถามบอกแล้วแต่ตามใจจะจัดเพลงอะไรก็จัดมาเลยไปขอแล้วว่าอย่าง
1: น
2: ี
1: ้งอนเดี๋ยวมาขอลูกชิ้นฉันนะ
2: ไม่ใช่งอนเราเข้าใจว่าเขาก็จัดตามสเต็ปเขาก็วางแผนไปแล้วเนาะเราเข้าใจ
1: ค่ะ
2: จัดเพลงฟังเพลงขอเดินด้วยคนอ่ะไม้เมืองอ่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ถ้าเปิดให้เดี๋ยวเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงนี้ก่อนที่จะให้เปิดตอนนี
2: ้เอาเพลงอะไรเอาเลย
1: เอาลืมขอเพลงอะไรไว้คะ
2: อ๋อฝากแกไปฝั่งลาว
1: อ้าวได้เลยส่งไปไกลเนี่ย
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เลย
2: สุขภาพเนี่ยร้อนๆเนี่ย
1: เฮงๆรวยๆแข็งแรงนะคะเดี๋ยวจะไปหานะ
2: จ้ามานะคิดถึงนะ
1: จ้าได้ค่ะแล้วตกลงว่า
2: ไป
1: ใคร
2: ลูกเข้มกันชาติเป็นมาประจำ
1: อะไรนะ
2: ลูกเข้มอ่ะ
1: เอาเหรอ
2: เดี๋ยวแกดอดมาเดี๋ยวแกดอดมาแกมาส่งเกงยีนแกก็มาไหว้ทานคิดถึง
1: โอ้ได้เลยเดี๋ยวทาไปหาคิดถึง
2: มานะคะคุณ
1: ได้ค่ะ
2: รอยันบ่ายสองโมงที่คุณดีเลยค่ะเลิกจัด
1: ได
2: ้ก็มาเลย
1: ได้เลยขอบคุณมากค่ะ
2: จะรอจะเก็บขาไก่ไว้ให
1: ้เอ้ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจสีแข็งๆเลยแข็งแรงนะดูแลสุขภาพค่ะ
2: จ้าจ้าก็นี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็เจสีก็สนับสนุนลูกชิ้นให้กับพอไปที่โรงเรียนที่จังหวัดจันทบุรีไง
1: อืมสาธุนี่แหละแล้วได้เลขอะไร
2: เลขอะไร
1: เนอะที่เราให้
2: ได้ข้าวแปด
1: เ
2: น
1: ี่
2: ย
1: โอเค
2: สองสองนะ
1: ได้พอละแค่นี้ละขอบคุณค่ะเจสี
2: คุณพิรินทาวันนั้นคุณไปด้วยป่ะ
1: ก็ทาได้ก็ทำโอโหอยู่นี่แหละไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้แล้วไปพูดไปฟังเพลงกันดีกว่า
2: ไม่ใช่เจสีจะฝากลูกชิ้นไปทำบุญต่างหากแล้วฝากไปให้หน้างานที่น้องที่จัดรายการไปจะแพ็คไปต่างหากไง
1: อ๋อเดี๋ยว
2: จะฝากไปให้ทานกัน
1: ได้ค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งทาจะมาทาน
2: ค่ะเพราะว่าจะฝากไปให้พอแล้วว่าจะเขียนชื่อของใครของใครใครของน้ององค์จะฝากไปให้ไงแล้วก็ใส่กล่องเขามาเอาที่นี่ประมาณ 4:00
1: ได้
2: เจสีบอกได้
1: ได้ค่ะ
2: วันเสาร์ตอนเช้า 4:00 ดีบอกยินดี
1: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะมาคุณดึงทาจะได้เผื่อไปผัดกับปุ้งกับเตายำเยิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเจสี
2: ขอบคุณนะคะ
1: แน่ๆคือเจสีสามโคกเนี่ยสุดยอดแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
2: ตอนนี้เหลือโคกครึ่งรอประชอนขายได้ทำถนนแค่โคกครึ่งเหลือโคกครึ่ง
1: ว้า
2: จริงๆนี่เราพูดเรื่องจริงเขาไม่ได้ตลกนะ
1: เหรออ้าวงั้นเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันแล้วว่าเหลือโคกครึ่งจริงเปล่าขอบคุณมากค่ะเจสีแล้วคุยกันสวัสดีค่ะไปค่ะฟังเพลงนี้กันฝากใจไว้ไปฝั่งลาวค่ะธันวาราศีธนูตามคำแนะนำช่วงสายชีหุ่ยใจกับพุ่นยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบคักหลาย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ยังไม่มีผัวค่ะพี่

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ก็เติมมาด้วยเพลงเสียงจากสาวลาวนะคะน้องนกพรพนาเพลงดังสร้างชื่ออีกเพลงหนึ่งนะคะมหานครไลฟ์ต่อเนื่องกันเลยค่ะกับบทเพลงสาวอุบลรอรักค่ะน้องดอกอ้อก้านตองตอนนั้นมาเป็นพี่น้องเลยคู่กันนะคะตอนนี้ก็แยกกันละดอกอ้อก็ไปรับเชิญบางทีก็มีคู่กันบ้างนะคะก็จากที่น้องก้านตองได้ประสบความสำเร็จกับบทเพลงหลายๆบทเพลงนะคะก็ทำให้มีงานมากขึ้นถึงบอกว่าโอกาสของศิลปินเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่ามีเพลงดังเมื่อไหร่นะคะถ้ามีเพลงดังเมื่อไหร่เป็นที่รู้จักก็จะมีโอกาสก็คือจะมีงานมากขึ้นนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีงานมากขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยรวมทั้งตัวเธอเองด้วยค่ะก็อวยพรให้ตัวเองน้องมาในงานซุปเปอร์สตาร์ฮาเฮตอนดอกอ้อการตองเอิ้นขวัญละลาเมืองลับแลนะคะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมื่อ15สิงหาคมปี58โหนานมากแล้วนะคะต้นฉบับค่ะสำหรับเพลงสาวบนรักก็ข้อพี่นางค่ะอังคณางคุณใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันและกลิ่นกายนะคะหมายจะว่าไปแล้วในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วบ้านเรานะโอ้ยเดี๋ยวก็ร้อนร้อนร้อนเสร็จอ่ะฝนตกอีกนี่ไงถึงบอกว่าปัญหาที่ทาอย่างเช่นเรียกว่าอะไรเหงื่อมันออกสะสมใช่ไหมแต่ความขี้เกียจก็มีบ้างแหละ ไม่ดีมันสะสมแล้วมันก็ต้องเราไม่ได้อาบน้ำทันทีไงเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คืออะไรอาการคันยุบยิบยุบยิบเพราะมันเหงื่อเราไงบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นเนาะไม่เหมือนทางอเมริกานี่คือร้อนร้อนแต่ไม่มีเหงื่อของเรานี่มีเหงื่อมีเหงื่อแล้วเป็นไงพอมีอาการแบบนี้ก็ต้องอะไรก็ต้องหาวิธีดิหาวิธีที่จะทำให้คลายลงนะคะให้คลายให้มันมีดีมีสิ่งที่ดีขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานกลางแจ้งอยู่กลางแดดทั้งวันเหงื่อสะสมทำให้ผิวอับชื้นจนเกิดอาการคันได้ง่ายนี่คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราไปเจออะไรต่างๆมากมายตรงนี้ถ้าเริ่มคันกวนใจลองนี่เลยค่ะอยากให้ใช้ดูสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันนะคะเพราะสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะคะที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันและการระคายเคืองผิวหนังนะคะใช้ได้ทุกวันค่ะทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งตึงเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok นะคะแค่พิมพ์คำว่า bestHealth นะคะ Best Health สะกด BESTHEALTH นะคะรีบไปหาซื้อกันนะคะก็อนุโมทนาด้วยตอนนั้นที่ได้ส่งไปให้กับทหารนะคะทางสบู่ไมด้าก็จัดสรรมาให้เพื่อไปช่วยให้เขาได้คลายความคันนะคะตอนที่เกิดปัญหาตอนนั้นขอบพระคุณมากๆก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นกลับมาที่ทางสบู่ไมด้าด้วยนะคะอนุโมทนากับการที่ได้ร่วมกุศลในครั้งนั้นเพราะฉะนั้นของเขาดีถึงได้มาบอกต่อตรงนี้ค่ะในช่วงมหานครไลฟ์ที่สนับสนุนกันค่ะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอม

0: สินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เพลงที่ชื่อ Made in Thailand ค่ะวงคาราบาวนะคะก็ย้อนกลับมาที่ตัวเราเองซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาเยอะๆนะคะบางคนติดแบรนด์ไงแล้วก็มองเห็นคุณค่าของที่อื่นมากกว่าของเราเองหรือแม้แต่ตัวเราเองที่เราชอบมองเขาเรียกมองข้ามคุณค่าตัวเองไปให้คุณค่ากับคนอื่นมากเกินไปแล้วสุดท้ายเป็นไงมันก็ลำบากสิเดือดร้อนสิแล้วก็เป็นทุกข์ไงดังนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองนะคะแล้วก็มองในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆก่อนช่วยเหลือในสิ่งที่ควรช่วยก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างเพลงที่ส่งไปเนี่ยก็ให้เห็นถึงความคิดของคนนะคะแล้วก็มองถึงกลายเป็นมองไม่เห็นค่าของคนไทยด้วยกันไม่เห็นค่าของไทยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดแบรนด์ของไทยที่ดีก็มีเยอะนะคะอย่าไปมองว่าเอ้ยของเขาไม่ดีสู้ต่างชาติไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้ยประเทศไทยนี่ถ้าว่าคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินนี้โชคดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติมีคนที่น่ารักมีสิ่งที่เป็นอาหารการกินเยอะแยะมากมายแม้แต่ของใช้ก็ตามนะคะที่เขามาผลิตในประเทศไทยก็เยอะเพราะอะไรฝีมือคนไทยนั้นสุดยอดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามตรงนี้ถึงบอกว่ามีเพลงนี้ขึ้นมาจากวงคาราบาวก็ทำให้สะกิดนิดนึงสำหรับการที่เราอาจจะมองเห็นของอื่นดีกว่าของไทยนั่นเองนะคะเป็นเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจให้ฟังกันในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกันชั่วโมงหน้าค่ะเราจะเริ่มกันด้วยพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะได้ฟัง4เพลงต่อเนื่องก็ช่วยกันแนะนำที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะตอนนี้ไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงอาการป่วยหลังจากเมื่อวานนี้เกิดหมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานีว่าหลังจากได้พักผ่อนรู้สึกดีประมาณ 80% เมื่อถามว่าแพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าขณะนี้แพทย์ได้ทำการตรวจที่จังหวัดอุดรธานีจะส่งข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีเวลาตนจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งส่วนสาเหตุของอาการป่วยนายสุริยะกล่าวว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุแต่ก็อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอและอากาศร้อนเมื่อถามว่าหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะข่าวระบุว่าต้องมีการทำ CPR นายสุริยะกล่าวว่าไม่อยากย้อนกลับไปพูดเพราะพูดไปแล้วก็เสียวแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีพร้อมขอบคุณผู้สื่อข่าวที่ได้ส่งข้อความให้กำลังใจนายสุริยะยังยืนยันว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้ญาติติดต่อรับศพรายที่8เหยื่อรถไฟชนรถเมย์นายภัยรัตน์ปิ่นทองอายุ34ปีและครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมย์เดินทางมาขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนเพื่อนำไปขอรับร่างนายเสริมลาภจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำร่างนายเสริมลาภกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดย่านนนทบุรีขณะที่ความคืบหน้าทางคดีตำรวจจะเร่งรวบรวมข้อมูลภาพวงจรปิดเปรียบเทียบกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีรถไฟชนรถเมย์พร้อมพยานทั้ง7ปากทยอยสอบปากคำประเสริฐห่วงเด็กเสพติดโซเชียลสมาธิบกพร่องยกเป็นวาระเร่งด่วนต้องแก้ปัญหานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยกรณีเด็กเสพโซเชียลมากเกินไปทำให้ความสามารถในการจดจ่อกับกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลดน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้สมาธิมีความบกพร่องเรื่องนี้ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มแต่เป็นความท้าทายในยุคโลกดิจิทัลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการดันเป็นวาระ ่งด่วนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กไทยกลับมามีคุณภาพในอนาคตโดยการแก้ปัญหามองสองทางโดยการศึกษาต้นแบบจากประเทศเนื่องจากเด็กเล็กที่ยังมีสมองไม่พัฒนาเต็มที่และจะต้องมีการปกป้องส่วนในเด็กโตจะต้องมีการสอนทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีการเรียนรู้เรื่อง AI ทั้งนี้ตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและจากนี้จะต้องพูดคุยเรื่องความปลอดภัยในการเข้าแพลตฟอร์มต่างๆเช่นเรื่องของอายุในการเข้าดูพระดอนโต้ณัฐพงศ์บอกไม่มีระบอบสีน้ำเงินวอนหยุดสร้างวาทกรรมทำการเมืองสร้างสรรค์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านมาผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาและพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนต์ที่ประชาชนเลือกเข้ามาผ่านการเลือกตั้งโดยตนไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์และถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงินพรรคสีน้ำเงินโตขึ้นมาจากพรรคสีส้มเพราะพรรคภูมิใจไทยมีเพียง70เสียงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และได้รับการสนับสนุนของพรรคสีส้มทำให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆไม่ถึง4เดือนตาม MOA ใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญกับประชาชนและกับพรรคประชาชนจนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงินจนได้รับเสียงสนับสนุน192เสียงส่วนการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้เป็นการสร้างวาทกรรมและดิสเครดิตรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์หยุดสร้างวาทกรรมเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้กลไกสภา
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับทูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาพาเรเพลงฮิตที่สิภาพเป็นเพลงอะไรนะคะใครแนะนำเอ่ยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสุรินทร์ นิยากรครับ
2: โอ้ยเต็มยศกันเลยทีเดียวถ้าคุยอยู่กับใครคะ
3: ผมณนงคนบ้านนาครับอายุ68ขวบครับ
2: โอ้68ชื่อณนงเหรอฮะ
3: ครับณนงคนบ้านนาครับ
2: เป็นคนบ้านนาด้วยโหชื่อยาวจังณนงณนงคนบ้านนาทำไมชื่อยาว
3: ชื่อนามครับ
2: อ๋อเป็นชื่อนามนึกว่าชื่อณนงณนงคนบ้านนาโหชื่อยาวมากไม่ใช่พี่ณนงพี่ณนงตอนนี้ทำอะไรตรงไหนคะพี่ณนง
3: อ๋อผมมีอาชีพขับรถเก๋งมิเตอร์ครับ
2: อ๋อจับขับรถเก๋งมิเตอร์เสียงยังสดใสนะพี่ณนงเนี่ยอารมณ์ดี
3: ครับผมเป็นจักรพี่อารมณ์ดีครับ
2: ดีมากดีมากแล้ววันนี้เป็นยังไงออกบ้านตั้งแต่กี่โมง
3: ผมออกบ้านตั้งแต่หกโมงครึ่งครับไปส่งลูกเสร็จผมก็ไปส่งแม่เหสีครับ
2: เดี๋ยวเราอาจจะยังไงเดี๋ยวเราจะไปตั้งคณะกันเลยดีกว่าพี่ณนงแหมมีพระมเหสีด้วย
3: ครับผมมีงานอดิเรกครับผมชอบแต่งเพลงลูกทุ่งหมอลำครับ
2: โอ้เหรอแสดงพี่ณนงเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยอีสานบ
3: ่ผมกำเนิดเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: อืมเป็นคนบุรีรัมย์เปอร
3: ์ครับ
2: แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพเน
3: าะครับมาตั้งแต่เป็นบ่าวเล็กๆครับ
2: ตอนนั้นแล้วตอนนี้เป็นบ่าวขนาดไหนละ
3: ตอนนี้เป็นเบาเรือน้อยแล้วคร
2: ับ เบาเรือน้อยทีแรกยังเล็กอยู่พอใช้ชีวิตไปเรื่อยเรือน้อยเลยได้พี่ณนงอารมณ์ดีวันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วพี
3: ่วันนี้ได้3ทีเที่ยวครับ
2: พอได้อยู่เนาะแล้วเดี๋ยวต้องไปรับลูกรับพระมเหสีไหม
3: ประมาณเที่ยงผมก็ไปรับมเหสีกลับไปบ้านครับ
2: ดีแล้วดีแล้วทำหน้าที่ได้ดีมากสุดยอดคุณพ่อคุณสามีแล้ววันนี้เป็นยังไงอยู่ตรงไหนของประเทศไทยอยู่ตอนนี้พี่ณนง
3: ผมอยู่แถวๆแพร่กระสานนี่ครับ
2: แพร่กระสานเนาะอ้าวเดี๋ยว
3: สมุทรปราการนี่ครับ
2: ได้เลยเดี๋ยวมีผู้โดยสารต้องส่งผู้โดยสารรับผู้โดยสารดีๆล่ะ
3: ครับ
2: แล้วอย่าไปชวนเขาคุยเยอะเดี๋ยวเขาจะรำคาญ
3: ผมอยากให้คุณชลินทานิยากรเนี่ยร้องหมอลำนะครับ
2: โอ้ยห้องหมอลำบ่ห้องบ่ได้เน
3: า
2: ะมันห้องยาก
3: ผมแจ้งหมอลำไปสองก่อนอยู่ครับผมจะเอาไปห้องก็จะมันดังครับ
2: โอ้อีลีบ
3: อครับจริงครับ
2: โอ้มาเดี๋ยวสิพยายามเด้อมันห้องยากเด
3: ้โอ้ยมันบ่ยากครับไปซื้อมันก็ไปแล้วครับ
2: โอ้ไปซื้อบ่ได้มันบ่ไปซื้อหรอกของพี่น่ะของพี่มันไปซื้อแต่ของน้องน่ะอีน้องเนี่ยอีลาเนี่ยมันไปมันไม่บ่ซื้อเด้ มันยากพี่
3: เอาเฮาก็ห้องตามสไตล์เฮาแหละครับเฮาบ่ต้องไปให้มันม่วนหรอกครับเอาว่ามันกระแทกนี่แต่น้อยมันก็ไปได้แล้วครับ
2: โอ้บ่โอ้ได้เอางี้พี่ณนงเดี๋ยวทาจะไปส่งให้บริษัทท็อปไลน์เขาทำเพลงอีสานเยอะดีไหม
3: ครับ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวทาเอาเบอร์พี่ณนงแล้วก็เดี๋ยวนายน้องกลองเกินสักหน่อยได้ไหมสักนิดเดียวนิดเดียวนะอย่าเยอะ
3: เอาน้อยเดียวเนาะ
2: จักน้อย
3: ปากเสียงล้ำไปหาน้องสาวคนงานบ้านโคกรามอำเภอลำปลายมาศจังหวัดนันบุรีรัมย์เอาสำนีเน
2: า
3: ะ
2: โอ้แหมกำลังตั้งใจฟังโอ้ยอยู่บุรีรัมย์บ่ so, มันเพลงผู้บ่าวแม่บอกว่ามันเพลงผู้สาว
3: เอาเขากับเปลี่ยนได้ครับกลับกันได้ครับไม่ยากหรอกครับ
2: เออบ่ยากหรอกโอ้ได้ละถ้างั้นเดี๋ยวพี่ณนงเดี๋ยวเอาเบอร์พี่ณนงไว้เดี๋ยวทาจะโทรไปหาเด้อ
3: จ้า
2: แต่ตอนนี้พี่ณนงฟังเพลงอย่างล่ะ
3: ผมอยากฟังเพลงเพื่ออยากเนี่ยเพื่อแม่ของเอกพลมนตรการเนี่ยครับมันเป็นชีวิตตั้งแต่ผมกับอีแม่แต่ว่าพอท่านไปนะครับมันผมที่เขามาห้องเพลงนี่มันฟังอยู่ครับ
2: เอออีแม่ไปใส่ล่ะ
3: เล่าไปสวรรค์นะครับ
2: อ๋อก็เลยไม่ได้ไปหาเพื่อน
3: ครับบัดนี้ผมโทรหาไปเป็นกับว่ารับสายครับผู้เชี่ยวเพียงบ่ดี
2: ท่านท่านหูบ่ดีบ่
3: เราไปเรามีความสุขข้างพูนแล้วเราก็บ่คิดทอดลูกๆและหลานนะมันคร
2: ับ คิดทอดอยู่เป็นหยังบ่คิดทอดล่ะก็จะคิดทอด
3: แล้วมันไปนําเพิ่นไปหาอีพ่ออยู่เมืองสวรรค์แม
2: ่โอ้ยก็นั่นล่ะ
3: เพิ่นละป้าลูกไปบ่สู่คนเลย
2: นั่นล่ะก็นั่นล่ะเราท่านห่วงอยู่แต่ว่าท่านบ่อยากอยู่โดนบ่แม่นบ่
3: เมื่อนอยู่หรอคือเราอยู่โดนหลายเราก็นี่เมื่อยเนาะ
2: สั่นละเนาะเอาละ
3: ครับ
2: รู้จะเหนื่อยนะเนี่ยมันเมื่อยเมื่อยเวลาเว้าเล่านี่มันเมื่อยวะพ
3: ี
2: ่ว่ามันเมื่อยวะพี่คอยนี่มันเมื่อย
3: มันเมื่อยแต่ว่าเฮากับมวลใจเนาะคร
2: ับ โอ้เดี๋ยวๆโอ้พี่พจน์นี่เขาบอกว่าต้องรีบไปฟังเพลงกันแล้วมาพี่นันน้องวันนี้ขอเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม
3: ่ครับ
2: แมนบอ
3: แม่ครับแม่
2: ก็ได้แต่คิดถึงแม่ละเนาะก็ท่านก
3: ็
2: ไปละพ่อก็ไปสบายละเพียงแต่ว่า
3: จะผมอยู่ห้องหายแม่เด้อนี
2: ่โอ้ยบ่ต้องท่านเดี๋ยวท่านจะเป็นห่วงเนาะก็รู้ละว่ารักและความรักของแม่ของพ่อน่ะไม่เคยหายไปจากถึงแม้ว่าท่านจะไปจากเราแล้วแต่ท่านก็ห่วงนะลองไปดูรูปท่านดิท่านก็จ้องเป็นจังได
3: ้เพราะว่าลูกก็เฮ็ดงานหนักเนาะครับมาเพื่อแม่เนาะ
2: แต่ตอนนี้ก็เพื่อแม่คุณแล้วใช่มั้ย
3: ครับ
2: หลักก็ทําหน้าที่ไปนะพี่ณนงค์นะก็ขอให้แข็งแรงแล้วก็มีพลังเยอะๆแบบนี้ไปไหนให้ปลอดภัยผู้โดยสารเยอะๆเลยนะอันนี้ส่งกําลังใจให
3: ้ผมอยากได้แต่เงินเยอะๆครับผู้โดยสารผู้เดียวครับพ่อครับ
2: ผู้โดยสารเยอะๆมันหมายความว่าให้ได้หลายหลายหลายหลายเที่ยวแม
3: ่มันก็แม่นี่ครับมันขึ้นมาหาคนมันก็จ่าย35บาทคือเก่าครับ
2: เอาเงินเอาผู้โดยสารน้อยแต่เอาเงินหลายๆนะ
3: จ้าจ้าจ
2: ้าเดี๋ยวพี่น้องมาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อน
3: เว้าสั้นๆเด้อผมจำบ่ให้แม่นเด้อ
2: เอาก็เว้าตามแม
3: ่
2: ว้าภาษาอีสานเด้อ
3: จ้า
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
3: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี
2: ้พันท้าย
3: พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: แซ่บถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ผู้ใดก็มักครับ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายแซ่บอีหลีเด้อคำไหนคำนี้ล่ะ
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกมื้อครับ
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: จบแล้วจบแล้ว
3: เอ
2: าละ
3: จบแล้วอย่างครับ
2: โอ้จบแล้วค่ะ
3: เอาผมสิไว้พ่อให้ลินท่านะครับเด้อ
2: จ้าอาพนมมือ
3: หากท่านนอนหลับให้ได้เงินหมื่น
2: สาธ
3: ุแม้ถ้าท่านนอนตื่นให้ได้เงินแสนแม้มือไปให้ได้แหวนเพชรยังมีทีเด็ดถูกเลขท้าย3ตัว
2: สาธุคือกันเด้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะพี่น้อง
3: ครับ
2: นะก็ขอให้มีความโชคดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะพี่นะได้ผู้โดยสารไม่ต้องเยอะแต่ให้ได้เงินเยอะๆอ่ะตามนั้น
3: ครับ
2: ครอบครัวมีความสุขค่ะโชคดีด้วยค่ะเด้อสว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะพี่น้องสวัสดีค่ะเวลาที่ว่าวิสานว่าวเล่ามันยากเด้อค่ะคุณผู้ฟังคือแม้แต่ว่าทานเนี่ยจะมีเชื้อสายก็ตามแต่ด้วยความที่เราไม่ได้พูดบ่อยๆแต่ถามว่าฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเพราะว่าแม่ก็จะว่าอีสานกับลูกน้องตลอดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เสียดายที่แม่ไม่ยอมส่งต่อตรงนี้มาให้เลยไม่งั้นโอ้ยคักหลายล่ะได้เอาเล่านี่แล้วก็ห้องเพลงเป็นหมอลำนะโอ้มากหลายๆค่ะคุณโซ่ว่าไงคะคุณพี่น้องนงอยู่บุรีรัมย์โทรเข้ามาคุยสนุกนะสไตล์คนอีสานใช่ค่ะนี่แหละเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติก็เรียกว่าไม่มีอะไรปรุงแต่งถ้าชอบนะคะทำมีความสุขกับ การที่เราได้มาจัดรายการตรงนี้แล้วก็ได้พบกับทุกๆท่านที่มาจากเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันมันสวยงามค่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับบทเพลงที่ส่งไปนี่แหละก็เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ชีวิตจากคนที่ต้องมาจากต่างจังหวัดเหนื่อยขนาดไหนก็แล้วแต่เป้าหมายเขาคือต้องการให้ชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวชีวิตพ่อและชีวิตแม่นั้นดีขึ้นให้พ่อและแม่มีความสุขเพราะรู้ว่าไอ้ความยากความลำบากความจนเนี่ยมันทำให้หลายๆสิ่งหลายอย่างมันมีโอกาสน้อยลงนะคะเขาต้องพยายามแสวงหาเราจะเริ่มตั้งแต่เพลงนี้เลย

ไม่ว่าจะทำให้กับพ่อหรือแม่ก็ตามนะคะขอเป็นจำเสียงเลี้ยงพ่อเสียงร้องของสุนารีราชสีมาก่อนนะคะและใครที่นึกถึงเพลงอะไรที่เกี่ยวกับทำเพื่อครอบครัวทำให้พ่อและแม่แนะนำกันที่022481366 Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: หลายเพลงที่ทำให้เราได้เห็นภาพในสิ่งที่เราเคยเจออย่างคำว่าเดินคันแท้อย่างเงี้ยนะคะเมื่อก่อนนี้เวลาเดินก็ตกคันแท้คือคันนาก็หน้าฝนเนาะเวลาหน้าฝนคันแท้คันนาก็จะลื่นอะไรเงี้ยตัวเองก็ตกมาแล้วตกคันนาตาลอยประมาณนั้นสี่เพลงในเรื่องราวของการสู้ชีวิตนะคะอยากให้ได้เกิดสิ่งที่ดีกว่าให้กับตัวเองและครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งกับพ่อกับแม่ที่รู้ว่าท่านนั้นเหนื่อยยากถึงบอกว่าชีวิตของชาวนาที่เป็นบำเหน็จของชาวนาก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ

0: ไม่มีลำบากสู้ภาคเพียรปลดเกษียณไม่ได้สักทีถึงตายในหน้าที่คงไม่มีความชอบอะไรนี่ไงก็คือเป็นเรื่องราวที่เขาต้องทำน่ะทำจนกระทั่งไม่มีแรงแล้วนะคะฉะนั้นลูกๆที่เห็นอยู่ก็เห็นพ่อกับแม่เหนื่อยก็พยายามที่จะหาช่องทางหาสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่ารู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะทั้งที่ชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยนะคะเป็นผู้ที่ทำให้เราได้มีข้าวกินนะคะแล้วก็ดูสิแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช้ำหัวอกยิ่งกว่าตกหลังมาอกชาวนามันช้ำเลือดช้ำหนองถึงเทวดาอยู่บนฟ้าไม่มองฉันขอร้องเทวดาเดินดินช้ำหัวอกมรดกชาวนาพอลืมตาก็มีหนี้มีสินคนปลูกข้าวแต่ไม่มีข้าวกินอยากกินดินแต่มันกินไม่ได้ ก็เป็นเพลงที่เคยร้องไว้ค่ะงานครูการการุณวงศ์ที่เข้าใจถึงคนที่ทำนานะคะเพราะฉะนั้นการที่อยากจะให้ได้มีสิ่งที่ดีกว่าเขาต้องพยายามหาช่องทางอื่นลูกๆก็พยายามที่จะมาในเมืองนะคะแล้วก็มาสู้เนี่ยค่ะอย่างเพลงแรกคือจำเสียงเลี้ยงพ่อนะคะสุนารีราชสีมาตามมาด้วยเพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะพี่นางสิริพรอำไพพงษ์ค่ะแนะนำมาจัดให้เลยตามมาด้วยเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ค่ะเอกพลมนตรการนะคะแล้วก็อยากซื้อบ้านนอกให้แม่ค่ะไผ่พงศธรนี่คือ4เพลงในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โจคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: ไมโอ
1: วันนี้จ่อคิวฮิตกันนะคะบทเพลงที่ชื่อว่าเสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยค่ะนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะคะเป็นผู้ร้องสังกัด My Music Record คำร้องทำนองตั้มนครินทร์เรียกเป็นโดยบุญหลงมงคลพรนะคะ

0: ยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ร่างกายอ่อนแอตะละละละตะละละละละโอ้ยชอบชอบชอบชอบนะคะมาพบหมอหน้าห้านค่ะเสียงร้องของน้องอุ๋งอิงตอนนี้อยู่ในฮิตที่4ก่อนนั้นก็เต้ยก่อสร้างนะคะจอยรวมมิตรก็อยู่ในฮิตที่17ขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ว่าสิทธิ์นะเด้อพร้อมมาไปกันโมฮาวไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
5: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮักหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโต
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอน

0: เสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เฮมันที่ผ่านพ้นไปนะพี่ต้นสุชาติชวางกูลนะคะในเพื่อนเพลงหวานขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก็เฮมันก็หน้าหนาวถ้าเป็นคิมหันก็หน้าร้อนนี่ตอนนี้เราอยู่ในหน้าวสันอยู่เฮ้วสันมีเพลงวสันสวัสดีนะนี่อยู่ในหน้าฝนกันแล้วนะคะก็แต่พี่ต้นบอกว่าอย่าให้มาอีกนั้นเฮ้มันมันทำให้ฉันเศร้าเฮ้มันไม่ได้พี่ต้นห้ามลมห้ามฝนห้ามฟ้าได้ไงล่ะแต่ห้ามใจเราห้ามได้แต่ตอนนี้ห้ามท้องเราไม่ได้เพราะเราต้องไปทานข้าวกันพักกันครึ่งชั่วโมงนี้ทานข้าวให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับพบทาต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
3: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: นายกรัฐมนตรีหารือกับประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงสุริยะยืนยันยังทำงานได้หลังวูบที่อุดรธานีคาดพักผ่อนน้อยอากาศร้อนล่าสี่คนร้ายใส่ฮิญาบยิงถล่มรถครอบครัวตำรวจปัตตานีเมียตำรวจตายคาที่ขณะกอดลูกอายุแค่40วันสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
8: ้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไทยช่วยไทยพลัสวันที่2นะครับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุในต่างจังหวัดวันนี้ยังคงแห่ไปที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเลยนะครับเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนจนถึงขั้นต้องใช้รองเท้าตระก้าขวดน้ำวางจองคิวครับขณะที่สิทธิ์ล่าสุดเหลือประมาณ5ล้าน5แสนสิทธิ์ครับบรรยากาศการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอด่านคุณทศนครราชสีมาก็พบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาเข้าคิวเพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากครับบางคนเดินทางมารอตั้งแต่ตี4เพราะกลัวไม่ได้คิวจำนวนคนที่มารอเข้าคิวมีเป็นจำนวนมากและต้องรอนานกว่าธนาคารจะเปิดรับคิวเวลา 7:30 นชาวบ้านจึงใช้วิธีนำรองเท้าหรือว่าของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำตะกร้าหมากมาวางต่อๆกันครับเพื่อจองคิวเอาไว้ขณะที่ตัวชาวบ้านเข้าไปหาที่โล่งๆนั่งหลบแดดนั่งพักกินข้าวกินน้ำอยู่ใกล้ๆระหว่างเจ้าหน้าที่ธนาคารจะเรียกคิวแล้วก็จะมีการโต้เถียงครับเรื่องของการนำรองเท้ามาวางต่อคิวโดยรองเท้าถูกหยิบออกไปใส่ชั่วคราวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันจนทำให้เกิดความสับสนชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่างบ่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าต้องตื่นมารอเข้าคิวแต่เช้าหวังว่าจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าขั้นตอนยุ่งยากมากแล้วก็ลำบากสำหรับการมาทำธุรกรรมจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลน่าจะแจกตามข้อมูลเหมือนเงินผู้สูงอายุครับ

0: ขณะที่ประชาชนต่อคิวยาวหน้าธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากเดินทางมารวมตัวแล้วก็ยืนต่อแถวยาวเหยียดบริเวณหน้าธนาคารเพื่อรอคิวเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ดำเนินการลงทะเบียนจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเข้าคิวต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความตั้งใจและก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้เพื่อนำสิทธิ์ที่ได้ไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จะไปปิดการลงทะเบียนวันที่29พฤษภาคมวันที่2คือวันนี้ของการลงทะเบียนล่าสุดนะครับ10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 5,565,418 สิทธิ์โดยประชาชนยังเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้จนถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์แล้วแต่เกณฑ์ใดจะถึงก่อนครับส่วนร้านค้าลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 990,036 ร้านเป็นร้านใหม่อยู่ 12,740 ร้านค้าครับ
1: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ได้เข้าหารือกับประธานาธิบดีมาครงเพื่อขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับนายเอมมานูเอลมาครงในโอกาสที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำณทำเนียบประธานาธิบดีกลางกรุงปารีสเพื่อเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกันโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญอาทิพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ซึ่งมีภาคเอกชนฝรั่งเศสหลายบริษัทแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มเติมขณะเดียวกันฝรั่งเศสก็พร้อมเปิดรับการลงทุนจากภาคเอกชนไทยเช่นกันนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะในด้านความมั่นคงนะคะทั้งสองประเทศเตรียมขยายความร่วมมือไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ข้ามชาติโดยต่อยอดจากการร่วมซ้อมรบในศึกคอบราโกสำหรับจุดยืนต่อสถานการณ์ภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยยึดมั่นในหลักอธิปไตยและกฎหมายสากลกรณีการยกเลิก MOU 44กับกัมพูชาเนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามานานเกือบ25ปีไทยจึงเปลี่ยนมาเป็นใช้กฎหมายสากล UNCLOS ในการพูดคุยค่ะ
0: จากเหตุสะเทือนขวัญคนร้าย4คนสวมฮิญาบปลอมเป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ยิงถล่มรถตำรวจจนทำให้ดาบตำรวจคนขับบาดเจ็บส่วนภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มลูกวัย40วันในอ้อมกอดด้านตำรวจยังคงทำใจไม่ได้ครับจากนี้จะเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกแล้วก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับดาบตำรวจอดุลหะนีสุหลงตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนที่คนร้ายยิงถล่มกำลังตะโกนเรียกคนเข้ามาช่วยเหลือครับหลังคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่รถจนขณะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนประสานหมู่5ตำบลพงสตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยมีนางสาวปาติเมาะภรรยาอุ้มลูกวัยเพียง40วันนั่งอยู่เบาะหลังส่วนลูกอีกคนนั่งข้างคนขับระหว่างขับรถเข้ามาในซอยใกล้โรงเรียนมีคนร้าย4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงมุสลิมสวมฮิญาบปิดบังใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มาดักซุ่มอยู่ริมทางทันทีที่รถของดาบตำรวจอดุลขับผ่านครับคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนสงครามอาก้าแล้วก็ปืนพกสั้นระดมยิงใส่ไม่ยั้งเสียงปืนดังสนั่นกลางชุมชนและหน้าโรงเรียนท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้านแล้วก็เด็กนักเรียนจำนวนมากแม้จะถูกยิงเข้าที่ขาแต่ว่าดาบตำรวจอดุลยังพยายามขับหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเป็นระยะทางกว่า300เมตรก่อนจะจอดรถแล้วก็ตะโกนเรียกคนให้เข้ามาช่วยเหลือครับแต่เมื่อหันกลับไปดูภรรยาที่กำลังอุ้มลูกอยู่เบาะหลังพบว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วส่วนลูกน้อยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนซึ่งภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเด็กนักเรียนจำนวนมากเมื่อคืนนี้ที่บ้านของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตทางญาติได้นำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ให้กำลังใจทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวโดยหลังพิธีครับทางญาติได้นำร่างของผู้เสียชีวิตไปฝังไว้ที่กูโบหรือว่าสุสานบือแนกือบงหมู่ที่3ตำบลประจันอำเภอยะรังของปัตตานีล่าสุด

0: ู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงพยาบาลปัตตานีไปพบกับดาบตำรวจอรุณอดุลที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรักษาตัวอยู่ครับในขณะที่เด็กหญิงอัฟฟรีนาอายุ40วันมีบาดแผลถูกกระสุนเฉี่ยวหน้าท้องได้รับบาดเจ็บก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีเช่นเดียวกันโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งสองคนอาการปลอดภัยแล้วครับดาบตำรวจอดุลเปิดเผยทั้งน้ำเสียงสั่นเครือว่าปกติภรรยาทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกแต่ช่วงนี้ภรรยาลาป่วยครับเนื่องจากเพิ่งคลอดลูกจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้จะใช้รถเก๋งของภรรยาและที่ผ่านมาตนระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้ครับยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตเพื่อลูกต่อไปและจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับและสู้เพื่อครอบครัวต่อไปสำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงศตาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสถานที่เกิดเหตุรวมถึงเป็นที่ทำงานของนางสาวฟาติเมาะผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ด้วยนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบในขณะที่วันนี้โรงเรียนยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติครับโดยวันนี้ทางครูอาจารย์ผู้นำศาสนาและนักเรียนต่างร่วมกันละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้แก่ผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นทางนักเรียนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูผู้เสียชีวิตได้ร่วมกันถือป้ายประณามการกระทำของคนร้ายที่ได้ก่อเหตุกับครูของตนเพื่อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์สำหรับความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจตรีสันทัตเชื้อพุทธานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีกำชับไปยังชุดสืบให้เร่งหาข่าวกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนพร้อมให้ตรวจสอบ DNA แฝงอย่างละเอียดในที่เกิดเหตุครับเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนร้ายว่าเป็นใครขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นกลุ่มก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐครับ 12:10 น.พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะญาติเหยื่อรายสุดท้ายเหตุรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงก็เดินทางมารับร่างแล้วนะคะหลังจากตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสนานหลายวันพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะก็เปิดเผยว่าผู้ตายใช้ชีวิตเพียงลำพังทำงานหนักไม่มีครอบครัวเหลือเพียงญาติห่างเหลือเพียงญาติห่างที่ยังคอยติดต่อกันบรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจวันนี้ครอบครัวของนายเสริมลาภปิ่นทองหรือว่าเออายุ44ปีผู้เสียชีวิตรายที่8ได้เดินทางมาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะโดยก่อนที่จะมายังสถาบันนิติเวชนะคะทางครอบครัวของนายเสริมลาภได้เดินทางเข้าไปติดต่อขอใบตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลกับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตามขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีญาติเดินทางมาแจ้งตามหาบุคคลสูญหายซึ่งคดีนี้ตำรวจใช้เวลาติดตามเบาะแสอย่างต่อเนื่องจนสามารถติดต่อลูกพี่ลูกน้องฝ่ายพ่อของผู้เสียชีวิตให้เข้ามาตรวจ DNA เพื่อเปรียบเทียบพิสูจน์อัตลักษณ์จนยืนยันตัวบุคคลได้สำเร็จแม้ว่าทั้งสองจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะ ทางด้านของนางนันทวรรณนักรบหรือว่านันอายุ60ปีญาติฝ่ายแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับเครือญาติที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยนะคะว่าเลี้ยงดูผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็กเคยนอนบ้านเดียวกันก่อนจะแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตและไม่ได้พบหน้ากันมานานกว่า30ปีตอนเกิดเหตุยังนั่งดูข่าวอยู่โดยไม่ได้คิดเลยนะคะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นคนในครอบครัวจนกระทั่งเพื่อนของผู้ตายและทำงานบริษัทที่ทำงานเนี่ยติดต่อมาจึงรีบเดินทางมาเพื่อดำเนินเรื่องทันทีตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยืนยันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ได้หวังเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเงินเยียวยาใดๆโดยครอบครัวเพียงต้องการรับร่างกลับไปทำบุญและส่งผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นหลังจากนี้ญาติก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดชมพูเวกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากเป็นสถานที่บรรจุกระดูกของพ่อแม่และน้องสาวของผู้เสียชีวิตส่วนห้องพักของผู้ตายนั้นค่ะครอบครัวก็อยู่ระหว่างหารือกันว่าจะเข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรขณะที่ตัวแทนขอสมกรและการรถไฟเดินทางมาที่สถาบันนิติเวชแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยจะรับผิดชอบดูแลเรื่องการรับศพการจัดพิธีทางศาสนาและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวการประชุมครม.วันนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเป็นประธานการประชุมครม.แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนครับทำให้วันเดียวกันนี้มีครม.ลาประชุม11คนได้แก่นายอนุทินนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุทธรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอัครนันท์การกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนายพิพัฒน์ได้เปิดเผยถึงการเลื่อนประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ด้วยนะครับว่าเลื่อนการประชุมครม.ออกไปขณะนี้เพราะว่ายังศึกษาหลายเรื่องไม่ทันซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีกลับมาก็จะนำเรียนนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอเลื่อนครับแต่จะเลื่อนไปนานเท่าไหร่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทนะรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าในที่ประชุมครม.ครับนายพิพัฒน์ในฐานะประธานที่ประชุมครม.วันนี้ได้มีการแจ้งครม.เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาออกไปก่อนเนื่องจากยังมีข้อมูลบางเรื่องบางโครงการที่ยังต้องส่งมาให้ได้รับการตรวจสอบและก็ดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องทำในพื้นที่ต้องรอให้รอบคอบก่อนให้ครบก่อนแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับ
3: ประเด็นเรื่องของการเมืองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็แกนนำออกมาบอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าสุขภาพดีขึ้น 80% คาดว่าเกิดจากหลายสาเหตุพักผ่อนไม่พออากาศร้อนส่วนที่ถึงขั้นต้องทำ CPR ไม่อยากย้อนโดยขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงทำงานต่อได้แต่ว่าไม่ขอย้อนเรื่องอาการค่ะขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ของระบอบสีน้ำเงินว่าการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนต์ของประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามาการกล่าวหาเรื่องระบอบสีน้ำเงินไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรแต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ ไม่ทราบจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์เช่นเดียวกับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็บอกนะคะว่าพรรคประชาชนพูดถึงระบอบสีน้ำเงินมาตลอดโดยปกติอยู่แล้ว

0: และมองเป็นกิมมิกหรือว่ากลเม็ดทางการเมืองเพราะฝ่ายค้านก็ต้องค้านส่วนนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พูดถึงการพูดคุยกับบริษัทเมตาไทยแลนด์ซึ่งเป็นผู้ดูแลแพลตฟอร์มFacebook หลังจากมีผู้ไลฟ์ภาพอนาจารยืนยันนะคะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยไม่มีการไลฟ์ภาพอนาจารเกิดขึ้นอีกโดยทางบริษัทเมตาก็ได้ปรับเกณฑ์ใช้ AI ตรวจจับให้ละเอียดขึ้นก็จะใช้โอกาสนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อปรับปรุงกฎหมายและพูดคุยกับเมตาเร่งเจรจาให้ครอบคลุมทุกประเด็นค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเด็กเสพโซเชียลมากทำให้ความสามารถที่จะจดจ่อกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งน้อยลงว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมและจากการวิจัยพบว่าเด็กไทยใช้เวลาในการดูโซเชียลและดูคลิปวิดีโอสั้นทำให้เรื่องของสมาธิมีความบกพร่องในการทำอะไรเป็นเวลานานๆเรื่องนี้ก็ไม่โทษเด็กและไม่โทษแพลตฟอร์มใดกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เด็กไทยกลับมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปค่ะขณะที่นางณัฏฐาจารีอนันตสินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะจัดส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะเรียกบุคคลให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามข่าวกันต่อครับเลขากกต.ชี้ยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคประชาชนต้องดูกฎหมายข้อที่จริงหลังณัฐพงศ์วิจารณ์องคมนตรียืนยันสำนวนคดีบัตรเลือกตั้งกกต.ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงกรณีที่นายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006ยื่นเรื่องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบแล้วก็ยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคประชาชนกรณีที่ไปวิพากษ์วิจารณ์องคมนตรีที่เข้าร่วมประชุมในบอร์ดภัยพิบัติโดยในแสวงกล่าวว่าขณะนี้ครับทางธุรการรับเรื่องไว้แล้วและจะมีขั้นตอนและก็ตรวจสอบว่าจะมีมูลรับเรื่องไว้พิจารณาต่อหรือไม่แต่ต้องตรวจสอบว่าการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความคิดเห็นเช่นนั้นจะเข้าองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นความผิดหรือไม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนครับส่วนในทะเบียนได้มีการนำคำร้องมาให้แล้วหรือไม่ในแสวงบอกว่าคำร้องดังกล่าวเป็นการร้องยุบพรรคซึ่งจะมีการพิจารณาของในทะเบียนโดยการรวบรวมข้อที่จริงว่ามีวิธีการอย่างไรและจะใช้ระยะเวลาเท่าใดซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากมีผู้มายื่นร้องจึงต้องใช้เวลาพิจารณาสักระยะครับส่วนจะต้องตั้งอนุกรรมการคัดกรองชุดใหม่หรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้มีคดียื่นยุบพรรคประชาชนไปแล้วนายแสวงบอกว่าระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคทุกวันนี้คาดว่ามีประมาณ60เรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาครับกกต.จะต้องตรวจข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงซึ่งคณะจะถูกตั้งไว้แล้วและเป็นพนักงานสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยจะพิจารณาตามลำดับวนไปในแต่ละคณะเริ่มจากคณะที่1 2และ3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับเมื่อถามว่าหลายคนมองว่าการดำเนินการของพรรคประชาชนเป็นการซอกกลอนบ่อนทำลายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและศาลรัฐธรรมนูญมีบรรทัดฐาน

0: ไปแล้วซึ่งจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าส่วนตัวยังไม่เห็นข้อเท็จจริงแต่ว่าในทางสื่อมีผู้มายื่นร้องครับซึ่งเราปฏิบัติเหมือนปกติกับทุกพรรคการเมืองและไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับการทั้งคำถามที่เกินเลยไปถึงองคมนตรีซึ่งคาบเกี่ยวกับสถาบันและก็ให้ยกเลิกบางอำนาจมองว่าเหมาะสมหรือไม่นายแสวงก็บอกว่าต้องดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ครับ
1: ตำรวจเกาะพะงันส่งสารฝากขังหนุ่มอังกฤษขี่รถจักรยานยนต์ชนอาจารย์แพทย์สาหัสค่ะพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะหนีออกนอกประเทศตำรวจเกาะพะงันคุมตัวชายวัย51ปีสัญชาติอังกฤษส่งสารฝากขังหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาคดีขี่รถจักรยานยนต์ชนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมฤตวงศ์อายุ53ปีอาจารย์แพทย์ประจำสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตบริเวณถนนสายโรงพยาบาลเกาะพังงานท้องศาลากลางดึกวันที่23พฤษภาคมค่ะทำให้อาจารย์แพทย์บาดเจ็บสาหัสอาการวิกฤตแพทย์ต้องส่งตัวขึ้นเครื่องมาผ่าตัดสมองที่กรุงเทพคดีนี้ตำรวจเกาะพังงานยืนยันนะคะว่าการสอบสวนพบหลักฐานชิ้นสำคัญมัดตัวผู้ต้องหาก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดช่วง2ทุ่มครึ่งของวันเกิดเหตุหรือว่า17นาทีก่อนเกิดเหตุโดยพบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2กระป๋องจากซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ 1.4 กิโลเมตรและเดินดื่มไปยังจุดจอดรถก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาชนอาจารย์แพทย์ค่ะส่วนพยานก็ยืนยันนะคะว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้ลงมืออ๋อขออภัยค่ะได้ลงมายืนโวยวายเสียงดังคล้ายคนเมาเหล้าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ผลตรวจปัสสาวะทางการแพทย์ยืนยันว่าพบสารเสพติดประเภท2หรือโคเคนในร่างกายและผู้ต้องหาไม่มีใบขับขี่ไทยหรือว่าใบขับขี่สากลมีเพียงใบขับขี่ของอังกฤษอีกทั้งรถจักรยานยนต์ที่นำมาขี่ยังขาดการต่อภาษีประจำปีตั้งแต่ต้นปี2568และไม่ได้จัดทำพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เกาะพะงันแจ้ง7ข้อกล่าวหานะคะอาทิขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสขับรถแล้วหนีไม่ให้ความช่วยเหลือขับรถโดยฝากขังแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือไม่มีอีกข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถเสพยาเสพติดประเภท2หรือโคเคนและขับรถขณะเมาสุราค่ะซึ่งในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธ2ข้อหาก็คือขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถและให้การช่วยเหลือหรือหลบหนีและขับรถในขณะเมาสุราซึ่งวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปยื่นฝากขังต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยค่ะโดยยื่นคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงและผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเกรงว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวจะลักลอบหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับกองทัพสหรัฐประกาศว่าได้ยิงโจมตีอิหร่านรอบใหม่แต่ว่าเป็นการโจมตีเพื่อป้องกันตัวเองมุ่งทำลายฐานยิงขีปนาวุธและก็เรือวางทุ่นระเบิดครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐแถลงบอกว่าการโจมตีทางใต้ของอิหร่านเป็นการปกป้องกำลังพลของสหรัฐจากอันตรายจากอิหร่านโดยใช้กำลังอาวุธแบบจำกัดในขณะที่กำลังอยู่ระหว่างการหยุดยิงพุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพเรืออิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซขณะนี้ยังไม่มีทีท่าอย่างเป็นทางการของอิหร่านมีเพียงรายงานของสื่อมวลชนว่าอิหร่านกำลังสืบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยยังไม่รู้ว่ากระทบกับการหยุดยิงและการเจรจาที่กำลังเกิดขึ้นหรือไม่ก่อนหน้านั้นครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเพิ่งแถลงว่ามีความคืบหน้าการเจรจากับสหรัฐแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุข้อตกลงใดๆกันได้ตามที่สหรัฐกล่าวอ้างโดยเป็นการให้ความเห็นขัดกับมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กล่าวไว้ว่าการเจรจาคืบหน้าไปอย่างดี2ฝ่ายสามารถร่างข้อตกลงได้เกือบจะเสร็จสิ้นแล้วระบุด้วยนะครับว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวที่ออกมาคาดว่าทั้ง2ฝ่ายจะทำบันทึกความเข้าใจที่กำหนดให้ขยายเวลาการหยุดยิงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซและกรอบการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านดังนั้นจึงเป็นเพียงการตกลงกันเฉพาะหน้าโดยยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายไม่ว่าจะเป็นมาตรการลงโทษต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้ตลอดจนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ
1: เข็มโสกาอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาวัย72ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษขณะกำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏค่ะ

0: เข็มโสกาที่กำลังรับโทษจำคุกนาน27ปีในความผิดฐานกบฏได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยฮุนเซนประธานรัฐสภาและรักษาการประมุขกัมพูชาในปัจจุบันได้ลงนามในคำสั่งพระราชทานอภัยโทษเข็มโสกาซึ่งเป็นศัตรูทางการเมืองในนามของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาขณะที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตแถลงว่าการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเข็มโสกาอดีตผู้นำพรรคกู้ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ซึ่งถูกยุบไปแล้วนะคะถูกจับกุมตั้งแต่ปี2017จากหลักฐานคลิปวิดีโอที่เขาพูดว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหนุนประชาธิปไตยหลายกลุ่มของสหรัฐเขาถูกศาลกัมพูชาตั้งข้อหากบฏแต่เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อมาศาลกัมพูชาตัดสินเมื่อเดือนมีนาคม2023ให้เขามีความผิดจริงในข้อหากบฏและสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอันหมายถึงสหรัฐเพื่อโค่นล้มฮุนเซนที่ปกครองกัมพูชาติดต่อกันเกือบ40ปีและต้องรับโทษจำคุก27ปีโดยให้กักบริเวณในบ้านพักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและสิทธิพลเมืองตลอดชีวิตซึ่งชาติตะวันตกและกลุ่มสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มมองว่าข้อหาความผิดดังกล่าวเป็นการกุเรื่องให้ร้ายป้ายสีและกลั่นแกล้งทางการเมืองค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: เป็น4เพลงใน2ช่วงนะคะตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตแนะนำกันมาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆจากที่ไหนบ้างนะคะมีทั้งเมื่อกี้คุยกับเจ๊สีเราไปแล้วนะคะที่สามโคกหนุ่มเลือน้อยจากแพร่ค่ะคุณป้าแป๋วจากลาดกระบังคุณติ๋มจากหนองจอกคุณเหน่งจากบึงกลุ่มคุณณนงจากแพร่กษาก็คุยไปแล้วขนมไทยยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะก็ไม่ได้คุยโทรศัพท์แต่ก็เปิดเพลงให้ฟังคือยังคอยที่ซอยเดิมนะคะแล้วคุณพงศักดิ์จากคลองสามวาค่ะคุณกุลจากสมุทรปราการก็บทเพลงที่แนะนำมาก็พยายามเปิดให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับมหานครออนไลน์ฮิตก็จะมีเพลงเสียงร้องของคุณพรชัยวรรณศรีกับเพลงกลิ่นแป้งแห่งความหลังตามมาด้วยเพลงยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนนะคะสำหรับเพลง History ค่ะเรื่องราวของความคิดถึงสองหนุ่มแรกคิดถึงคนรักแต่สองสาวเนี้ยคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านนะคะก็เสียงร้องของน้องต่ายอรทัยที่จบไปก่อนนั้นก็คือหอมกลิ่นข้าวจี่นะคะน้องเดี๋ยวก่อนชื่ออะไรนะหอมกลิ่นข้าวจี่เอาลบไปแล้วด้วยดูดิเขาชื่อถ้าช็อตคุณผู้ฟังขออภัยค่ะหอมกลิ่นข้าวจี่นี่เสียงร้องของบุญตาเมืองใหม่เอ้นะคะซึ่งเห็นน้องได้ใช้ชีวิตคู่กับเกษมคมสันมีลูกมีเต้าน่ารักเชียวนะคะถึงบอกว่าคนเราพอได้ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะคะในวันที่เรามีชื่อเสียงที่พอจะหาทำมาหากินได้แต่พอถึงวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องมาปรับเปลี่ยนที่ตัวเองจะทำยังไงให้ชีวิตของเราและครอบครัวอยู่ได้ก็ต้องแก้ไขกันไปสำหรับเรื่องราวของการสู้ชีวิตตรงนี้เป็นเพลง History ที่สองสาวมาใช้ชีวิตในเมืองหลวงแล้วก็คิดถึงที่บ้านนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนช่วงเพลง History ด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะคะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะที่จะถึงแล้วสำหรับการครบรอบ22ปีของ FM 95ของเราก็จะไปจัดกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงอำเภอเขาตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งทางอสมทนั้น LTM FM 95ร่วมกับอสมทจันทบุรีค่ะ FM 95.25 ค่ะได้จัดงานตรงนี้ขึ้นเราก็จะไปแบ่งปันน้ำใจให้กับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะซึ่งมาต่อเติมรอยยิ้มให้กับเด็กๆมอบส่งต่อสิ่งดีๆทั้งความสุขในการที่เขาจะได้เรียนอย่างมีความพร้อมนะคะบางทีเด็กๆเนี่ยไม่ได้รับโอกาสที่ดีเราก็ต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าเด็กเราเด็กก็จะต้องโตเป็นอนาคตของชาติแน่นอนการที่เราได้ป้อนในสิ่งดีๆให้เขาก็จะได้มีคุณสมบัติที่ดีเป็นเด็กที่มีคุณภาพที่โตขึ้นไปแล้วเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเหมือนกันทาง FM 95ของเราก็ร่วมกับอสมทจันทบุรีจัดตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะนำสิ่งดีๆไปบริจาคให้กับเด็กๆที่เขามีความต้องการไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสีที่ไปปรับปรุงอาคารเรียนนะคะหลายๆอย่างซึ่งถ้าใครที่จะร่วมกันทำตรงนี้ก็สามารถติดต่อมาทาง FM 95ได้นะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0814242743นะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องการการสนับสนุนทั้งเป็นสีที่จะมาทาภายในอาคารภายนอกอาคารนะคะสีทารั้วโรงเรียนด้วยแล้วก็ชั้นวางหนังสือในห้องสมุดชั้นวางสื่อการเรียนการสอนนะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสจำนวน3ชุดนะคะแล้วก็ใครที่จะบริจาค ก็สามารถสมทบได้ที่บัญชีโรงเรียนเลยค่ะรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะคะธนาคารกรุงไทย2420377397นะคะนี่คือเลขที่บัญชีหมายเลขบัญชีนะคะสำหรับการงานนี้ก็จะมีเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะไปร่วมสนุกสนานมอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วก็คนที่มาร่วมงานด้วยทั้งท็อปพัชสุพัฒน์

0: โดมินันต์ปีเตอร์ฟอร์ติฟายจอบิยอนแล้วก็ดีเจจากลูกทุ่งหันนครทั้งพอวสุมีคณชัยพิมพ์ดานะคะที่ไปมอบความสุขผ่านเสียงเพลงตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2นี่แหละนี่คือสิ่งที่จะเป็นกิจกรรมดีๆที่เราได้ร่วมกันทำแล้วก็มอบให้กับสังคมนะคะใครที่สะดวกนะคะสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนได้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะช่วยกันนะคะสำหรับคนที่มาร่วมบุญก็เยอะเลยนะคุณหมออวยชัยนะคะร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีคลองตันเพศัตว์นะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer พี่หมีพี่จ๊าบร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพรกกระสาซอย5ค่ะไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคกค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะคะซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะคะซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครดและผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้มีกิจกรรมตรงนี้ค่ะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: มหานครสุประนิษ
0: ฐ์ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะถ้าว่าหลายคนไปไม่ถูกที่ไม่ถูกทางมันไม่ใช่ที่ของเราเราต้องหาที่ของเราเถอะแล้วก็ฮึบฮึบขึ้นมาสร้างกำลังใจให้กับตัวเองในขณะเดียวกันถ้ามีกำลังใจเล็กๆจากคนรอบข้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆเลยเหมือนเพลงนี้ค่ะขอกำลังใจหนูเล็กกับก้าและลูกชายน้องวินนะคะวันนี้ค่ะต้องลาไปด้วยเพียงนี้ค่ะส่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่นะคะพี่แท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยใครถ้าขายอะไรตรงไหนเฮงๆๆทุกคนค่ะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังพรุ่งนี้10โมงเช้าเรากลับมาเจอกันโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าไปขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลรัฐพลปิดประตูถอดกำไร EM ทักษิณไม่เข้าเงื่อนไขพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะขอพระราชทานอภัยโทษและปลดกำไร EM ว่ามีหลักเกณฑ์อยู่3เรื่องคือความเจ็บป่วยการประกอบอาชีพและภูมิลำเนาไม่มีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ข้อไม่น่าจะเป็นเงื่อนไขในการถอดกำไร EM ได้ซึ่งใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามี1เคสได้ปลดกำไร EM แต่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเลขาครม.เผยยื่นเอกสารชี้แจงพ.ร.ก.กู้เงินต่อศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นางณจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงพลังงานและกฤษฎีกาทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญซึ่งจะส่งวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด7วันโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับสารว่าจะเรียกบุคคลใดชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่นายอนันต์แก้วกำเนิดผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวว่าได้ส่งร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวมไปแล้วซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายนพดลเพลริเริกเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการระบุว่าร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจทานเรียบร้อยแล้วพริชชำแหละระบอบสีน้ำเงินเผยร่างรัฐธรรมนูญพรรคประชาชนจ่อยื่นในสัปดาห์นี้นายพริชวัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความหมายของระบอบสีน้ำเงินว่าหมายถึงกลุ่มการเมืองที่อาศัยช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ซึ่งเปิดช่องให้กระบวนการเลือกส.ว.เป็นการเลือกกันเองและไม่ยึดโยงกับประชาชนทำให้กลุ่มการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงและควบคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้สำหรับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทยมองว่ามีเป้าหมาย2แนวทางคือการขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560ยังคงอยู่ต่อไปหรือหากต้องมีการจัดทำใหม่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มของตนสามารถผูกขาดคัดเลือกผู้ร่างและกำหนดเนื้อหาได้นายพริชตั้งข้อสังเกตถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยที่เสนอให้การเห็นชอบเนื้อหาต้องใช้เสียงสว.ถึง2ใน3ว่าเป็นความพยายามรักษาอำนาจชี้ขาดไว้ที่สว.ซึ่งค้านสายตาประชาชนเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าพรรคภูมิใจไทยประเมินว่าตนเองสามารถควบคุมเสียงสว.ได้ถึง2ใน3หรือไม่ส่วนของพรรคประชาชนมีกำหนดยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ2ร่างในสัปดาห์นี้โดยยึดหลักการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาสำหรับกรณี89สว.ออกมาแถลงโต้ปฏิเสธระบอบสีน้ำเงินนั้นชวนสังคมจับตากรณีมีชื่อสว.

0: 130คนอยู่ในรายชื่อของสำนวนคณะไต่สวนคณะที่26ของกกต.ที่มีมติส่งเรื่องไปยังศาลและดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา229คนในคดีหัวสว.และอีก1เดือนคาดว่าจะเป็นจุดตัดสำคัญของคดีดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

สามเพลงนะครับนะมันต้องบอกรักอะไรกันบ้างนะครับผมมันต้องเติมความหวานให้กันทุกวันนะครับลูกพี่นะครับผมนี่คือเสมือนดวงใจนะฮะก็เปรียบเสมือนนะครับชาวคณะทุกท่านนะครับเป็นดั่งดวงใจของเฮียนะครับรักไม่ต้องเยอะนะครับรักกันวันละเล็กวันละน้อยนะครับแต่รักไม่เคยจืดจางนะครับมีแต่เพิ่มเติมมากขึ้นทุกวันนะครับดูเพลงแต่ละเพลงนะครับนะเพลงที่สองครับลูกพี่มีเพลงรักเพลงคิดถึงนะครับ

ใต้ปลายพยานะครับรวมถึงงานจากพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณีนะครับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆครับผมลูกพี่กับลูกพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่26พฤษภาคมนะฮะเป็นวันอังคารที่ค่อนข้างร้อนหน้าไหม้นะครับใครที่ทำงานกลางแจ้งก็หลบแดดนิดนึงนะครับจิบน้ำเยอะๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆนะครับนะด้วยความเป็นห่วงนะฮะสำหรับท่านที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะส่วนใครที่อยู่ในออฟฟิศนะครับอยู่ในห้องแอร์ก็โอเคนะฮะก็ทำงานไปเรื่อยๆสบายๆนะครับรวมถึงนะครับชาวคณะที่เคารพของเฮียนะครับแม่ๆนะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับเที่ยงเที่ยงอู๋แดดดีแบบนี้แม่อย่าเพิ่งเปิดแอร์นอนครับผมแม่เข้ามาทักทายกับเฮียก่อนนะครับได้ทุกบ้านทุกด้อมนะครับแม่นะแม่เข้ามาขอเพลงนะลูกๆคนไหนนะแม่รักนะแม่ขอเพลงทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปกินข้าวพักผ่อนนะแข็งแรงแม่ค่อยมาเล่นกับเฮียต่อได้เลยนะครับนะแล้วก็พี่ๆด้วยครับผมพี่ๆทุกท่านฮะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็แวะเข้ามาสวยๆไม่ต้องเข้ามานานครับเข้ามานาที2นาทีก็พอนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะครับนะมันจะได้ขึ้นชื่อลูกพี่เวลาที่เฮียมาทักทายจะได้รู้ว่าใครเนี่ยโอ้เข้ามากดบ้างนะครับนะเหมือนเป็นการเช็คชื่อไปในตัวนะครับนะแล้วก็ใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับนะแหมวันนี้อากาศดีนะครับแหมท้องฟ้าแจ่มใสชอบมากเลยนะครับผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพของผมก่อนนะครับนะมีน้องเนยนะครับมีพี่หนูเพียรพี่มาลิกิตทวีพี่นวลขจรฮะพี่รักคณาพี่แดงพี่วิไลวันพี่มนทาพี่ฟาริดานะครับพี่จิตตานะครับมีพี่ต้นนะครับนะคุณอุตสาหวิทย์นะฮะมีพี่ประจักษ์พี่หนึ่งฤทัยพี่เหมือนมะม่วงไม่ร่วงก็โดนสอยนะครับแม่ชอบจังนะครับพี่บัณฑิตนะครับพี่จนาพรพี่เจ้านะฮะพี่จำลองก็มาแล้วนะครับขออนุญาตทักทายครับวันนี้ชาวคณะคึกคักนะครับผมมีพี่กันสุดานะครับมีพี่เบิร์ดนะครับพี่สมพรพี่สุวิมลพี่กฤชมนพี่กิติยานะครับพี่น้อยหนาพี่มาลีพี่กุ้งนะครับพี่สุนิสานะครับมีพี่ขวัญดาวนะครับพี่วันนีแล้วก็มีพี่นิสาพี่จุ๊บแจงพี่กุลดาพี่เชนพี่สิริพรพี่วิไลพรนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับลูกพี่นะวันนี้พี่สุวิมลมาเร็วนะครับนะมาเร็วนะฮะมีพี่ขาวดอนพี่อ้วนพี่วันวิสานะครับนะพี่ประคองพี่มนทานะครับพี่หนูริงนะครับชาวคณะของเรานะครับแล้วก็มีพี่อรุณแสงสอนเมื่อกี้ก็แวบเข้ามาทักทายกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวนะชาวคณะโรสติกเกอร์แล้วนะครับนะพี่สุนีนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะพี่เนาก็มาแล้วนะครับน้องแม็กกี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมาไหว้ลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของมาจ้าในช่องเฮียมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาถ่ายกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับลูกพี่แถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายหน้าใหม่ได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถกดรถ

งานจากวงอนัสนะฮะนี่คือสันลักยานะครับเอาตอนนี้ผมก็ปูเสือรอชาวคณะอยู่นะฮะใครที่กดไม่ค่อยติดนะครับแล้วอู้อยากจะคุยกับเฮียมากเลยนานๆนานๆจะได้คุยกันนะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลูกพี่กดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้นะครับหลบมาบ้านเราจ้ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่เรียมนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพี่เรียมตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ก็ขายอาหารค่ะขายอาหารตามสั่งกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ้า
1: โอ้แล้วอะไรของเราอร่อยสุดครับตามสั่งครับพี
2: ่กะเพราเนื้อเปื่อยกะเพราเนื้อย่างจ้ะ
1: อ๋อโอ้เป็นแบบใส่เนื้อโดยเฉพาะเลยเนาะพี่เหลี่ยมเน
2: าะค่ะ
1: ครับลูกค้าเยอะไหมวันนี้ครับ
2: ลูกค้าเยอะค่ะตอนนี้กำลังเก็บร้านค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่เหลี่ยมครับ
2: ตอน9โมงเช้าตอนจะเลิกประมาณ3โมงเย็นนะคะแต่ประเดี๋ยวนี้ลูกค้าเยอะแล้วก็ขายดีเป็นพิเศษเลยค่ะ
1: ครับปกตินี่ก็คือจะหมดบ่าย3แต่วันนี้คือบ่ายโมงคือหมดแล้ว
2: ค่ะ
1: อู้แสดงว่าของเราอร่อยมากใช่ไหมครับพี่เรียมครับ
2: ก็คงอย่างนั้นมั้งคะ
1: อร่อยมากหรือทำน้อยพี่เรียม
2: อร่อยมากค
1: ่
2: ะ
1: โอเค
2: ซื้อเนื้อ2ขีดค่ะวันนึง
1: ครับเดี๋ยว2ขีดมันนิดเดียวเองพี่เรียม
2: ซื้อเนื้อวันนึงประมาณ5โลค
1: ่
2: ะ
1: โอ้นี่เขาเรียกมีของนะพี่เรียมนะนี่ผมแนะนำนะต้องไปฝากร้านช่วงท่านผอ.นะโอ้รับรองลูกค้าเยอะกว่านี้อีกพี่
2: ฝากแล้วค่ะ
1: ฝากแล้วใช่ไหมโอ้ดีแล้วจะได้ปังๆนะพี่เรียมนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
2: ค่ะฟังเพลงปริญญาลูกไม้ช้าของพี่นางอะค่ะ
1: ครับผมมอบให้ใครไหมครับพี
2: ่ทุกคนเลยที่เป็นแม่ของที่เลี้ยงลูกทุกคนแหละค่ะ
1: ครับแม่ฟังแล้วชื่นใจเนาะพี่เรียมเนาะ
2: จ้า
1: อ้าวได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เรียมมากเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโต

0: จัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทอง

0: องสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก

0: ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังเฮียนะครับ FM 100.5 นะครับ Mcot News นะฮะก็ภูมิใจนำเสนอนะครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นะที่ชาวคณะไม่ควรพลาดนะเป็นทริปพิเศษนะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับ The Regent Tale นะฮะล่องสองแควอโยธยานะฮะกับ3กูรูแห่งยุคนะฮะก็เรียกว่ามาร่วมย้อนรอยนะครับวีรกรรมองค์ดำนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบนเส้นทางนะฮะเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยานะครับ3วัน2คืนนะครับในวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้นะซึ่งไฮไลท์สำคัญครับลูกพี่นะฮะลูกพี่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะแล้วก็มีพี่สุวิทย์สนธิประภานะสุทธิประภานะครับแล้วก็มีพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะแล้วก็สนุกสนานนะครับโอ้ยฟิลมันตลอดการเดินทางนะฮะแล้วก็เดินทางแบบเหนือระดับนะด้วยรถโค้ชนะครับ VIP ด้วยนะครับนะแล้วก็พักโรงแรมหรูนะฮะพร้อมกับอาหารแบบรสเลิศทุกมื้อนะฮะทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านนะฮะก็รีบจองที่นั่งด่วนนะครับที่เบอร์นี้นะครับ094-480-3076นะครับย้ำ094-480-3076นะครับเบอร์ที่2นะครับ094-396-6649นะครับนะเอาย้ำ094-396-6649นะครับแล้วก็เบอร์ที่3นะครับ0868251444นะครับย้ำ0868251444จ้า

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับนี่คือเทพีบ้านไพรนะฮะก็เป็นงานนะครับมหานครคาราฟูปาร์ตี้นะครับนะ2025นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่

0: งานจากน้องตะกะแตนนะครับนี่คือรอเป็นคนถัดไปนะฮะมีขอโทษที่ทำให้รอน้องป๊อปปี้ด้วยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันในช่วงของพาเรดนะใครที่นานๆคุยกันทีนะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะพร้อมกับเพลงที่อยากจะฟังกดมาที่เบอร์นี้ครับลูกพี่022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรดนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยววันนี้เรื่องงานจากน้าหมูพงเทพนะฮะกับวันเวลานะครับเดี๋ยวผมย้ำเบอร์ช้าๆนะครับ022481366

0: ขณะนี้เวลา14:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา14:00

ายนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลเร่งสอบเหตุมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันถูกทำร้ายกลางสุขุมวิทสั่งเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมิคาซาโลอดีตนักแข่งรถฟอร์มูล่าวันชาวฟินแลนด์ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณขาคาดว่าเกิดจากการโจมตีแบบสุ่มระหว่างท่องเที่ยวพื้นที่สุขุมวิทกรุงเทพมหานครจนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนและสำนักข่าวต่างประเทศล่าสุดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ23นาฬิกาผู้เสียหายเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6ผ่านปากซอยสุขุมวิทซอย4และกำลังข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าแยกนานาต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนได้รับบาดเจ็บกระทั่งมีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเลือดออกที่ขาจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บ28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายยังไม่ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ด้านพนักงานโรงแรมในพื้นที่เล่าว่ามีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันตำรวจจึงได้ระดมกำลังฝ่ายสืบสวนเพื่อไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่และพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อไปชายเมายาคลั่งกลางเมืองศรีสะเกษชักปืนจ่อยิงตำรวจระหว่างตรวจค้นตำรวจงานจราจรเมืองศรีสะเกษเรียกตรวจชายขี่รถจักรยานยนต์ท่าทางมีพิรุธบริเวณถนนรัตนวงศาช่วงระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจค้นกลับพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถจากนั้นชายต้องสงสัยพยายามคว้าอาวุธปืนขึ้นจะยิงใส่ตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้จากนั้นคนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าไปภายในป่าหญ้าข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต1หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกนรินทร์บุบตาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษสั่งการด่วนระดมกำลังปูพรมไล่ล่าคนร้ายทราบชื่อภายหลังคือนายดนัยทวีอายุ21ปีเจ้าตัวอยู่ในอาการคลุมคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องพยายามเอาศีรษะโขกกับกระบะรถตำรวจหลายครั้งพร้อมกัดลิ้นตัวเองตะโกนว่าอยากตายและจะกระโดดออกจากรถในรถจักรยานยนต์พบยาบ้า4เม็ดซุกซ่อนอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกพร้อมกระสุนปืนขนาด .386 นัดบรรจุอยู่ภายในแมกกาซีนปืนครบชุดโดยคนร้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามาและมีอาวุธปืนทั้งหมดเป็นของตนเองจริงตำรวจได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวราวุธหนุนกนอจับมือศาสตร์ศึกษาธิการและอว.เชื่อมโยงการศึกษายกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับรถ EV โตเร็วในวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หนึ่งแนวทางการช่วยเหลือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มที่อยู่ในส่วนของรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของEV จนปรับตัวไม่ทันโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนเชิงรุกเตรียมความพร้อมด้านทักษะแรงงานรองรับการเปลี่ยนผ่านนี้อย่างเป็นระบบโดยส่วนแรกได้เร่งประสานความร่วมมือปรับหลักสูตรเน้นทักษะแห่งอนาคตเร่งประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้ใหม่ๆให้กับนักเรียนนักศึกษามุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นต่อรถยนต์ EV เช่นการเขียนโค้ดการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าโดยได้นำร่องโครงการแซนด์บ็อกซ์ร่วมกันกับ

0: ทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยสารพัดช่างในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดต้องการเมื่อนักศึกษาจบออกมาจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานบริษัทต่างๆภายในนิคมอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 5,000 แห่งได้ทันทีนอกจากนี้จะตั้งกนอ.อคาเดมีร่วมกันกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ปรับเปลี่ยนทักษะให้แก่ทั้งผู้ประกอบการและแรงงานรุ่นใหม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: โดยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเฮียมี
2: สวัสดีครับพี่นัน
3: จ้า
2: พี่นันเพชรบูรณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี
3: ้ร้อนมากถึงมากที่สุดแล้วมา2วันแล้ว
2: โอ้เหรอไม่มีฝนเลยเหรอครับพี
3: ่ไม่มีมีแต่ฟ้ามาเมื่อวานนี้มาก็มาเย็นเย็นอยู่นะมาหลายชั่วโมง
2: ครับแบบตกปล่อยๆใช่ไหม
3: ไม่ปล่อยอย่างแรงเลย
2: โอ้ช้ำเลยใช่ไหมแบบหนักเลยใช่ไหมพี่
3: จ้าช้ำแป๊บนึงแล้วก็ร้อนกลับมาเหมือนเดิม
2: โอ้ก็เขาเรียกว่าแบบเย็นแป๊บนึงแล้วกลับมาร้อนเหมือนเดิมเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับเอาแล้วช่วง
3: แต่เขาได้ยินเสียงเฮียก็เย็นขึ้นเยอะ
2: ชอบตรงนี้แหละครับพี่เราแบบเราต้องหยอดกันเองนะครับพี
3: ่ก็มีคำว่าหยอดได้มาเลยหยอดเอง
2: ใช่ครับพี่เราต้องมาหยอดกันเองแบบพูดจาดีๆกันจุ๊บจิบจุ๊บจิบกันเองนะพี่นันเน
3: า
2: ะครับแล้วช่วงบ่ายนี้ต้องทำอะไรบ้างครับพี่นัน
3: อุ้ยช่วงบ่ายช่วงเช้าๆก็ทำงานแต่เช้ากลางคืนก็ทำงานเนี่ยตอนกลางวันก็อ้าร้อนก็หยุด
2: ครับเอาเล่าหน่อยเล่าหน่อยช่วงเช้าทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
3: ก็ช่วงเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ตีสี่ก็มาหาเตรียมกับข้าวหุงข้าวนึ่งข้าวไว้ให้พ่อก็ไม่สบายต้องทำให้เสร็จก่อนที่เขาจะตื่นเขาตื่นประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงก็เอาพ่อไปอาบน้ำทำแผลให้เจแล้วก็ให้เจกินข้าวกินยาแล้วแกก็นอนทั้งวันก็คอยอยู่ใกล้ๆแกนี่

0: เวลาแกจะลุกก็คอยประคองประคองแกช่วยแกลุกขึ้น
1: คือดูแลคุณพ่ออยู่ที่บ้านใช่ไหมครับพี่นัน
0: ใช่ดูแลพ่อที่ทำงานด้วยรีดผ้าด้วยรับรีดผ้าด้วยค่ะ
1: อ๋อครับตอนนี้เป็นไงครับแบบธุรกิจดีไหมครับพี่รีดผ้าของเรา
0: ก็พอได
1: ้ครับ
0: ก็พออยู่ได้อะวันเราอยู่ที่บ้านเราบ้านไม่ได้เช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อ
1: ดีจังเลยวันหนึ่งประมาณกี่ชุดพี่รับกี่ชุดพี่นันครับรีดผ้ารับกี่ชุดวันหนึ่ง
0: มันรับเป็นเจ้ารับต่ออาทิตย์อาทิตย์นึงเขาก็จะส่งมาเนี่ยเจ้าเดือนนึงก็500-600เนี่ยใช่มันหลายเจ้าไง
1: ห้าร้อยตัวเหรอหรือว่าห้าร้อยบาท ไม่กำลังงงว่าพี่รีดไหวเหรอ500ตัว
0: อาทิตย์นึงก็ประมาณสัก300 กว่าบาทเนี่ยต่อบุคคล
1: ครับก็คือเขาเรียกว่ารับอีเวนต์เป็นตอนๆนะครับพี่นันเนาะ
0: ใช่อาทิตย์น
1: ึ
0: งเขาก็จะใส่
1: เป็น
0: พี่สาวเขาก็มาสู่ที่บ้านใช่ค่ะ
1: โอเคเพราะเป็นนายตัวเอง
0: เมื่อก่อนก็ไปอยู่กรุงเทพไงแล้วพอกลับมาบ้านเขาก็หางานให้ทำอย่างเงี้ยพ
1: ี่
0: สาวเขาก็ทำงานรับราชการเขาก็เลยหาลูกค้าให้อย่างเงี้ย
1: โอ้น่ารักเนาะ
0: จ้า
1: เอาได้พี่นันวันนี้อยากฟังเพลง
0: คืนคำ
1: ของนวกะโอ้นี่เพิ่งจ่อคิวพี่เพลงเนาะ
0: จ้า
1: เอาได้ครับพี่นันมอบไปใครไหม
0: มอบให้พี่สุยอดหรือมณพงษ์แล้วก็ให้คุณสุรเดชเขตชายแดนหน่อยนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้บอกโอ๊ตแล้วก็ให้เฮียมีให้ขอบคุณน้องเมย์ด้วย
1: ครับ
0: ก็X495ทั่วโลกเลย
1: ได้เลยครับขอบคุณมากงั้นเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ของเรานิดนึงนะ
0: เฮียนำเลยเพราะ
1: ผมนำทาง
0: เฮียนำเลยเพราะสมองไม่สั่งงานสมองมันสั่งแค่ให้คิดถึงเฮียก็พ
1: อชอบจังเลยหยอดอย่างนี้เอามาเดี๋ยวผมนำทางให้ครับพี่นะฮะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: วันนี้ขอบคุณพี่นันมากเลยนะ
0: ค่ะขอบคุณเฮียมากนะคะขอบคุณน้องเมย์มากนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีจ้า

0: 4เพลงนะครับโอ้โหอย่างช้ำนะครับผมนะฮะวันนี้ชื่อชุดว่าสาบานไม่ช่วยนะครับเมื่อใจหมดรักนะฮะนะในช่วงที่ยังเขาเรียกว่ายังมีความรักที่ดีต่อกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วนะฮะต้องใส่ใจนะครับพูดจากันดีๆนะครับนะคอยเป็นห่วงเป็นใยสิ่งเหล่านี้นี่สำคัญที่สุดนะฮะ4เพลงนะครับมีเจ็บหัวใจจากพี่เสกนะครับมีคืนคำนะครับนวกะนะฮะไปถอนคำสาบานนะครับพี่สอนพี่อ้อพี่ตองนะฮะแล้วก็มีถอนคำสาบานจากพี่สตรีดวงสว่างนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะมาเฉลยแล้วก็ช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะครับมาเติมความเย็นกันบ้างดีกว่านะครับผมเข้าไปดูในเว็บกระปุกนะฮะก็มาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะครับเอามาดับร้อนนะครับแล้วก็ดื่มแล้วก็เติมความสดชื่นนะครับให้กับร่างกายของเรานะครับนะที่เราแนะนำนะครับนะมีใบบัวบกนะครับนะผมคิดว่าชาวคณะรู้จักอยู่แล้วนะครับน้ำใบบัวบกเนี่ยนะครับก็เขามีฤทธิ์เย็นนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยแค่แบบลดอาการช้ำในนะฮะสรรพคุณเนี่ยเขามีช่วยดับพิษร้อนนะครับระบายความชื้นในร่างกายนะครับนะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ดีในบ้านเรานะครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับน้ำใบบัวบกนะฮะสองคือใบเตยนะครับน้ำใบเตยเนี่ยก็หอมชื่นใจนะครับช่วยดับกระหายคลายร้อนนะครับแล้วก็มาบำรุงหัวใจนะฮะแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับนะอันนี้ก็สดชื่น3ครับผมก็คือนักแก๊กฮวยนะครับนะอันนี้คือคนไทยชอบอยู่ละนะคือดื่มคลายร้อนนะครับนะแล้วก็รสชาตินี่ก็หอมหวานนะครับนะแล้วก็ช่วยเรียกว่าบรรเทาอาการร้อนในร่างกายได้ดีนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการเวียนหัวนะครับแล้วก็มีเรียกว่าสรรพคุณอื่นๆที่ดีกับสุขภาพอีกเยอะมากเลยนะครับน้ำแก๊กฮวยนะฮะแล้วก็4หล่อหางกล้วยนะครับนะอันนี้ก็ดีนะครับนะก็คือเป็นสมุนไพรที่มีรสหวานเย็นนะฮะแล้วก็ช่วยลดอาการกระหายน้ำคลายร้อนนะครับนะแล้วก็ดีกับสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่4ที่เราแนะนำนะครับแล้วก็อีกสักอันนึงแล้วกันนะครับ5คือน้ำมะตูมนะครับก็เป็นผลไม้ที่มีรสขมหวานนะครับแล้วก็มีสรรพคุณในการช่วยลดอาการร้อนในร่างกายนะฮะดับกระหายได้ดีนะฮะแล้วก็สามารถมาต้มเป็นน้ำสมุนไพรที่บำรุงร่างกายลดอาการท้องผูกแล้วก็ช่วยขับเสมหะได้ด้วยนะครับนะก็เป็นเรียกว่าเป็นน้ำสมุนไพรไทยนะฮะที่แบบโอ้ยดื่มแล้วชื่นใจนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากกระปุกด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชาวร็อกครับชาวร็อกนะฮะนี่คือ13รอน้องนะครับจาก Sky Pass นะฮะแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงนะฮะจากคุณมอสนะฮะขจรจารุกุลนะสังกัดดานะฮะการดาสตูดิโอนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะฮะพี่ปิ๊กนะฮะขจรจารุกุลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคำร้องทำนองนะพี่ปิ๊กนะฮะแล้วก็เรียบเรียงคุณก๊อกเรคคอร์ดนะฮะใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาร์ตของเรานะครับแม่ฟังแบบนวลๆนะครับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากน้องพิมดาตอนนี้อยู่ในฮิตที่18นะครับแล้วก็มีอบอวนนะครับโอ้เพลงนี้ก็พลิ้วมากเลยนะครับจากพี่เล็กรัชเมธนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่14นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้เดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะฮะเพราะว่าเรากำลังจะเฉลยแล้วนะจ๊ะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลแลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือเค้กแบล็คฟอเรสต์ครับผมนะฮะขอบคุณข้อมูลจากเวสต์โคสต์เยอรมันนิวส์ด้วยนะครับนะข้อวันนี้ชาวคณะตอบถูกหลายท่านนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะวันนี้ก็ค่อนข้างยากนะฮะมีพี่รัสซี่นะครับมีพี่ละไอนะครับมีตะป๊อปนะพี่อรุณแสงสอนพี่ประคองพี่กล้วยชูไพรพี่ขวัญเรือนมีน้องแชมป์พี่นิรมัยมีน้องเนยมีน้องนับดาวแล้วก็มีน้องมังกรนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าเค้กแบล็คฟอเรสต์นะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยย่อแม่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้เป็นช่วงเดียวที่ต้องกดเข้ามาจองสายนะครับลูกพี่กดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสเข้าเกมด้วยนะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยัง

คงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เอากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับโอ้นี่คึกคักนะมีพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่พลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนาพี่เหน่งบึงกุมคุณลุง935สนามหลวงนะครับแม่พรรังสิตนะครับมีป้ายาสมุทรปราการป้ากิ่งบางปะกงนะฮะมีคุณปลายฟ้าขอนแก่นนะพี่เปิ้ลอ่างทองมีน้องต้อจังหวัดแพร่แล้วก็มีพี่เสกสรรพัฒนาการนะครับนะก็เป็นชาวคณะที่เข้ามาทักทายกันทางหลังไมค์แล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับใครอยากเล่นเกมก็ต้องรีบกดเข้ามาจองสายให้ทันนะครับที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมได้เลยจ้า
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากอัศนีวสันต์นะจ๊ะคนสุดท้ายจ้ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

0: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองตรวจ878อำเภอทั่วประเทศกรมการปกครองเตรียมฟันเด็ดขาดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวข้องยาเสพติดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง878อำเภอเพื่อแสดงจุดยืนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมยกระดับมาตรฐานผู้นำท้องถิ่นให้เป็นแบบอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจสำหรับผลการดำเนินการพบว่ามีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 286,553 คนไม่พบสารเสพติด 286,506 คนตรวจพบสารเสพติด47คนคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของผู้เข้ารับการตรวจทั้งหมดการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจรประกอบด้วยมาตรการซีลชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดและป้องกันในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนร่วมเฝ้าระวังกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือพบสารเสพติดในร่างกายถือว่าบกพร่องในหน้าที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งซึ่งในอำเภอต้องดำเนินการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในอำเภอจะต้องรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็วครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2มุ่งสร้างครูสมรรถนะสูงร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2ปีพ.ศ. 2569ถึง2582พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,037 ล้าน 960,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการใช้งบประมาณในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการสำหรับโครงการระยะที่2นี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1วัตถุประสงค์ผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการพื้นที่รวมทั้งผลิตครูที่มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพสูงทั้งทักษะวิชาชีพครูทักษะภาษาอังกฤษทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซ่าโดยในระยะที่2นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คนรวม9รุ่นโดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี2574ถึง2582ในสถานศึกษาทั่วประเทศแม่ทัพภาคที่1ย้ำให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากราชการสนามพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้กำลังใจติดตามอาการกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่เข้ารับการพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยแม่ทัพภาคที่1เยี่ยมให้กำลังใจสอบถามอาการพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา17นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้4นายณหอผู้ป่วย13ทับ1อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาและเยี่ยมกำลังพลที่ยังรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต1นายณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชั้น7ทั้งนี้กองทัพบกยังคงเดินหน้าดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะกำลังพลที่ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีนโยบายหน่วยรักษาพยาบาลดำเนินการดูแลรักษาอาการกำลังพลอย่างเต็มความสามารถควบคู่กับการดูแลด้านสิทธิสวัสดิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้กำลังพลสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนให้ผู้บังคับหน่วยดูแลครอบครัวของกำลังพลที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสมต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟัน

0: ราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โดยหมีคณัตชัย

0: คิดถึงบ้านเกิดนะฮะจากพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยนะฮะแล้วก็มีแก้วปิ้งไก่นะครับแก้วมณีทรัพย์นะฮะก็จัดไปครับลูกพี่2เพลงรัวๆมหานครออนไลน์เอามาเลยครับวันนี้ชาวคณะผมคึกมากเลยนะครับชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยนะตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับนะทักทายน้องเนยนะครับพี่นิรมัยน้ำเมย์นะครับน้องนับดาวนะครับนะแล้วพี่ขาวดอนนะฮะก็เข้ามาทักทายกันก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับแล้วตอนนี้1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
1: ขย่าคลุกรอ

0: นุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่เลิกดีนะครับผม
2: ครับ
1: วันนี้ลูกพี่อยู่แถวไหนครับ
2: อยู่บางพลีครับผม
1: บางพลีนะครับคลึ้มหรือยังครับพี่วันนี
2: ้ยังครับผมแดดครับผมตอนนี
1: ้ยังเปรี้ยงอยู่เลยนะพี่
2: ครับยังร้อนอยู
1: ่ครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าสดใสนะครับวันนี้เดี๋ยวมาแก้มือกันนะครับพี่เลิกดีครับผม
2: ครับผม
1: มาครับลูกพี่ฮะผมขอรหัสเข้าเกมครับพี
2: ่ครับไก่เคฟเขย่าคุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับ
1: เป๊ะเลยครับลูกพี่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะครับพี่เลิกดีครับผม
2: ครับ
1: สู้ๆนะพี่นะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: มาลูกพี่พร้อมนะ
2: ครับผม
1: มาครับผมเขย่ากล่องครับผมมาเขย่านะครับเบาๆสวยๆมาครับเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเขียวลูกที่2คือสีเหลืองนะครับแล้วก็ลูกที่3คือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเขียวเหลืองแดงนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
2: สีเหลืองครับผม
1: สีเหลืองนะครับเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีเหลืองได้แก่เขย่าคลุกโรยยังไม่ใช่ครับลูกพี่เอาละครับตอนนี้มีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะครับระหว่างสีเขียวกับสีแดงครับพี
2: ่สีแดงครับผม
1: สีแดงนะครับเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องโอ้โหสุดยอดนะครับมาเฉลยเลยนะครับผมนะฮะแน่นอนอันสุดท้ายนะครับเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับวันนี้พี่เลิกดีเป็นผู้โชคดีนะเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะ
2: ครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับสวัสดี
2: คร
1: ับ นะฮะใครที่เล่นแล้วพลาดไปมาแก้มือสุดมากก็จะผ่านนะครับผมเพราะว่าเราจะมีโปรตอบได้2ครั้งช่วยด้วยนะครับนะก็รีบกดเข้ามาจองสายนะครับลูกพี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญฮะช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะฮะที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
0: คลุกโรยโกยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
1: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
0: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงนะครับเป็นฮิสตอรี่ที่หล่อมากนะครับทำทุกอย่างเพื่อเธอจริงๆนะครับเธอคือชีวิตนะครับเบียร์วรวุฒินะฮะแล้วก็มีทุกหยาดเหงื่อเพื่อเธอนะจากพี่หวะบ่าววีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพบ้างนะครับนะมีพี่กิมหลีนะครับมีน้ำเมย์นะครับมีพี่กุลดานะครับน้องนับดาวนะครับนะแล้วก็มีน้องปาริตานะครับมาแล้วพี่จิราพรนะครับนะก็เข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันนะครับแล้วก็มีคุณนิรุตนะครับพี่วันชัยพี่ไพรงามพี่ชวลิตนะมีพี่สุนิสาพี่สมพงษ์คุณณัฐพรนะครับมีพี่นินพี่ธำรงพี่แอปเปิ้ลนะฮะคุณวิไลวันพี่แอลผักดองคุณรุ่งไทยนะครับนะพี่ดวงดาวพี่ประคองพี่กี่แซ่เบ้พี่มาลัยแล้วก็มีพี่ทิมนะครับนะที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะตอนนี้อีกหนึ่งเพลงนะครับ วันนี้ตะป๊อปกดดันผมนะครับแบบนี้มันดีแล้วล่ะ

วัยทองนะครับนะยิ่งเฒ่ายิ่งเร้าใจนะครับนะบุษบาเอลสปริงนะครับผมนะเอาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเพลงที่ชาวคณะกดดันเฮียมานะครับเราก็จัดให้คองเพลินนะครับแต่อรไทยกับพี่ไผ่วงศธรนะครับนะคุณอนัสการนะครับขอมาทาง

0: มลิ
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: มาครับลูกพี่นะครับวันอาทิตย์นี้นะกิจกรรมของเรานะครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับเราก็ทำกิจกรรมดีๆนะครับนะไปมอบความสุขนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะก็เรียกว่าไปร่วมการบริจาคนะสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีนะครับสำหรับทาภายในภายนอกนะฮะหรือว่าสีทารั้วโรงเรียนนะครับก็ยังขาดแคลนอยู่นะฮะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือนะครับหรือว่าทุนสนับสนุนอาหารกลางวันนะจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ได้หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นชุดชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสก็ได้นะครับก็มาร่วมทำบุญกันนะฮะคนละเล็กคนละน้อยก็ได้นะครับตามจิตศรัทธานะที่นะครับชื่อบัญชีนะครับรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะฮะธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวผมพูดช้าๆครับ24203773 97นะครับย้ำ24203773 97นะครับนะก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับนะมอบความสุขให้กับน้องๆนะครับที่โรงเรียนนะครับมีพี่ๆดีเจนะครับมีพี่ๆศิลปินนะครับมีพี่ท็อปสุภัทรมีพี่โจโจ้โดมิแนนนะพี่ปีเตอร์45มีพี่จอยบิยอนนะครับนะแล้วก็มีท่านผอ.วาสุมีเฮียนะครับแล้วก็มีน้องพิมดาด้วยนะฮะก็มาร่วมสนุกกันนะครับนะแล้วก็งานจะมีนะครับวันที่31พฤษภาคมนะตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับนะก็ใครอยากจะมาร่วมตามไปทำบุญก็เรียนเชิญเลยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณด้วยฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็พี่ๆที่มาร่วมทำบุญกันนะฮะพี่หมออวยชัยนะครับร่วมกับร้านขายยานะซิรินฟาร์มาซีนะฮะแล้วก็ครองตันเภสัชนะฮะPower Stainless Steel นะฮะแล้วก็มี Tesco Engineer นะครับนะแล้วก็มีพี่หมีพี่จับนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับไอศครีมน้องอุ้มบางปลานะครับลูกชิ้นป้าสีสามโคกนะครับทองมวลข้าวสารนะครับบ้านวีคลับนะมีโดนัทคุณนิชาพัฒน์นะฮะแล้วก็ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับน้ำผึ้งสยาม B Secret นะครับขอบคุณครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัยก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend

0: Tinker's Tale
1: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ลูกใต้บังเกิดเก่าอีหลีตัว
2: โอ้ยลูกหลาลูกเทวดาของแม่ตื่นแม่ลูกคำเอ้ย
1: เออ
2: ตื่นขึ้นมาหากินข้าวกินปลามันจิบบ่มีแห้งนอนได้หมดแล้วไง
1: เออลูกคำลูกคูณ
2: แม่ลูกคำ

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเดี๋ยวมีศิลปินสาวสวยนะครับมาพูดคุยกันต่อนะฮะกับน้องลูกแก้วนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลา

0: ไปด้วยเพลงนี้นะครับ
1: ร่างกายอ่อนแอ
2: พบหมอนานหมอลำ
0: น้ององค์หญิงรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกสมออกแถลงการประณามคนร้ายแต่งหญิงใช้อาวุธปืนทำร้ายตำรวจและภรรยาเสียชีวิตชี้ไร้มนุษยธรรมพรากแม่ไปจากลูกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ออกแถลงการประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กกรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมหิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี

0: ำรวจภูธรยะริ่งรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิตขณะทารกได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกสม.ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวและประณามการกระทำอันโหดร้ายไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูกซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจยอมรับไม่ได้และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศกสม.ยังย้ำว่าสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบร่วมการปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วอีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเยียวยาความเสียหายต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียสรรพากรลดหย่อนภาษี2เท่าบริจาคเงินสนับสนุนพัฒนาการแพทย์สาธารณสุขและศึกษานายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักลดหย่อนเงินบริจาคและหักรายจ่ายการบริจาคได้2เท่าสำหรับการบริจาคผ่านระบบ e-donation ให้แก่มูลนิธิจำนวน9แห่งคือมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์มูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2570ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์การสาธารณสุขและการศึกษาดังกล่าวแล้วโดยมาตรการภาษีนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงมากขึ้นตลอดจนเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้นวราวุธดันเครื่องยนต์ลงทุนไทยโชว์นิคมอุตสาหกรรมโตแรงรองรับย้ายฐานการผลิตโลกชูไทยขึ้นฮับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลังจากที่ได้มอบนโยบายเชิงรุกในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าปลุกเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยผ่านวันมายอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเห็นผลเป็นรูปธรรมล่าสุดตัวเลขการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมพุ่งแรงรับกระแสย้ายฐานผลิตโลกหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดแห่งภูมิภาคทั้งนี้ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกนอซึ่งเป็นแรงดึงดูดสำคัญให้กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตัดสินใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันกนอได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายยกระดับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักลงทุนโลกผ่าน4เสาหลักสำคัญได้แก่การจับมือธนาคารโลกดึงกรีนไฟแนนซ์สนับสนุน SME และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการผลักดันตลาดคาร์บอนเครดิตมาตรฐานสากลการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนอนุญาตตั้งโรงงานให้จบภายใน1เดือนและการใช้ระบบตาอัจฉริยะตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: สวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: 16นาฬิกา11นาทีนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตรับช่องต่อครับมาจากเฮียมีคณชัยนะบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครเมื่อสักครู่เป็นงานจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญนะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าสาธุเวอร์ชั่นปี2025ต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับสวัสดีคุณฟังทั้งกรุงเทพปริมณฑลนะครับผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz รวมไปถึงคุณฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั่วทั้งประเทศในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับบอกกล่าวเน้นย้ำกันก่อนเลยต้นชั่วโมงนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebookค้นหาคำว่า LTM FM 95อ่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดด้วยนะ Facebook Fanpage LTM FM 95อยากให้แวะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามารับชมกันด่วนๆเพราะว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสต้อนรับแล้วก็พูดคุยกับสาวสวยอีกแล้วแม่ตื่นเต้นเลยวันนี้วันอังคารก็แบบว่ามีอะไรที่แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าจะได้พูดคุยแล้วก็ทักทายกับศิลปินท่านนี้ที่สำคัญโอ้เมื่อสักครู่ผมเปิดเพลงไปนะพออ่านชื่อศิลปินนามสกุลศิลปินก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่โอ้ยอยากจะมาพูดคุยเหลือเกินนะฮะว่าโอ้โหเขาอยู่ในวงการแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาแบบว่าใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงนะที่สำคัญวันนี้พี่ลูกแก้วครับผมจะมาร่วมพูดคุยนั่งสัมภาษณ์กันในห้องส่งก็แวะเข้ามาด่วนๆนะครับทาง Facebook Live สด RTM FM 95หรืออยากจะร่วมฝากข้อความนะฮะคำถามผ่านทาง SMS ก็ได้เช่นกันนะครับ4689400มาพูดคุยขนาดนี้แล้วผมขออนุญาตต้อนรับพี่สาวคนนี้เลยดีกว่าพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: พี่ลูกแก้วทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงแนะนำตัวสักหน่อย
1: สวัสดีค่ะลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะ
0: โอ้โห
1: นี่ใหญ่ไหมยิ่งใหญ่ไหม
0: ยิ่งใหญ่นิดนึงพี่ คือตั้งแต่ผมทราบว่าพี่ลูกแก้วจะให้เกียรติแวะมาแบบว่าฝากซิงเกิลใหม่ๆแล้วก็มาร่วมพูดคุยถึงห้องส่งผมก็ตื่นเต้นเลยเออจริงๆนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นลูกหลานของครูเพลงปู่สุรพล
1: สมบัติเจริญใช่ค่ะเป็นทายาทรุ่นที่3
0: นี่ยิ่งพูดแล้วยิ่งขนลุกเลยพี่นะจริงจริงจริงจริงซึ่งวันนี้มีซิงเกิลใหม่ๆมาฝาก2ซิงเกิลเลยนะพี่มาครั้งเดียวนี้แบบ
1: ทีเดียว
0: ทีเดียวนะ
1: รวดเดียว
0: นะ
1: จบเลย
0: จบเลยจบเลยอ่ะก็แวะมาร่วมคุยทักทายกับพี่ลูกแก้วด่วนๆเลยนะฮะโอ้โหลูกหลานของคุณเพลงสุรพลสมบัติเจริญนะอ่ะที่สำคัญมาวันนี้ซิงเกิลใหม่ๆซึ่งก็ถือได้ว่าซิงเกิลเพลงเร็วก่อนละกันเพราะว่าวันนี้มาแบบทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะพี่ลูกแก้วเพลงเร็วก่อนที่ปล่อยมาแล้วเห็นว่าปรับลุคสลัดความเรียบร้อยอะไรอย่างนี
1: ้
0: เพลงใหม
1: ่
0: เปรี้ยวจี๊ดแบบจี๊ดมากเข้าไปดู MV แล้วโอ้โห
1: ไม่ใช่ลูกแก้วนะแดนเซอร์เปรี้ยวจี๊ดจี๊ดมาก
0: แต่จี๊ดจริงจี๊ดจริงแดนเซอร์หนุ่ม2คนซิงเกิลจี๊ดจี๊ดแบบนี้ชื่อเพลงอะไรก่อน
1: ชื่อเพลงถือว่าเจ้ขอค่ะ
0: ถือว่าเจ้ขอ
1: ใช
0: ่เป็นเรื่องราวอะไรยังไง
1: เป็นเรื่องราวตรงคอนเซ็ปต์ของตัวเองส่วนมากเวลาลูกแก้วทำเพลงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับในชีวิตของตัวเองแต่ละช่วงเวลาอย่างเมื่อก่อนเป็นสาธุเป็นสาวมั่นสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นหนูไม่เล็กใช่ไหมคะแต่มาในยุคนี้แล้วอ่ะเราจะหนูลูกแก้วน้องลูกแก้วก็คงไม่ใช่ตอนนี้เราก็ต้องดูว่าเขาเรียกเรากันว่าอะไรนะอ๋อเจ
0: ้บ้างเป็นแบบว่าระดับตัวแม่ตัวท็อปสักหน่อยใช่ไหม
1: ไม่ถึงกับท็อปเอาแค่เป็นแบบว่าเป็นเจ้ของน้องๆของน้องๆไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีประสบการณ์เรื่องคนมาปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: คือเขาปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องเงินหรือว่าเรื่องดวงยังไงพ
1: ี่จริงๆหลายเรื่องมากแหละดวงก็มียืมเงินก็มี
0: พี่ดูดวงได้เหรอ
1: นิดหน่อยเราศึกษาอยู่ใช่เป็นคนชอบศาสตร์นี้มากๆใช่เป็นคนที่ศึกษาด้านนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ค่อยกล้าดูดวงให้ใครเพราะว่าเรากลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่แม่นเลยต้องศึกษาให้ท่องแ

0: ให้ชำนาญการอะไรประมาณนั้นก่อน
1: ใช่ใช่วงมาที่เพลงก็คือเราก็รู้สึกว่าเออในชีวิตเราอ่ะมันก็มีเรื่องราวแบบเนี้ยเข้ามาซึ่งมันเป็นมุมน่ารักนะเพราะว่าอย่างบางทีน้องๆก็เป็นLGBT อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกดิเจบอกแล้วว่าแบบเป็นแบบนี้ไม่ยอมเชื่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาตรงเนี้ยมาเอาความน่ารักของมุมตรงนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมาทำเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงแล้วเข้าถึงมันได้ด้วย
0: ก็ถือว่าเป็นกิมมิกแล้วกันในการที่แบบนำเสนอผลงานนี้ถือว่าเจ้ขอ
1: ซึ่
0: งซึ่งเพลงนี้เป็นสไตล์อะไรยังไงพี
1: ่เป็นป๊อปลูกทุ่งแต่ว่าจะว่าป๊อปมันก็ไม่ใช่นะมันดนตรีมันออกล็อกล็อกนิดนึงเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเพลงสไตล์ร็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ให้โปรดิวเซอร์เนี่ยทำให้มันมีกลิ่นของความเป็นลูกทุ่งแล้วก็เป็นร็อกผสมกัน
0: ซึ่งถือว่าแนวสไตล์เพลงถือว่าเจ้ขอนี่ตรงกับสิ่งที่เราชื่นชอบตั้งแต่แรกๆเลยไหม
1: จริงๆเพลงลูกทุ่งอ่ะเป็นเพลงที่เราร้องได้นะแต่ก็ไม่ได้ร้องได้เหมือนแบบเขาเรียกว่านักร้องที่สายประกวดอะไรแบบนี้เราไม่ได้โตมาในยุคนั้นเราโตมาในเพลงยุค90น่ะเพลงป๊อป
0: เพลงเดียวกับผมพี่แก้ว
1: ใช่ไหม
0: ตอนนี้เราก็ฟังแบบป๊อปจริงๆ
1: น
0: ั่
1: นแหละใช่แล้วเราก็จะไปหูเราอ่ะมันก็จะไปทางนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเราต้องมาร้องเพลงลูกทุ่งตอนแรกเข้ามาเนี่ยก็ด้วยเป็นความเป็นสมบัติเจริญด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทำเราคิดว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ความชอบของเรามันก็คือสไตล์ล็อก
0: แนวนั้นเนาะถือว่ากดดันไหมเพราะว่าด้วยความที่ว่าเหมือนที่พี่แก้วพูดเมื่อสักครู่คือด้วยความที่ว่าเราก็เป็นลูกหลานสืบทอดมาใช่ไหมสไตล์ความเป็นลูกทุ่งพอจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นสไตล์ที่ใกล้เคียงกันแต่อาจจะเป็นคนละสไตล์แนวเพลงมีความกดดันอะไรมาก
1: ตอนแรก
0: ถ่ายไหม
1: ตอนแรกกดดันมากเพราะมาพร้อมข่าวเลยว่าแบบเราใช้นามสกุลเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเหมือนแบบ
1: แล้วก็การ
0: ก็ค่อนข้างจะ
1: ใช่ๆแล้วก็เรื่องการร้องเพลงของเราไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่งแบบจ๋าซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็กดดันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ท้ายที่สุดพี่แก้วก็ทำมาได้ดีทุกซิงเกิลนะพี่นะ
1: ตั้งใจดีกว่าตั้งใจทำมันออกมาทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับขออนุญาตนิดนึงนะฮะมีวกมาอ่านคอมเมนต์ไปด้วยทาง Facebook
1: ขอเลข
0: คุณจิรพรบอกว่าแม่หมอสวยจังขอเลขเด็ดหน่อยค่ะนี่ไง
1: เห็น
0: ไห
1: ม
0: เพลงไม่คุยแล้วนะ
1: เพลงไม่คุยแล้ว
0: มาแล้ว
1: ต้องเอาไพ่มาแล้วล่ะต้องไปที่ไม่พอเลยหยิบไพ่มา
0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: เราก็ไปเปิดดวงกันตรงนี้เลยใช่ไหม
0: โอ้แม่อ่ะถือได้ว่าเมื่อสักครู่คุยค้างเรื่องการทำงานเพลงถือว่าเจ้ขอเพลงนี้ไอเดียก็อย่างที่พี่แก้วได้เล่าไปนะฮะซึ่งมิวสิกวิดีโออย่างที่ได้เสิร์ฟไปแบบออเดอร์ไปตั้งแต่ต้นว่ามันแซ่บจี๊ดเหลือเกินมิวสิกวิดีโออะไรยังไงเล่านิดนึง
1: คือทำ MV เนี่ยรูปแบบมาหลายแบบละเพลงเนี้ยเราก็ลองดูว่าแบบเราลองแบบที่แบบสบายๆเหมือนตลาดอ่ะที่เขาเรียกว่าทำเพลงตลาดอ่ะเราก็ลองดูซิว่าเราจะทำไงเราเต้นไม่เก่งหรอกแต่เราจะทำยังไงให้คนดู MV เราแล้วเขาแบบไม่มองเราเบื
0: ่อ
1: จริงๆ MV นี้ไม่ได้ขายเราเลยเราขายแดนเซอร์
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เราต้อง
1: ใจขายแดนเซอร์เราแบบจะทำยังไงเอ้แดนเซอร์เราอยากได้คนที่หน้าตาดีๆหุ่นแซ่บๆหน่อยนี่แต่ขอบอกว่าชุดเนี่ยเราไม่ได้คิดนะเขาคิดของเขามาเองเราแค่บอกว่าเราใส่ชุดสีแดงแล้วก็มาเต้นน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็น MV นี้ออกมาแล้วก็ลองทำแบบง่ายๆดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ค่อนข้างในมิวสิกวิดีโอนี้แซ่บนะไม่ค่อยน่ารักนะพี่นุ้ยคือไปทางแบบน่ารักแซ่บ
1: ๆ
0: เพราะว่าเนาะเนื้อหาเพลงก็ค่อนข้างจะแซ่บเลยทีเดียวมาพูดถึงเนื้อเพลงสักนิดหนึ่งเพราะว่าเพลงนี้ถือว่าเจ้ขอมันก็เป็นเรื่องราวของเป็นเหมือนเจ้ที่แบบบอกเขาเรียกว่าเป็นโค้ดแล้วกันโค้ดบอกน้องๆ
1: เราเป็นผู้แบบอาบน้ำร้อนมาก่อนเราก็ต้องมีมุมมองดีกว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดตรงกับเราทุกเรื่องแต่เรารู้ว่าคนนั้นเขาเคยเจอแบบนี้คนนี้เขาเป็นแบบนั้นคนนั้นอะไรเงี้ยประสบการณ์หลายๆคนซึ่งหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาเราอะแล้วก็ทำให้เราเก็บข้อมูลไงว่าเนี่ยไอ้คนนี้มันก็เคยเป็นแบบนี้แล้วแกยังไม่เชื่อเขาอีกเลย
0: ยังจะไปเชื่อยังจะแบบทำไมไม่ถอยออกมาความรักแบบปลอมแบบนั้น
1: ก็คือแล้วผลสุดท้ายก็ต้องมานั่งร้องไห้นี่ไงเราก็ไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่ก็แบบ
0: มันอารมณ์แบบเป็นเจ้ไงเจ้ที่แบบต้องพูดตรงๆเตือนสติน้องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เตือนสาวๆด้วยมุมสาวๆสมัยนี้ด้วยเลยอย่าเห็นว่าเขามีซิกแพคแล้วแบบ
0: ไม่ได้
1: เราต้องมองไว้เยอะๆหน่อย
0: แต่ถ้าได้ก่อนก็ดีไหม
1: ก็ดีเอาไปก่อนแล้วก็แบบว่า

0: จังอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้ยุคนี้ไง
0: ยุคนี้ไง
1: คุยเล่นๆ
0: ใช่หยอกๆเนาะหยอก
1: ๆในฐานะผู้ที่แบบว่าถ่ายทอดในเรื่องราวเพลงที่แบบว่าเตือนสติสาวๆหรือว่าคนที่แบบ อยู่ในสถานะความรักแบบมันไม่ค่อยจะจริงจังรักปลอมๆเหมือนคล้ายๆตามเนื้อหาเพลง
0: ถือ
1: ว่าเจ้ขอถ้าคนที่ตกในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นตัวพี่ลูกแก้วอยากจะพูดในฐานะเจ้เตือนสติเขาอะว่ายังไงบ้าง
0: คืออยากจะเตือนว่าเราอย่าพึ่งแบบเห็นอะไรตอนแรกแล้วผู้หญิงบางคนหรือแบบน้องๆบางคนเน
1: ี่
0: ยโอ้ยทุ่มก่อนเลย
1: สมั
0: ย
1: นี้
0: ใช่ไม่ว่าจะเป็นทุ่มใจทุ่มเงินทุ่มมือข้าวทุ่มทุกอย่างเลยแบบว่าอุ๊ยเราหวังว่าเราจะต้องได้เขาอะไรเราอย่าคิดแค่ตรงนี้ว่าแบบเหมือนฉาบฉวยอ่ะเราอยากให้บอกไม่อยากให้คนสมัยใหม่อ่ะมองแค่เรื่องแค่นี้อยากให้มองถึงว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อยังไงอยากให้เรื่องของความอุปนิสัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าสามารถไปด้วยกันได้ไหมอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ตอนแรกหรือไม่ใช่แบบเราไปอยากได้ความรักแล้วเราเอาเงินไปซื้ออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็ใช่แต่ถ้ามีเงินก็ซื้อไปเถอะ
0: ซื้อไปก่อน
1: มาเป็นดีเจก็ได้นะดีเจก็จะไปสมัครโค้ชแล้วนะ
0: คือถ้ามีเงินนะซื้อไปนะแต่อย่ามาร้องไห้นะร้องไห้ทีหลังนี่ฉันให้เขาไปตั้งเยอะแล้วนะ
1: นี่ไงเจ้ตัวจริงจริงโอ้ยชอบนะนี่ก็เป็นแบบว่ามุมมองของตัวแทนแล้วกันที่แบบในฐานะเจ้อยากจะเตือนสติอยากจะบอกเนาะคนที่แบบเจอเรื่องราวคนที่แบบรักปลอมๆเหมือนเพลงนี้เลยคือเนื้อหาเพลงเลย
0: ถือ
1: ว่าเจ้ขอแซ่บจริงๆนะถ้าแบบว่าอย่าไปจมปลักมานานมองอะไรแบบ
0: สวยๆเลิศๆเชิดๆอย่างเราใช่ปะเราต้องเลือกเขาไม่ใช่เขามาเลือก
1: นี่ไงโอ้ยนี่คนร้องนี่แซ่บจริงแซ่บจริง
0: ใช่
1: คุณจิรพรบอกว่าเตือนสติดีมากๆค่ะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็เขาบอกว่าอยากให้พี่ลูกแก้วทำคลิปดูดวงใน TikTok ด้วยค่ะมีหรือเปล่าพ
0: ี่คือมีไปไม่เยอะมากไม่เยอะมากพึ่งแบบคือส่วนตัวเวลาเป็นคนทำอะไรอ่ะจะเป็นเหมือนแบบอยากทำ
1: ครับ
0: เวลาเนี้ยอยากทำก็ทำแล้วเวลานี้เราไม่อยากทำเราก็ไม่ทำเราไม่ใช่ว่าเราจะตั้งโปรแกรมว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะทำกี่คลิปอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนี
1: ้โอ้นี่ดังนั้นแล้วตื้อพี่ลูกแก้วบ่อยๆ
0: แต่ว่าส่วนมากเป็นคนชอบดูดวงดูพลังงานดูแล้วให้คน
1: อ
0: ่ะมีความรู้สึกบวกกับการใช้ชีวิตไม่อยากไปดูว่าคุณเจออะไรคุณต้องเนี้ยระวังเรื่องนี้นะอะไรเราจะไม่ดูเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งคนที่เขามาดูเขาต้องการความสบายใจ
1: ก็จริง
0: ใช่ไหม
1: ดีมากเลยพี
0: ่มีมุมสาระก็มีนะเมื่อกี้แอบบอกว่าเราก็เป็นคนไร้สาระเยอะมากแต่ว่าก็มีมุมสาระก็ม
1: ีก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในฐานะเจ้และการเจ้ลูกแก้วสมบัติเจริญสำหรับซิงเกิลที่แบบถือได้ว่าปล่อยมาเตือนสติสาวๆหลายๆคนนะถือว่าเจ้ขอก็ต้องไปฟังตอนนี้เพลงนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหม
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: มีติดตามได้ทางช่องไหน
0: ทางทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วก็ทาง YouTube นะคะหรือไม่ก็ใน TikTok Facebook ก็มีลงอยู่บ้าง
1: นะคะก็ถือได้ว่าแบบว่าไปชมมิวสิกวิดีโอกันได้เลยฟังกันได้เลยน
0: ะ
1: มาขนาดนี้แล้วผมอยากให้พี่แก้วเมาส์เพลินแล้วร้องสดๆถือว่าเจ้ขอสักท่อนหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมีคุยกันอีก 2-3 ชั่วโมงเลยนะพี
0: ่ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ได
0: ้ได้เลยค่ะ
1: พี่แก้วไม่ติดเลยนะ
0: ไม่ติด
1: นั่งเมาส์
0: เหมือนกันเพลินมากเลยเพราะว่าหูอะไรแอบตื่นเต้นเพราะว่า
1: ผมตื่นเต้นมากกว่า
0: ดีเจหน้าตาดีมากเลย
1: ขอถือว่าเจ้ขอสดๆสักท่อน
0: อย่าไปเสียเวลาร้องไห้ออกมาแล้วเดินต่อไปโดนทิ้งก็

0: ที่ไม่เชื่อฉันนะถึงรู้ว่าเขาได้กันอย่าเสียดายมันนะถือว่าเจขอ
1: โอ้ย ชอบหันเสียงนี่แบบ
0: ใช่ไหมเจขอ
1: เออของหนาได้แล้วนี่ต้องนะต้องเชื่อเจนะ
0: ใช่ต้องเช
1: ื
0: ่อเจนะ
1: นี่ถือว่าเจขอซิงเกิลแบบว่ามันเร็วๆเป็นสไตล์ที่แบบว่าลูกทุ่งป๊อปมีความร็อกนะปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแต่ล่าสุดเลยโอ้โหพลิกเลยนะจากแบบว่าเพลงซิงเกิลถือว่าเจ้ขอแบบว่ามันรอบนี้มาแบบเอ๊ะทำไมเจ็บจังเลยเป็นแผลที่หัวใจกับเพลงหัวใจเป็นแผลพี่ใหม่ล่าสุดเลยนะเพลง

0: ช้า
1: ใช่ค่ะเพลงนี้แบบแต่จริงๆเพลงนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่เป็นการกลับมา10ปีที่ไม่ได้ร้องเพลงเพลงนี้ตั้งใจเป็นเพลงแรกแต่ด้วยความที่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่หนักมากแล้วก็ต้องใช้อารมณ์สูงด้วยชีวิตเราอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่โหมดที่แบบเศร้าด้วยตอนนั้นแหละแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะมันเคยเศร้ามาไงแต่กับการที่เราจะดึงไอ้โหมดเศร้านั้นกลับมาอีกทีอ่ะมันคิดว่ามันต้องใช้เวลาเพราะเราอัดไปแล้วแล้วมันก็ยังไม่เศร้ามันก็ยังไม่ดิ่งมันก็ยังไม่เจ็บอ่ะก็เลยพักอันนั้นไว้ก่
0: อ
1: นจนค่อยปรับค่อยๆฝึกซ้อมค่อยๆทำมาจนถึงตอนนี้เราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ
1: ึ
0: งเวลาที่แบบอ่ะพร้อมปล่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ได้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วค่ะหัวใจเป็นแผล
0: ไปฟังกันได้
1: ใช่ค่ะวันที่30นี้นะคะ MV จะออกแล้วค่ะเล่นเอง30
0: ถ่ายเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีคำเตือนด้วยนะ
0: ยังไงครับพี่
1: ก็คือแบบคนที่แบบกำลังเจ็บอยู่หรือเป็นซึมเศร้าอยู่อย่าเพิ่งฟัง มันดิ่งมากเลย
0: ดิ่งเลยนะ
1: ใช่แล้ว MV มันก็ดิ่งมากด้วย
0: แหมพี่แก้วเป็นขนาดนี้
1: ใช่ไหม
0: พี่แก้วเนื้อหาของเพลงเล่านิดนึงดีกว่าเกินให
1: ้คือเนื้อหามันคือคนที่ป่วยอ่ะคนที่เจ็บแบบเวลาเราป่วยแล้วเรามียาย
0: าแบบ
1: เรากินยารักษาได้ใช่ไหมแต่อาการป่วยของเราเนี้ยมันไม่มียารักษาใครก็ได้ช่วยฉันทียาอะไรมันไม่มีอ่ะ
0: ใช่
1: พอมันไม่มีมันเป็นไงมันก
0: ็นะ
1: เน
0: ี่ยขนลุก
1: ขนลุก
0: จริง
1: ต้องรอเลยนะต้องรอไปฟังกันไปไม่ต้องฟังก็ได้ค่ะดู MV เพราะว่าเราแบบพยายามถ่ายทอดออกมาให้แบบให้ดีที่สุดอ่ะให้มันถึงจริงๆเลย
0: อุ้ยนี่ผมตั้งตารอเลย30
1: น
0: ี
1: ้30
0: น
1: ี้
0: 30นี้จะได้ชมเพราะพี่แก้วเกริ่นมาขนาดนี้แล้วพอจะโชว์สดสดสดสดสักหน่อยได้ไหมสำหรับซิงเกิลน
1: ี
0: ่หัวใจเป็นแผลเพราะว่าใครที่อกหักนี่โอ้ย
1: จะร้องได้ไหมเนี่ยร้องยากมากเลยเนี่ยแต่ว่าอ่ะร้องหนึ่งท่อน
0: หนึ่งท่อนพี่แก้ว
1: โอเค

0: ้องทำอย่างไรขอโทษนะไม่ได้เตรียมเสียงมา
1: ผมเพิ่งผ่านสถานการณ์แบบนี้เลย อยากลืมเธอสักทีมันต้องทำยังไงอ่ะ
0: นั่นแหละมันไม่มียา
1: โอ้ย
0: มันไม่มียารักษาทำไงดีอ่ะ
1: หัวใจเป็นแผลนะจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญตอนนี้ก็ได้ฟังกันได้แล้วด้วยแต่ MV เนี่ยจะปล่อยวันที่30พฤษภาคมนี้ประมาณกี่โมงครับพี่แก้ว
0: นั่นสิประมาณกี่โมงต้องน่าจะช่วงกลางวัน
1: ต้องติดตาม
0: เดี๋ยวจะไปโพสเอาไว้ใน Facebook นะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นไม่ได้ติดตามก็ฝากไปติดตามด้วยนะคะ
1: นี่พูดถึงช่องทางการติดต่อติดตามนี่พี่แก้วช่องทางโซเชียลต่างๆฝากสักนิดนึงเผื่อแบบว่าแฟนๆที่ฟังอยู่อยากจะแบบว่าเป็น FC สมัครเป็น FC พี่ลูกแก้ว
0: ค่ะก็สามารถติดตามลูกแก้วสมบัติเจริญได้ทาง YouTube นะคะลูกแก้วสมบัติเจริญทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะ TikTok ก็ลูกแก้วสมบัติเจริญแล้วก็ใน Facebook ก็ลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะฝากไปติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจกดแชร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าทุกๆผลงานที่ลูกแก้วทำมาแบบคือเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ทำมาเหมือนแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องการตลาดอะไรใดๆเลยทำจากความรู้สึกที่เราชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะใช่
1: ห
0: ั
1: วใจศิลปินแบบโดยแท้จริงเลยพี่แก้วนะแล้วก็แบบมีความสามารถรอบด้านเลยจริงๆเมื่อสักครู่ก่อนเปิดไมค์นี่แล้วก็แอบเมาด้วยนะพี่แก้วน
0: ะ
1: ว่าเอ๊ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าดุพี่แก้วเลยว่าเอ๊ะเนี่ยแก้วทำไมไม่ปล่อยเพลงแบบยังไงใครเขาคนนั้นคือใครยังไง
0: เขาคนน
1: ั้
0: นคืออาไม้ไมตรี
1: แหละอาไม้ไมตรีเลยแหละ
0: โทรมาอะไรเงี้ยเราก็เอ๊ะเบอร์ใครอะไรเงี้ยก็เราก็โดนด่าไปหนึ่งกลุ่มว่าทำไมไม่เซฟเบอร์ไว
1: ้ตามสไตล์อาไม้
0: ใช่แล้วอาไม้ก็บอกอาไม้เนี่ยเปิดเพลงให้ทุกช่วงเลยนะอะไรเงี้ยแล้วปล่อยเพลงมาแล้วเพลงก็โอเคเพลงก็ดีไม่ได้ขี้เหร่อะไรทำไมไม่แบบไม่โปรโมทไม่ทำอะไรกับเพลงตัวเองบ้างเลยอะไรเงี้ยก็จริงๆยาวกว่านี้ค่ะโดนแบบ
1: จริงๆอะไหมแบบว่
0: า
1: เป็นบทสีหน้ากระดาษ
0: เราก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆแล้วก็ทำกับข้าวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังไปเพลินๆเลยค่ะแล้วก็บอกว่าได้ค่ะไหมเดี๋ยวจะมาก็เลยต้องมา
1: ได้ล็อกคิวมาแบบว่าฝากเพลงกัน

0: หน่อย
1: ใช่ใช
0: ่น่ารักจังเลย
1: ไม่งั้นก็ไม่ได้มาว่ามึงยืนทำข้าวอยู่เออจริงด้วยเนอะเราก็ไม่ทำอะไรกับเพลงเราจริงๆแหละ
0: แต่ท้ายที่สุดนะพอฟังแบบนี้ต้องขอบพระคุณตามไม้อันไม้อ่ะตามไม้จริงๆเราจะได้แบบว่ามาอัปเดตสักหน่อยแล้วก็มาแบบว่าพูดคุยกับพี่แก้วสักนิดหนึ่งผมขำเลยทีเดียว
1: ใช่เราก็งงอยู่เหมือนกันว่าแบบเออแกโทรมาแบบอ้าวก็ขำจะมา
0: แต่วันนี้มาแล้วท้ายนี้พี่แก้วอยากให้พี่แก้วฝากผลงานทุกซิงเกิลแล้วก็ช่องทางการแบบว่าติดต่อเพลงช่อง YouTube ก็ชื่อพี่แก้ว
1: ลูกแก้วสมบัติเจริญเลยนะคะแล้วก็มีผลงานหลายซิงเกิลนะคะที่เคยทำมานะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอย่างที่บอกค่ะทุกเพลงเราอาจจะไม่ได้ทำตามตลาดหรืออะไรบางคนอาจจะมองว่าเราส่วนมากจะทำสวนกระแสเพราะเราคิดว่าการทำเพลงของเรามันคือการทำงานศิลปะอย่างนึงไม่ได้ทำเพื่อที่ต้องการให้มันเป็นตลาดหรืออะไรเราอยากให้เพลงยังคงอยู่ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจที่สุดก็คืออยากให้คนจำเพลงเราได้ว่าอ๋อเพลงนี้ลูกแก้วร้องแค่นี้มันเป็นความประสบความสำเร็จของเราแล้วแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เสพงานศิลปะที่แบบในเป็นสไตล์ของเราดูอยากให้เปิดใจลองฟังดูนะคะ
0: พูดดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็สัมผัสได้เลยว่าอย่างที่ได้ถามพี่แก้วช่วงต้นว่าอ่ะกดดันไหมท้าทายไหมเพราะว่าเราก็มีนามสกุลที่ต่อท้ายอ่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่พี่แก้วถือได้ว่าผ่านมาได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าการที่จะเป็นศิลปินเนี่ยอย่างที่พี่แก้วพูดเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนำเสนอในสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอในรูปแบบศิลปะอยากให้คนจำคำว่าลูกแก้วคนนี้เพลงนี้ของลูกแก้วนะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ดีมากแหมขอบคุณมากจริงๆพี่แก้วที่แวะมาแบบว่าพูดคุยกันนะพี่นะอาจจะแบบเวลาไม่มากเมาส์กันแบบเพลินเลย
1: ต้องขอบคุณอาไม
0: ่
1: เขาเรียกว่าเพื่อนเราในการรัก
0: จริงจริงโอ้เนี่ยต้องอาไม่น่ารักเลยนะ
1: อย่าลืมไปบอกอาไม้ด้วยนะว่าลูกแก้วมาแล้ว
0: นี่ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่แก้วด้วยนะครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับยังไงก็ฝากซิงเกิลทุกซิงเกิลของพี่แก้วด้วยนะฮะสำหรับซิงเกิลใหม่ที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ของพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญนะ2ซิงเกิลเพลงเร็วถือว่าเจ้ขอที่แซ่บๆเติมสติสาวๆแล้วก็อีกเพลงนึงที่กำลังจะออนแอร์มิวสิกวิดีโอวันที่30ที่จะถึงนี้หัวใจเป็นแผลผมฟังแล้วแหมชอบทั้งสองเพลงนะวันนี้ขอบคุณด้วยครับพี่แก้วสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะบ๊ายบาย
0: นะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาฟังเพลงเร็วๆกันก่อนถือว่าเจขอจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญครับ

0: แหมได้ฟังแบบว่าเต็มๆเพลงนี่แซ่บเลยทีเดียวนะถือว่าเจ้ของานจุงานจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญนะฮะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยสัมภาษณ์กันไปโอ้โหพี่แก้วน่ารักเหลือเกินคุณฟังอยากให้ติดตามสนับสนุนทุกผลงานกันด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: 16:38 นะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะสวัสดีทั้ง SMS รวมไปถึงทางหลังไมค์กันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่พลอยบางกอกใหญ่พี่เหน่งบึงกลุ่มก็ดีมีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะครับพี่นิดก๋วยเตี๋ยวไก่มระนะจากมหาดไทยก็แวะมาฝากเพลงเรียบร้อยพี่นกสุพรรณพี่เล็กสิงห์บุรียายแสงบางนาครับพี่อัมภัยจากแพร่คุณพี่ทวีศักดิ์จากสุรินทร์คุณแม่กับกุลลาดพร้าว101แวะมาเรียบร้อยแล้วทางหลังใหม่รวมไปถึงพี่ตะวันสวนหลวงด้วยนะฮะมีทาง SMS ครับพี่กุลวันนี้จากสมุทรปราการฝากเพลงแก้บนของพี่การตองทุ่งเงินเข้ามาส่วนไอพรอ่อนนุชบอกว่าฟังอยู่นะครับขอเพลงอกหักให้ผัวโอ้ธัญญาอัศยามส่วนทางอีกหนึ่งคนไม่ได้ฝากชื่อนะฮะขอเพลงโลกหลังความเศร้าของพี่โจอี้ภูวศิษย์เชฟพงษ์เจนีครับวันนี้ฝากเพลงฮักสาวลูกติดมอบให้ลุงหนวดครับผมมีนบุรีและน้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่นะก็16:39กันแล้วในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจวันนี้ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งซิงเกิลนะฮะจากพี่ลูกแก้วสมบัติเจริญกันสักหน่อยดีกว่าซึ่งเพลงนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแต่มิวสิกวิดีโอคุณจะได้ชมกันวันที่30ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะแต่บน FM 95เรามาฟังเต็มๆเพลงกันก่อน

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: ในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับก็ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตสวนทนายอยากเพิ่มเติมขอเพลงก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366ครับ02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
8: มลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: น้ำตาฟ้าครับเป็นงานจากไม้เมืองในช่วงเวลาของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ถึงท้ายช่วงนี้กับพี่แอลยอดรักสลักใจครับ

ที่หัวใจขออภัยปยาด้วยนะฮะสมุทรปราการหวังว่าจะฟังอยู่นะครับปยาเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อม1สายหน้าใหม่ในช่วงพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผลสอบข้อเท็จจริงเครนยักษ์ก่อสร้างสะพานถล่มทับรถไฟสีคิ้วพบล้มเหลวทั้งระบบส่วนคานปูนพระราม2ถล่มทับรถเหตุฐานรองรับไม่มั่นคงพื้นเอียงนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแถลงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระราม2ว่าจากเหตุการณ์เมื่อวันที่15มกราคมเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันพังถล่มลงมาทับถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายผลการสอบสาเหตุเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งที่สะสมกันหลายจุดจนนำไปสู่การพังถล่มในที่สุดซึ่งสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่มีความลาดเอียงผู้รับจ้างแก้ปัญหาด้วยการนำแผ่นเหล็กหนามาซ้อนกัน8ชั้นสูงกว่า80เซนติเมตรเพื่อปรับระดับ

0: และรองด้วยทรายอีกชั้นหนึ่งแล้วนำรถบรรทุกหนักขึ้นไปยืนบนพื้นที่ลาดเอียงทำให้ระบบยึดเครนถูกติดตั้งผิดแบบเมื่อแผ่นเหล็กเริ่มถลายออกทีละชิ้นอย่างรวดเร็วจนขาที่รองรับเครนพังทลายทำให้เครนทั้งหลังถล่มลงมาพบความบกพร่องทั้งฝ่ายผู้รับจ้างและฝ่ายผู้ควบคุมงานกรมทางหลวงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางวิศวกรรมเพื่อยืนยันผลตรวจสอบคาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมยืนยันโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82เอกชัยบ้านแพ้วจะเปิดให้วิ่งช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วเหตุไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรพังแต่เกิดจากระบบความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะพนักงานไม่ขออนุญาตทำงานพนักงานไม่ตรวจสอบเครื่องจักรไม่มีคนควบคุมหน้างานจริงล้มเหลวทั้งคนระบบและการกำกับทีมไทยแลนด์หารือภาคธุรกิจฝรั่งเศสเอกนิติแหล่งยกระดับความร่วมมือดึงลงทุนระยะยาวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทีมไทยแลนด์ประกอบด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าหารือกับเมเดฟณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนายเอกนิติกล่าวว่าทั้งสองประเทศสามารถยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปได้อีกโดยระบุว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นจังหวะสำคัญที่สุดในการสร้างหุ้นส่วนระยะยาวเนื่องจากไทยกำลังเตรียมรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในอนาคตท่ามกลางพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาพที่มีเสถียรภาพทั้งเงินสำรองระหว่างประเทศในระดับสูงหนี้ต่างประเทศต่ำและระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่บริหารจัดการได้พร้อมย้ำว่าไทยสามารถเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสในเอเชียพร้อมร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ได้มองเพียงต้นทุนแต่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแรงงานทักษะสูงและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยไทยพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับฝรั่งเศสภายใต้กรอบ 5Tsได้แก่ Target Industrial, Transition, Transform, Transparent และ Together เพื่อสร้างความร่วมมือระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02 114

0: 3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2แล้วนะครับ17นาฬิกากับอีก8นาทีพาเรตเพลงฮิต1สายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่นิด
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
2: ครับผมโทรจากมหาดไทยนะครับ
3: ค่ะ
2: เห็นว่าแถวนั้นนี่คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครเพียบเลยป้าเดฟได้เจอบ้างไหมพี่นิด
3: ใช่รู้ป้าเดฟก็รู้จักกันค่ะมาทานที่ร้านบ่อย
2: โอ้แกสบายดีเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: เห็นช่วงนี้แกแบบแวะมาคอมเมนต์ทาง Facebook อยู่บ้างแต่ผมก็ทักไม่ทันหนุ่มไวไฟของเราอ่ะวันนี้พี่นิดแนะนำเพลงอะไรมาจัดพาเรตครับพี่
3: วันนี้ขอเพลงของน้องไลอ้อนค่ะเพลงกลางดาวค่ะ
2: กลางดาวนะมอบให้ใครครับพี่นิด
3: มอบให้แฟนๆลูกทุ่งไม่เป็น95ทุกคนเลยค่ะ
2: นะฟังแบบว่าเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวก่อนวางสายพี่นิดมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับโอ๊ตหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นิดนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นี่เรียบร้อยพี่นิดช่วงนี้ขายดีไหมครับ
3: อะไรนะคะ
2: ช่วงนี้ขายดีไหมพี่นิดก๋วยเตี๋ยวไก
3: ่ช่วงนี้ก็ดีๆค่ะดีค่ะ
2: ดีเนาะหน้าฝนนี่ก็อยากกินอะไรร้อน
3: ๆ
2: สด
3: คล
2: ่องค
3: ออย่าให้ฝนตกนานๆนะลูกค้าหายหมดเลย
2: แล้ววันนี้ฝั่งนั้นมหาไทยร้อนจัดไหมเนี่ยพี่นิด
3: โอ้ร้อนค่ะวันนี้ร้อนค่ะ
2: ร้อนจริง
3: ร้อนมากแต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึง
2: นี่
3: เมื่อวานนี้สุดๆเลยค่ะ
2: จริงพี่เมื่อวานสุดอีกวันเลยเนาะแต่ดีไม่มีฝนแต่ฝั่งแถวนนทบุรีช่วงหัวค่ำก็มีตกไปอยู่บ้างแถวบ้านผมเห็นไปแล้วอ้าวพื้นเปียกอะยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้แบบ
3: พวก
2: ไข
3: ้
2: หวัดอะไรก็ถามหาโอ้อะวันนี้ขอบคุณด้วยครับพี่นิด
3: ค่ะสว
2: ัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่นะพูดถึงหน้าฝนเมื่อสักครู่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณฟังช่วงหน้าฝนแบบนี้นะเรื่องราวของไข้หวัดเอ่ยหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็อาจจะถามหากันได้ง่ายขึ้นนะฮะเรื่องราวโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็มีแว่วๆมาอีกแล้วนะดูไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแต่มาฟังเพลงกัน

อเนื่องเลยดีกว่าพาเรทชุดนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรเลยแล้วกันนะฮะตามคำขอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักรักเธอรักมากเธอทำให้ฉันรู้สึกว่าได้รับปริญญาโอ้ขั้นนั้นเลยนะอ่ะแต่เริ่มต้นด้วยกลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิต

0: นี่คอมเมนต์บอกว่าลูกติดไม่ว่าผัวอย่าติดมาก็พออะกรูเอ๊ยยังไงเนี่ยคุณนิสาขอบคุณด้วยนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาสื่อผลงานเพลงครับก็ฟังเพลินๆนะรวมมิตรวันนี้รวมมิตรกลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตก็มอบให้พี่นิดสุดสวยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวไก่ซอยมหาดไทยต่อด้วยปริญญาใจพี่นางสิริพรอมัยพงษ์เพลงนี้คุณตะวันสวนหลวงฝากไว้ครับมนรักแม่ห้องสอนพี่ไม้พี่รมพรนะเพลงนี้ก็ทางหลังไมค์เช่นกันคุณเล็กสิงห์บุรีนะและปิดท้ายด้วยฮักสาวลูกติดจากคู่แฝด OA ก็เชฟพงเจนี่ฝากไว้นะฮะทาง SMS อะมีเอ้ยสาบักแดงก็เพิ่มเติมมาบอกว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะฟังแถวๆมีนบุรีตอนนี้โอ้ยเอ้ยนี่ขอหลดต่ำด้วยละกันนะคะแม่น้ำหนึ่งครับฝากเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของน้องท็อปพสุพัฒน์และมีหลายข้อความขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเข้ามาด้วย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับสวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงด้วยบอกว่าเมียติดแหละเอ้ยอย่างเนาะเอ้ยเนาะไออินแทนครับจากสปป.ลาวก็แวะมาฝากเพลงเมื่อสักครู่นะเพลงอะไรแล้วผมจำไม่ได้แต่เตรียมไว้แล้วบ้างแหละนะแล้วมีคุณยาย่าแก๊งซ่าคนน่ารักนี่นะบอกว่าปากเกร็ดตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกแดดออกด้วยแต่ที่อื่นเนี่ยไม่รู้ว่าตกเหมือนกันหรือเปล่าแต่ฝั่งนี้เงาเงาเพราะฝนตกแดดออกบังรอสันทักทายด้วยนะพี่นะหนุ่มสงขลาที่มาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วก็คนดวงเดือนขาประจำนะที่แวะมาเฝ้าขอเพลงกันทางไลฟ์สดพี่สาวเนื้อสุมาลาวันนี้ฝากเพลงหม้อหุงข้าวโจอี้พี่แม็กชาติไทยสวัสดีด้วยเช่นกันครับและมีบังรอสันนี่ขอเพลงมีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังของเด่นอาสยามเข้ามานะฮะอ่ะเดี๋ยวทยอยจะเสิร์ฟให้ตามคำขอแต่ช่วงเวลาของจอคิวิทครับรำกันต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะใครที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus เรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะวันที่หนึ่งนี้จะได้แบบว่าใช้จ่ายใช้สอยกันตามสะดวกกันเนาะแต่ช่วงนี้ครับอาดวงดีศรีวิชัยเขาก็แบบว่ามาทันยุคทันสมัยทันกระแสช่วงนี้ด้วยนะเขาบอกว่าต้องรำวงฉลองกันสักนิดนึงลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกับเพลงนี้รำวงคนละครึ่งจากอาดวงดีศรีวิชัย

เขาน่าสิเปิดโตเจ็บปวดแล้วหัวใจคักเด้กินเหล้าจนเต้แล้วห้องให้ตาโปปวดถามว่าเป็นอย่างมาจังมีน้ำตาไหลย่อยพาโลขอโทษที่น้องมันโง่ขอโทษเจ้าผัวคนโต

หตุที่3สัปดาห์นี้ครับไอ้ทุยเงินจากวงแอลกอฮอล์นะฮะพี่ปุ้ยของเราในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
5: ไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่

0: ไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ไอ้โปร

0: ้งปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: กันตาสาวลินครับกันจากเอ้ยจินจินตลาพุลาบก็มาให้พี่ทวีศักดิ์จากสุรินทร์ด้วยนะครับฝากไว้ทางหลังไม
1: ค์เพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพิ่มเพลงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับ 17:54 นาทีก็ทักทายทาง SMS ก่อนและการเพิ่มเติมมาจากพี่วิภาขอเพลงกลางดาวทิ้งไว้นะและมีขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอไม่ได้ฝากชื่อพี่บุ๋มนครพนมครับโปรดพิจารณาดำรงวงทองมอบให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และทุกแพลตฟอร์มส่วนทางไลฟ์สดนะครับสวัสดีไปถึงสาวสวยชื่อทองรวมด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณพี่นับดาวปลายฟ้าคุณนุ่นกฎชพรนะคุณนิสายังคงอยู่แล้วก็ไออินเทนไออินแทนก็ยังคงอยู่นะฮะพี่จรัสสวัสดีด้วยนะครับพี่มังกรขอเพลงจะไปของน้องเก๋วันทการเดี๋ยวดูให้ชั่วโมงหน้าแล้วกันนะจ๊ะคุณยายพอเพียงก็ฟังอยู่อ่ะขอบพระคุณด้วยพี่เล็กวงอนันต์สวัสดีนะพี่นะมาช่วงนี้ฟังเพลงทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่ากับเพื่อนเพลงหวานครับผมก็ฟังเพลงพี่แจ้สักนิดนึงหวานสมใจเลยแต่เพลงนี้ก็แอบเศร้าอยู่นะฮะฝันลำเอียงครับจากพี่แจ้ดนุพลแก้วการเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติชั่วโมงหน้าเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกเข้ามาอีกเพียบเลยจริงๆเดี๋ยวทยอยจัดเสิร์ฟให้นะครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้อังคารที่26พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลบางกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็พี่ไพศาลลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วเนี่ยได้รับ SMS แล้วหรือยังฮะ
2: เมื่อประมาณสักบ่ายๆเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มี SMS แจ้งมาว่าผมจะได้รับเงินเริ่มแบบในวันที่1มิถุนายนนี
1: ้อ๋องั้นแสดงว่าส่งมาล็อตเดียวกันเลยบ่าย2กว่าๆเหมือนกันเลยครับ
2: อ๋อเอ๊ะทำไมตรวจเร็ว
1: 2วันเองฮะ
2: 2วันได้เลย
1: ระบบบอกว่า3วันแต่ว่าระบบมันไวขึ้นครับก็อย่างที่รอบที่แล้ว 300,000 ต่อ1วินาทีใช่มั้ยรอบนี้ 700,000 นะฮะ
2: ครับ
1: ก็แสดงว่ามันเสถียรขึ้นครับ
2: ตัวเลขล่าสุดที่ลงทะเบียนสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่เท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ตอนนี้เหลืออยู่5.1 ล้านครับ
2: 5.1 ล้านโอ้ก็
1: 25.9 ล้านเข้าไปแล้วฮะ
2: มันจะเหลือประมาณสัก
1: 24.9 ล้าน
2: ผมคิดว่าประมาณสัก1.2 ล้านสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลำเค็ญกันนะ
1: ครับ
2: ก็คือจะต้องไปที่ธนาคารกันเนี้ยวันนี้ผมไปธุระที่ธนาคารกรุงไทย
1: ครับ
2: ปรากฏว่าทำธุรกรรมอะไรไม่ได้เลยต้องกลับเลย
1: เพราะว่าคนมารอขอสแกนหน้าขอลงทะเบียนอย่างนี้
2: คนต่อคิวยาวหมดเลยแค่จะไปขอกดเงินที่ตู้ ATM ยังกดไม่ได้เลย
1: ครับ
2: ต้องไปกดเอาไอ้ตู้ ATM ของอันอื่นเขาอะ
1: เอาภูไปอย่างนี้แหละ
2: ภูไปเฮ้ยเราก็จำไม่ได้ว่าเราเคยกดกี่ครั้งแล้วเขาจะหักไหมแต่ดีไม่หัก
1: ครับ
2: ไอ้ที่เราจะไปกดตู้ ATM ของกรุงไทยก็เพราะว่าถ้าไปตู้ภูที่มัน
1: รอบ3หักเงินแล้วครับ
2: เขาจะมีหักเงินไง
1: ครับ
2: เขาจะมีหักค่าธรรมเนียมใช่ไหม
1: ครับ
2: ผมก็คิดว่าเอ้ยไหนๆมาที่ห้างแล้วก็ไปที่สาขาโอ้โหที่ไหนได้คนนี้นั่นคิวยาวเลยต้องแล้วแต่เจ้าหน้าที่เขาดีมาจัดแถวต่อ
1: ที่เห็นเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าหนุ่มสาวไปครับเนี่ย
2: มันก็วัยกลางคนก็เยอะนะ คนสูงอายุก็มีแต่หนุ่มสาวไม่มีอยู่แล้ว
1: ครับอันนี้เขาคล่องฮะเรื่องของระบบแอปพลิเคชันอะไรประมาณเนี่ยฮะ
2: 40-50ก็ยังเห็นอยู่นะ
1: ครับ
2: แต่60ขึ้นเนี่ยเยอะ
1: ก็ภาพขาวตั้งแต่เช้าเที่ยงแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยนะครับสีคิ้วโคราชเอ่ยอุดรเอ่ยคนแก่ทั้งนั้นเลยพี่ไพศาลฮะ
2: เนี่ยผมก็คิดว่าประมาณสัก1.2 ล้านสุดท้ายเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ค่อนข้างลำเค็ญอ่ะ
1: ครับ
2: โอ้บ่นกันอุตลุดเลย
1: วัยรุ่นบอกโอ้โหไวมากไม่ถึง10วินาทีลงทะเบียนได้แล้วแต่คนเฒ่าคนแก่บอกว่าทำไมขั้นตอนมันยุ่งยากไม่เหมือนกับจ่ายเงินผู้สูงอายุเลย60ปีวนเข้าเลยเนี่ยทำไมไม่เอาระบบแบบนั้นเนี่ยเขาบอกอย่างงี้ฮะ
2: คือมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าไอ้โครงการอย่างเนี้ยมันจะต้องใช้จ่ายผ่านสมาร์ทโฟน
1: ครับ
2: คือลงทะเบียนเนี่ยเสร็จแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยต้องใช้พร้อมกับ
1: แอปพลิเคชัน
2: สมาร์ทโฟนเพราะมันต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชัน
1: ใช่ครับ
2: หลายท่านก็บอกว่าโอ้ยแจกไปเลย 2,000 นี่ยังดีแจกเป็นเงินสดเลยอย่างนี้มันโอ้โหยุ่งยากอะไรเงี้ยมันคือเข้าใจอยู
1: ่
2: อะเวลายุ่งยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องง่ายกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือยังไงมันต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชันไง
1: เขาจะได้1รู้นะฮะว่าซื้อขายจ่ายแจกอะไรบ้างแล้วก็2กลัวเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อย่างรอบที่แล้วของรัฐบาลแพทองธารน่ะพี่เวสารแจก10,000นึงเนี่ยตรงวัตถุประสงค์ไหมอ่ะพายุเศรษฐกิจเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะ
2: นั่นน่ะไปใช้นี่ซะเป็นส่วนใหญ
1: ่กด ATM ปุ๊บยิ้มได้มาสักให้ยิ้ม10วิอ่ะแล้วก็ยื่นส่งต่อมือที่2ไปแล้วเรียบร้อย
2: ส่วนใหญ่ไปใช้นี่เพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ค่อยเอาไปจับจ่ายใช้สอยทำให้มันเกิด
1: ครับ
2: ไอการหมุนเวียนอะไรมาก
1: ครับ
2: เพราะว่าไหนๆมาแล้วได้เงินก้อนนี้ก็เคลียร์หนี้ไปนะ
1: ครับ
2: เคลียร์หนี้ไป
1: ระบบเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนมันไม่เคลื่อนใ
2: ช่ไหมเห็นแต่ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาแจกแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเลย
1: ครับได้เงินมาคุณใช้อะไรก็ได้
2: ตามมัธยาศัยเลย
1: ใช่ครับ

0: พ่อคุณล่ามเลย
1: ครับใครใครค้าๆเลยใครใครค้าขายเลย
0: ใช
1: ่กับ
0: ตามอัธยาศัยเลยแต่นั่นก็ดูก็ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์นะ
1: ครับครับ
0: ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: นายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ให้สัมภาษณ์ตรงมาจากฝรั่งเศสเลยนะพี่เพศานครับปลื้มวันแรกลงทะเบียนทะลุ25ล้านคนไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสัญญาณตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐอยากเห็นวันที่1นายกบอกอย่างนั้นครับด้วยความกระวนกระวายอยากเห็นการจ่ายเงินเข้าสู่ระบบขอประชาชนใช้สิทธิ์ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่โครงการแจกเงินแต่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนแบบ60-40นะฮะเชื่อว่างบประมาณ 200,000 ล้านบาทจะช่วยกระตุ้นแรงจ่ายหนุนฐานการเงินของประเทศนะครับนี่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มาเลยนะครับถึงการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับขณะนี้เหลืออีกประมาณ5ล้าน3นะฮะแต่ว่าก่อนขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยเหลือประมาณ5ล้าน1ครับก็บอกว่าเราให้สิทธิ์ทั้งหมดได้30ล้านเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคลังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการยืนยันตัวบุคคลก่อนเข้าแอปพลิเคชันของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานวันเดียวเนี่ยมีประชาชนขอรับสิทธิ์ยืนยันถึง25ล้านคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการตอบสนองต่อโครงการที่รัฐบาลตั้งใจผลักดันออกมาครับเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายและก็ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่โลกกำลังเผชิญสภาวะการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานรัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งเนี่ยเพราะมันเป็น 60-40 น่าจะทำให้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดต้นทุนของประชาชนเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสิทธิ์เนี้ยไม่เหมือนตอนคนละครึ่งนะฮะที่มีเวลา2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคมแล้วก็หมดลงไปพร้อมกับวาระรัฐบาลแต่เมื่อประชาชนให้รัฐบาลของตัวได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยจ่ายเต็มเลยนะฮะ4เดือนนะครับก็60-40เนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับจะทำอย่างไรก็รอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับจะให้เดือนละ 1,000 บาทก็ขอวิงวอนฮะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนใช้ทุกเดือนเพราะรัฐบาลให้สิทธิ์ถึง30ล้านคนหากไม่ใช้สะสมไม่ได้นะฮะเราต้องมีการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณอันนี้นายกก็ย้ำประมาณนี้ครับพี่ไพศาลฮะ
0: ครับก็วันที่หนึ่งนะก
1: ็
0: เริ่มเลย
1: วันที่หนึ่งมิถุนายน
0: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปโดยราบรื่นนะการลงทะเบียนผ่านไอ้แอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: ที่ตั้งแต่วันแรกมาแล้วครับจะเรียกว่าสะดุดนิดเดียว
1: หน่วงเขาเรียกหน่วงนิดเดียว
0: อาจจะใช้ว่าหน่วงเด
1: ีย
0: วแต่เนี้ยอย่างผมที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนที่จะต้องไปติดต่อที่แบงก์อันนี้นะก็จะขุกขักหน่อย
1: โอ้เมื่อเช้าจัดรายการไงพี่เพศาน
0: แล้วก็ยังผมเชื่อว่ายังจะมีไปอีกหลายวันจนพ้นกำหนด
1: หนึ่งลืมรหัสสองเปลี่ยนโทรศัพท์อันนี้มันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยไงฮะมันต้องเข้าสู่ระบบขั้นตอนสแกนใบหน้าลงทะเบียนอันนี้ทำยาก
0: เออมีแอปมีอะไรหมดแต่จำไม่ได้ว่ามันกดรหัสตัวอะไรนั่นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยุ่งเลยนะ
1: บัตรประชาชนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ต้องสแกนหน้านะฮะให้ผ่านต้องยิ้มอีกแสงฟงแสงไฟเห็นตู้ ATM มั้ยครับพี่เวสารเอาผ้าห่มเอาผ้าเช็ดตัวไปคลุมกันป้องกันแสงเพื่อจะได้สแกนให้มันได้อะลักษณะนั้นกันเลยครับผู้เฒ่าผู้แก่และสิ่งสำคัญไอ้ที่มีโทรศัพท์แบบไม่ใช่สมาร์ทโฟนน่ะก็ต้องเปลี่ยนขอลูกขอหลานขอโทรศัพท์ใหม่เพื่อจะรับเงิน 4,000 บาทเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความสำคัญแล้วก็เขาก็เห็นความจำเป็นว่าเขาต้องได้เงินส่วนนี้พี่เบสานแม้ต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ยอมฮะ
0: มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก60ขึ้นอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าขอตังหลานแล้วก็จ้างมอเตอร์ไซค์ให้มาส่งที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยที่อยู่ในตัวเมือง
1: ครับ
0: มาตั้งแต่6โมงเช้าประมาณสัก10โมงอ่ะเรียบร้อย
1: ครับ

0: ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่โทรศัพท์ไม่มีเน็ตเป็นโทรศัพท์ที่ใช้เฉพาะโทรออกแล้วก็ถามว่าเราจะยังไงบอกไม่เอาละกลับบ้านละไม่เอา
1: ครับ
0: นึกไม่นึกว่าจะมีปัญหาก็คือจริงๆแล้วไปจ่ายเงินเพิ่มเติมเน็ตก็จะได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไปเติมเงินที่ให้มันมีเน็ตมาครับโหลดแอปพลิเคชัน
1: เจ้าหน้าที่ไม่แนะนำเขาไปหรอครับเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมดูลักษณะโทรศัพท์เขามันก็เป็นโทรศัพท์ที่เป็น
1: สมาร์ทโฟนแล้ว
0: แค่ซื้อไอ้
1: ซื้อซิมเน็ตมาเท่านั้นเอง
0: ซิมเน็ตเท่านั้นมาแต่ว่าก็โอเคคงแบบไม่เอาละขนาดว่าต้องขอตังหลานนั่งบริษัทมา
1: ตั้งใจเต็มที่แล้วนะฮะ
0: ก็ไม่คงจะจำกัดจำเพียแล้วก็ประมาณนี่ไง
1: คร
0: ับไม่ทราบ
1: ครับครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะไม่น่าเชื่อนะไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหา
1: ครับเอาแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีอีกอย่างที่พี่ไพศาลเมื่อวานเนี้ยนะฮะบอกว่าอาจจะต้องไปกู้ไปยืมนอกระบบมาเราต้องเติมเงินไปก่อนไงฮะวันหนึ่ง134 บาทเพราะเขาให้ใช้200ใช่ไหมครับเราออก 40% รัฐออกให้ 60% เนี่ยคิดเป็นเงินละถ้าวันละ200เนี่ยเราออก134 บาทมันคือ133 บาทกว่าๆ134 บาทแล้วต่อเดือนก็ประมาณสัก667ถ้ามันไม่มีคนเราไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆไงพี่เบสาน
0: ถ้ามีลูกมีหลานมีญาติขอเขาให้เขาโอนมาก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ไม่มีก็
1: เราจะไปซื้อของยังไงฮะ
0: เพื่อที่จะต้องได้ใช้ 4,000 ก็ต้องไปยืมมาสัก 2,000
1: ครับใช่
0: 2,000 3,000 ใช่ไหม
1: ครับมาเติมเงินเข้าไปก่อนฮะเพื่อเป็นเหมือนกับกุ้งฝอยอ่ะเพื่ออย่างน้อยก็ได้สินค้าที่เราต้องการให้เขาลดลงอ่ะนะฮะเราจ่ายแค่ 40% น่ะ
0: ก็ 4,000 ต้องเติมเท่าไหร่ล่ะรวม4เดือนเนี่ยเดือนละ133ใช่ไหม
1: ใช่วันละ133ฮะ
0: วันละ133
1: ครับ
0: เดือนหนึ่งก็600กว่าบาท
1: ครับ667บาท
0: 667บาท
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เดือนหนึ่ง
1: ฮะ
0: 6424
1: ก็2,300กว่าประมาณเนี้ย2,300-2,400อันนี้เราต้องออกไปก่อนไงเราต้องเอาเงินเติมเข้าไปใน wallet ก่อนไงฮะเราจึงจะไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยได้ไงอันนี้พอเราเอาเงินเข้าไปรัฐบาลเขาจึงเอา 60% มาให้เราไงแต่ถ้าเราไม่มีเติมเข้าไปมันก็ใช้ไม่ได้ไงครับ
0: ครับแต่จำนวนเนี่ยผมก็ยืนยันนะผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก30 ล้านเนี่ยยังไงพอก็เหลือแต่ว่าท่านที่จะต้องไปคุกคลักหน่อยลงเองไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ต้องไปที่สาขาเนี่ยก็ยังมีเวลาถึงวันที่เท่าไหร
1: ่29ครับ
0: 29วันศุกร์นี
1: ้ครับ
0: ก็ใช้ความพยายามหน่อยก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ถ้าวันนี้ไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็ลองไปพรุ่งนี้ดู
1: ครับ
0: ถ้าต้องไปถึง2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยนี่ผมว่าก็ต้องให้ปรงนะอันนี้ต้องตัดใจแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: 2วันแล้วยังไม่เรียบร้อยเนี่ย
1: คือ1สมาร์ทโฟน2หลักฐานฮะบัตรประจำตัวประชาชนนะฮะแล้วก็เรื่องของสแกนใบหน้าใบหน้าเพี้ยนใบหน้าเปลี่ยนไปนิดนึงอ้วนผอมต่างกันนี่ก็ลงทะเบียนยากนะฮะสแกนยากครับพี่เบสาน
0: ไปที่สาขายังต้องสแกนหน้าไหม
1: เจ้าหน้าที่เขาทำให้หมดครับ
0: เจ้าหน้าที่สแกนให้เองหร
1: ือว่าเจ้าหน้า
0: ที่สามารถคุณป้า
1: ค
0: ีเคอร์
1: นะคุณป้ายืนนิ่งๆนะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเอาสมาร์ทโฟนส่องหน้าเราเลยครับผมเคยเข้าไปยืนรอคนก่อนหน้าผมที่เขาสแกนนะ
0: ให้ลูกหลานทำไม่ได้นะต้องมาถึงมือเจ้าหน้าที่นะ
1: ใช่ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะรู้เทคนิคของเขาครับก็มันถึงมีกิมมิคไงพี่เบสานฮะบางท่านไปในชุดผ้าเหลืองก็ต้องเอาคิ้วปฏิกอะมาแตะที่ตรงคิ้วอะมันจึงสแกนได้ครับผมสั้นผมยาวผอมลงไปหน่อยหนึ่งสวยขึ้นมาเนี่ยก็สแกนยากแล้วครับ
0: ผมนี่ไม่ยุ่งยากเลยมันก็มีแต่คอยอ่านนะเพราะว่าเราถอดแว่นแล้วอ่านไม่ค่อยเห็นไง
1: ครับ
0: ใส่แว่นก็ไม่ได้ต้องถอดแว่นเพราะถอดแว่นปุ๊บอ่านไอ้ข้อความที่มันส่งมาไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: ทำไม่ค่อยทัน
1: อ
0: ะให้เอาหน้าเข้าให้เอาหน้าออก
1: ครับ
0: อย่าขยิบอย่าหลับตาไอ้เงี้ยมันจะมีใช่ไหม
1: ครับ
0: เอาหน้าเข้าฮะเอาหน้าออก
1: หันหน้าหันซ้ายหันขวา
0: หันมันจะมี
1: ครับ
0: แต่เราอ่านไม่ค่อยออก
1: อ
0: ยุ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไวนะฮะรอวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเงินจะโอนเข้าเดือนละ 1,000 บาทเป็นจำนวน4เดือนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะจากปัจจุบันเนี่ยเงินเข้าเดือนละ300อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะโอนเติมให้อีก700

0: บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนอันนี้คุณจับจ่ายใช้สอยร้านธงฟ้าได้เลยครับ
1: ครับพักกันก่อนสักครู่ไหมครับ
0: ครับครับพักครู่เดียวครับ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตอนนี้การ18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับแม่คุณสวงคุยเข้ามานะ 2,300 จะ 40% ได้ยังไงเอาลองคิดคร่าวๆดูฮะเดือนละประมาณสัก
1: น่าจะ2น่าจะเกินนะน่าจะเก
0: ิน 2,600 2,700 ประมาณนะ 2,600 กว่าประมาณเนี้ยครับไวๆคิดไวๆครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับฮะวันนี้กระทรวงคมนาคมได้สรุปผลสอบ2เหตุที่เกิดในระยะเวลาใกล้ๆกันนะ
0: สีคิ้วกับพระราม2
1: ก็คือเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพอุบลราชธานีที่สีคิ้ว
0: ครับ
1: จนมีผู้เสียชีวิต31รายนะแล้วก็ก็อีกอันนึงก
0: ็คือ
1: เร
0: ื่
1: องของเครนถล่ม
0: ครับ
1: ที่พระราม2เอาเรื่องเครนถล่มก่อนนะ
0: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมเปิดผลสอบเหตุเครนถล่มที่ถนนพระรามถนนพระราม2นะครับเกิดจากความบกพร่องในการติดตั้งและขั้นตอนทำงานที่ผิดพลาดของผู้รับจ้างและความหละหลวมผู้ควบคุมงานนะฮะอันนี้ทั้งสองกรณีเลยนะ
0: ครับ
1: ทั้งสองกรณีเลยโดยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
0: ก็ทางกระทรวงคมนาคมบอกว่ามันล้มเหลวทั้งระบบเลยฮะทั้งคนทั้งระบบทั้งบริหารจัดการการทำงานในไซต์งานก่อสร้างอะครับพี่ไพศาลฮะ
1: เอาพระรามสองเนี่ยเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82ถนนพระรามสองและเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนตกทับเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็จากเหตุคานปูนและเครนพังถล่มทางหลวงพิเศษหมายเลข82เมื่อวันที่15มกราคม69เวลา 9:15 นาทีเครนยักษ์ที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานพร้อมกับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปน้ำหนักรวมหลายร้อยตันได้พังถล่มลงมาทับถนนพระราม2นะ
0: ครับ
1: โดยถล่มลงมาในระหว่างที่ประชาชนกำลังใช้เส้นทางมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ2รายอันนี้เขารวมแล้วก็ถือเป็นความผิดพลาดของผู้รับจ้างแล้วก็ความหละหลวมของผู้ควบคุมงานแต่กรมทางหลวงมีมติยังไม่ยกเลิกสัญญากับทางอิตาเลียนไทยในโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม2นะ
0: ครับ
1: เนื่องจากโครงการคืบหน้าไปมากถึง 88% และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนหากโครงการหยุดชะงักนะครับแต่ว่าในส่วนของรถไฟเนี่ย
0: ครับที่สีคิ้ว
1: อันนี้จะเตรียมยกเลิกสัญญาแล้วก็ขึ้นบัญชีดำจะเลี่ยนไทย
0: เขาเหลืออีกนิดเดียวไม่ใช่หรอพี่ไพศาลใช่ไหม
1: ก็เหลือ
0: 200เมตรหรือ100เมตร

0: ช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ที่สถานีหนองน้ำขุ่นนะ
1: ครับคือบริเวณพระราม2เนี่ยเขาบอกว่าเกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์รองรับเคลนผิดตำแหน่งทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเหล็กขยายตัวแล้วก็เกิดแรงดันสะสมจนโครงสร้างเสียสมดุลแล้วก็พังถล่มครับขณะเดียวกันผู้รับจ้างยังดัดแปลงอุปกรณ์หน้างานโดยไม่ได้รับอนุมัติใช้เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรใบปจ.1ที่หมดอายุและผู้ควบคุมงานไม่ได้ไม่ได้สั่งหยุดงานแม้พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้เสนอแนวทางแก้ไขแล้วครับก็คือให้ตรวจใบปจ.1ของเคลนและก็เครื่องจักรหนักทุกชิ้นทุกโครงการทันทีห้ามดัดแปลงเคลนหนักโดยไม่มีการอนุมัติพร้อมทั้งออกมาตรฐานกำกับการใช้เคลนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทุกโครงการอันเนี้ยล้อมข้อไปก่อนเลยนะฮะจะตรวจสอบทุกโครงการครับพี่เวสานฮะส่วนที่สีคิ้วเนี่ยนะครับพบว่าไม่ใช่ความผิดพลาดของช่างคนเดียวนะฮะแต่ว่ามันเป็นความล้มเหลวของเชิงระบบจากทุกฝ่ายผู้รับจ้างครับบริษัทก่อสร้างอิตาเลียนไทยข้ามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือเริ่มงานโดยพละการโดยไม่มีใบอนุมัติไม่แจ้งวิศวกรผู้ควบคุมงานไม่ขอปิดการเดินรถไม่มีการแจ้งรถไฟเพื่อขอระงับการเดินรถในขณะที่ทำงานเหนือทางรถไฟทั้งที่สัญญากำหนดชัดเจนว่าต้องทำหลักฐานเดียวที่พบก็คือหนังสือ Windows Time ระหว่าง 20-30 มกราคม69ซึ่งช้ากว่าวันเกิดเหตุถึง6วันครับพี่ไพศาลฮะก็ไม่เปลี่ยนเหล็กยึดตามกำหนดที่ปรึกษาคุมงานเคยมีหนังสือแจ้งเวียนนะฮะใช่ครับก็เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเหล็กยึด PT bar ทุก60รอบการใช้งานแต่ว่าผู้รับจ้างสัญญา3และ4อ้างว่าไม่ทราบนะฮะทั้งที่เกิดอุบัติเหตุชิ้นส่วนสะพานตกในโครงการทางด่วนพระราม2เมื่อปี2566ไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณทำครบ60รอบให้เปลี่ยน PT bar นะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีหนังสือแจ้งเวียนเตือนผู้รับจ้างทุกสัญญาแล้วแล้วก็ไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเคลนตามรอบที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดให้ตรวจทุก3เดือนแต่พบว่ารอบการตรวจสอบที่ผ่านมาล่าช้ากว่ากำหนดและเอกสารรับรองยังครอบคลุมแค่ชุดอุปกรณ์ยกเพียง1ใน4ที่ต้องตรวจเท่านั้นนะ
0: ฮะอันนี้เป็นผู้รับเหมานะ
1: อันนี้ผู้รับเหมาครับ
0: ที่ปรึกษาควบคุมงานถูกระบุว่าไม่มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานตามสัญญาโดยเจ้าหน้าที่เซฟตี้ลงพื้นที่เพียงสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งอีกทั้งยังพบพฤติกรรมลงนามอนุมัติงานล่วงหน้าและย้อนหลังนานสูงสุดถึง3สัปดาห
1: ์ครับ
0: โดยผู้บริหารรับรู้แต่ไม่ดำเนินการแก้ไขรวมทั้งไม่เคยตรวจสอบสภาพเครนและขั้นตอนการทำงานจริงตลอดช่วงการใช้งานส่วนรฟท.ในฐานะเจ้าของโครงการถูกชี้ว่ามีการบริหารงานเกินกำลังโดยมอบหมายให้วิศวกรโครงการ1คนดูแลพร้อมกันถึง5สัญญา
1: ครับ
0: ส่งผลให้การกำกับดูแลสัญญาที่เกิดเหตุละหลวมกว่าสัญญาอื่นและปล่อยให้ภารกิจด้านความปลอดภัยตกอยู่กับที่ปรึกษาควบคุมงานเพียงฝ่ายเดียวทั้งที่ตามกฎหมายรฟท.ยังมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้พฤติกรรมทั้งหมดถือเป็นการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรงตามสัญญาข้อ10และข้อ24อาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายทั้งบอกเลิกสัญญาการขึ้นบัญชีดำทั้งผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการโดยรฟท.จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก็ยังไม่บอกว่าตกลงจะขึ้นบัญชีดำจะยกเลิกสัญญาอะไรยังไงหรือเปล่าจะพิจารณา
1: ก็ไอ้สมุด
0: จะพิจารณา
1: พี่เวสานไอ้สมุดพกที่กระทรวงคมนาคมเคยเอามาโชว์ไม่แน่ใจว่าจดไปกี่บรรทัดแล้วฮะหรือว่าหมดไปกี่เล่มแล้วครับแต่ว่าทางหลวงอ่ะ M82 ที่พี่เวสานบอกว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนการยกเลิกสัญญาเพราะว่าจะไปมีผลกระทบกับการก่อสร้างเพราะไอ้ของทุกอย่างอยู่ข้างบนไปหมดแล้วนี่นะครับแต่เขาบอกว่าแม้ไม่ยกเลิกสัญญานะครับแต่ว่าทางหลวงไม่มั่นใจทีมงานที่ทำแล้วครับจึงให้ยุติการปฏิบัติงานแล้วก็บังคับให้ไปหาบริษัทที่มี

0: ู้เชี่ยวชาญด้านเครนที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ามาทำงานแทนบริษัทปัจจุบันฮะ
1: เอาซอร์สของอิตาเลียนไทยใช่ไหม
0: ครับเพื่อให้การ
1: ไปเปลี่ยนเอาซอร์ส
0: ใช่ครับเพื่อให้การก่อสร้างเนี่ยมันเสร็จตามแผนงานปัจจุบันงานมันคืบไปแล้ว 88% เหลือการติดตั้งอีกสัก2สแปนก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์จากนั้นจะเก็บรายละเอียดต่างๆและพร้อมเปิดให้บริการช่วงเอกชัยบ้านแพ้วได้ในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ครับอ่ะก็คือไม่ยกเลิกสัญญากับบริษัทเพียงแต่ว่าผู้รับเหมาอะนะฮะคุณไปหาบริษัทที่มันมีมาตรฐานมาให้เราไว้ใจหน่อยได้ไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับ
1: ก็สรุปว่ายังไม่อิตาเลียนไทยยังทำต่อนะสำหรับพระราม2
0: ครับ
1: ไอ้ทางด่วนข้างบน
0: ทางด่วนข้างบนครับ
1: ส่วนรถไฟก็มีโอกาสที่อาจจะถูกบอกเลิกสัญญาขึ้นแบ็คลิสต์แต่ว่ามันก็คงจะต้องส่งไปที่ผู้ที่เขามีอะไรฝ่ายที่เขาทำสัญญาอะไรมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมกรมบัญชีกลางหรืออะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: เพื่อที่เป็นคู่สัญญาส่งผลสอบนี้ไปให้คู่สัญญาเขาพิจารณา
0: แต่เอกชนเขาก็ร้องมาเขาเลยอีกนิดเดียวเนี่ยประมาณ
1: เขาคงจะเป็นลักษณะอุทธรณ์ได
0: ้ครับ
1: เขาจะปิดงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะ
0: ครับถ้าถือว่าผลสอบออกมาก็ค่อนข้างจะไวพอสมควรนะพี่ไพศาลเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักต้นปีใช่ไหมมกราคมพาประมาณ
1: ก็ยกเลิกสัญญาอาจจะยังอนุโลมให้ปิดงานให้เรียบร้อยเพราะเหลือนิดเดียวแต่ว่าแบ็กลิสต์ไม่ให้รับงานการรถไฟเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็คือจากนี้ไปงานของการรถไฟก็อิตาเลียนไทยเข้าไม่ได
0: ้ก็ลักษณะของทางกระทรวงคมนาคมก็จะมีมาตรฐานของเขาอยู่พี่ไพศาลนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณผิดพลาดคุณมีปัญหาจำนวนงบประมาณหรือว่างานที่คุณจะได้เนี่ยมันจะย่อลงไปมันจะลดลงไปครับพอลดลงไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ของทางกระทรวงอีกก็อาจจะได้งานที่มันเล็กลงไปในอนาคตภายภาคหน้าแล้วต้องยังมีผิดพลาดมีข้อที่จะต้องมีอุบัติเหตุเกิดลักษณะนี้อีกก็จะได้งานเล็กลงไปหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในการยื่นประมูลเลยด้วยฮะลักษณะนี้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ลาดกระบังสะพานข้ามแยกที่ถล่มฮะเรื่องนี้มันก็เงียบไปเลยนะครับยังไม่มีบทสรุปเหมือนลักษณะนี้เลยนะฮะ
1: อันนั้นก็มีเสียชีวิตหลายคนนี่
0: ใช่ครับคารถเลยนะฮะใช่ครับอ
1: ันนั้นมันลงมาทั้งอันเลย
0: ใช่ครับอันนั้นดร.เอศสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะบอกว่าผมจอดอยู่แถวๆนั้นเลยปั๊มน้ำมันเลยกำเติมน้ำมันแล้วอยู่ๆก็โคลมลงมาเลยนั่นแหละฮะ
1: อันนั้นไม่มีรายงานเพิ่มเติมเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีรายงานข่าวหรือว่าตกลงมีการ
0: สรุปมันคืออะไรใช่
1: อะไรยังไง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คร
0: ับ เอาละฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา31นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: วันนี้ทางเลขากกต.ยอมรับนะครับว่ากรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคประชาชน
0: ครับ
1: จากกรณีที่หัวหน้าพักนะฮะคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิเนี่ยได้โพสต์ข้อความและให้สัมภาษณ์ในลักษณะพาดพิงองคมนตรี
0: ครับ
1: และรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งผู้ร้องมองว่าอาจเข้าข่าย

0: ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่งจะหลักๆอยู่นี่วันสองวันนี้เองไม่ใช่หรอ
1: ก็เพิ่งไปยื่นเนี่ยฮะไปยื่นกกต.
0: ตกลงใครยื่น
1: คุณศรีสุวรรณหรือเปล่าฮะใช่ไหม
0: คนที่ประกาศคนหนึ่งคุณศรีสุวรรณ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือไม่นะแต่คุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางธุรการแล้ว
1: ครับ
0: มาถึงกกต.แล้ว
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าคุณแสวงเนี่ยได้เปิดเผยบอกว่าคนที่มายื่นขอยุบพรรคประชาชนถ้ารวมๆแล้วนะพี่เพศานนะ60เรื่องอ่ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อะไรนะ
1: ไม่ใช่เรื่องล่าสุดเนี่ยครับ
0: ไม่ใช่เรื่ององคมนตรีอะไรนี้ด้วยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ด้วย
1: ใช่ครับที่แสดงทัศนะในหลายๆเรื่องแล้วก็หลายคน
0: พูดอะไรปั๊บยื่น
1: ที่เห็นต่างบอกว่าอันนี้มันจะเข้าข่ายนะฮะสามารถยื่นยุบพรรคได้เนี่ยยื่น
0: เดี๋ยวเดี๋ยวมีระบอบสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเดี๋ยวสวงสวจะเข้าชื่อยื่นอีกรอบ
1: ครับเขาให้เวลา3วันเนี่ยให้เวลา3วันครับใช่ครับ
0: ใช่อะไรเซาะกร่อนบ่อนน้ำลายอะไรก็เนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นว่ากำลังจะเล่นไปถึงมาตรา1-2วันนี้กรรมาธิการชุดนึงอ่ะที่มีคณะเห็นหน้าคุ้นๆอยู่อ่ะกล
1: ุ่
0: มเดียวกับชุดเมื่อวานนี่แหละนะแต่ว่าเขามาในนามคณะกรรมการของวุฒิสภาอะไรเขานี่แหละอีกชุดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขาดูประเด็นแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะเชื่อมโยงไปถึง112ด้วยถ้า112ก็ต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งความไม่ต้องไปอะไรใช่ไหม
1: ว่าเข้าองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าไง
0: เพราะมันกฎหมายอาญานี่นะ
1: ครับครับ
0: ก็คุณแสวงบอกขณะนี้เรื่องกล่าวอยู่ขั้นตอนกระบวนการธุรการแล้วต้องพิจารณาว่าลักษณะการแสดงความคิดเห็นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่โดยคำร้องยุบพรรคจะมีกระบวนการเริ่มพิจารณาจากนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงส่วนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นั้นขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากเป็นเรื่องเพิ่งส่งเข้ามาและจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนจะมีการตั้งอนุชุดใหม่เพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่ผู้แสวงบอกว่าในระบอบการตรวจสอบเรื่องยุบพรรคในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนและพร้อมที่จะรับพิจารณาหรือไม่หากเห็นว่ามีมูลก็จะส่งต่อให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ถามว่าการดำเนินการของนายธนพงศ์ถือว่าเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่และกกต.จะนำบรรทัดฐานสารดูมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นโดยหรือไม่ผู้แสวงบอกขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดของข้อเท็จจริงทราบเพียงว่ามีผู้มายื่นคำร้องซึ่งกกต.ก็ปฏิบัติตามขั้นตอนปกติกับทุกพรรคการเมืองเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นพิเศษและเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่ผ่านมาก็เป็นไปได
1: ้
0: ส่วนถามคดีหัวสว.น่ะผู้แสวงบอกว่าความคืบหน้ากรณีพิจารณาคดีหัวสว.ขณะนี้กกต.กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูลที่ทางสำนักงานส่งไปให้คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่การประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: และเมื่อเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมแล้วก็จะเริ่มนับกรอบเวลา90วันที่กกต.จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายอันนี้เรื่องหัวสว.นะ
1: มีหัวสว.
0: กำลังพิจารณาศึกษาข้อมูล
1: ครับ
0: ที่ทางสำนักงานส่งไปให้และคาดว่าจะสามารถเข้าสู่ที่ประชุมได้ภายในต้นเดือนหน้า
1: ครับ
0: ต้นเดือนมิถุนายนครับ
1: ครับหนึ่งหัวสว.2เรื่ององคมนตรีนะที่คุณแสวงบอกว่าเดี๋ยวดูข้อเท็จจริงเสียก่อนส่วนตัวยังไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะว่าการกระทำดังกล่าวมันผิดกฎหมายหรือไม่ก็ยอมรับว่าบางอย่างมันเป็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงดังนั้นยังไม่ขอตอบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าระบบตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยทุกวันนี้คาดว่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ในมือกกต.เนี่ยนะพี่เบสาร60เรื่องครับแต่เมื่อมีเรื่องเข้ามาทางกกต.จะตรวจสอบข้อมูลเสียก่อนว่าพอจะรับดำเนินการต่อหรือไม่หากมีมูลจะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คณะจะถูกตั้งเอาไว้แล้วนะครับส่วนความคืบหน้าประเด็นสเปกเตอร์ซีของพรรคประชาชนคุณแสวงก็บอกว่าคาดว่าขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเท็จจริงส่วนประเด็นหัวเลือกตั้งสว.ก็คืบหน้ายังไงก็อย่างเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปนะครับว่าสำนักงานกกต.ส่งเรื่องให้นะครับคณะที่ปรึกษาหารือกันภายใน

0: ว่าจะมีรูปแบบการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็วได้อย่างไรและเมื่อทำการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประชุมนัดแรกโดยมีกรอบเวลาการพิจารณานับจากวันประชุมเวลา90วันภายหลังจากนัดประชุมวันแรกนะครับ
1: อ
0: ันนี้เรื่องของพรรคประชาชนนะครับ
1: ครับคำร้องที่ยื่นไปที่กกต.
0: ครับครับก็หลายเรื่องเลยที่ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบ้านการเมืองจนเขาบอกว่านี่มันนิติสงครามหรือเปล่าเนี่ยครับโอ้มาโถมหาเขาอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องของสว.สีน้ำเงินเนี่ยก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันไม่จบเลยนะพี่พิสาร
1: ครับ
0: แล้วก็บรรดาสว.ต่างๆก็ให้เวลาคุณเท้งเนี่ย3วันให้มาขอโทษนะฮะแล้วก็ออกมาอธิบายว่าหมายถึงใครกันแน่เนี่ยนะวันนี้เองเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยก็บอกว่าไม่มีหรอกระบอบสีน้ำเงินเนี่ยแต่พรรคสีน้ำเงินมีนะฮะเพราะว่าโลโก้ของพรรคภูมิใจไทยมันคือสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขอขอบคุณพรรคสีส้มด้วยเพราะคุณสนับสนุนเราอะตอนนั้นเรามีแค่70กว่าเสียงเองแล้วก็เรามีงานลงนาม MOA กันง่ายคุณมายกมือให้กับคุณอนุทินง่ายเป็นนายกรัฐมนตรี4เดือนแล้วก็เราทำงานเข้าตาประชาชนไงฮะและมีการเลือกตั้งกันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้เสียงมา192เสียงเนี่ยก็นี่ฮะบอกเกิดมาจากสีส้มนี่แหละที่ทำให้เรามาถึงทุกวันนี้ได้ครับ
1: วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถูกสื่อถามนะ
0: ครับ
1: เรื่องระบอบสีน้ำเงินที่กำลังปะทะกันอยู่ในขณะนี
0: ้ครับ
1: ระหว่างสว.แล้วก็พรรคภูมิใจไทยกับทาง
0: พรรคประชาชน
1: เชงแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยนะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็ไม่ประสงค์จะนิยามว่าเป็นระบอบสีใดแต่หากย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยถูกเรียกว่าระบอบทักษิณแล้วถอดชื่อคุณทักษิณออกไปพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันคือปัญหาว่าฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตได้หรือไม่และองค์กรที่ควรเป็นอิสระถูกตั้งคำถามว่าอยู่ภายใต้อานัตหรือเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้มีอำนาจฝ่ายบริหารหรือไม่คุณวิสิทธิ์บอกว่าประเด็นคดีหัวสว.เป็นเรื่องสำคัญเพราะหากมีการหัวสว.จริงจะไม่ใช่เพียงปัญหาของกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนทางไปสู่การแทรกแซงองค์กรตรวจสอบเนื่องจากองค์กรอิสระจำนวนมากที่มีที่มาผ่านกลไกวุฒิสภาและหากองค์กรเหล่านี้ถูกตั้งคำถามว่าเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารย่อมทำให้ผู้มีอำนาจบริหารไม่สามารถถูกตรวจสอบได้อย่างแท้จริงคุณพิสิทธิ์ยังกล่าวถึงปัญหาการตรวจสอบการทุจริตว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่เรื่องวัฒนธรรมลอยนวลแต่คือการใช้มาตรฐานไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: โดยตั้งข้อสังเกตว่าหากตรวจสอบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองมักไม่มีปัญหาแต่เมื่อเป็นฝ่ายเดียวกันเองหรือเป็นฝ่ายที่มีความเชื่อมโยงกับผู้มีอำนาจมักเกิดความรู้สึกในสังคมว่าไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังสิ่งที่สังคมต้องการคือความมั่นใจว่าองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐและองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบจะทำงานอย่างเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายฝ่ายบริหารนะแล้วยังได้กล่าวถึงบทบาทปปช.ว่าในฐานะผู้เคยมีส่วนผลักดันให้เกิดองค์กรตรวจสอบอย่างปปช.ตนก็รู้สึกผิดหวังที่วันนี้องค์กรอิสระหลายแห่งถูกตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือโดยบางคดีที่มีคำวินิจฉัยออกมาผ่านสายตาประชาชนพร้อมยกตัวอย่างกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงพอที่จะชี้ประเด็นผลประโยชน์ขัดกันตามกฎหมายปปช.มาตรา126เพราะประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ามีการแทรกแซงการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่แต่คือการที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งกำกับดูแลกระทรวงกับมีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่รับงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงนั้นเมื่อกล่าวถึงกรณีเลขาปวช.ระบุว่าสังคมป่วยคุณพิสิทธิ์บอกว่าสังคมป่วยเป็นโรคเกลียดการโกงและอยากให้เชื้อนี้ติดกลับไปที่เลขาปวช.และปวช.เพื่อประเทศไทยเลิกเป็นคนป่วยเอเชียพร้อมกับเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรทำให้ผู้ที่ออกมาเปิดข้อมูลและช่วยตรวจสอบรู้สึกเหมือนถูกข่มขู่ถูกต่อ

ว่าหรือถูกตั้งคำถามว่าเป็นฝ่ายผิดเสียเองแล้วก็ยังระบุว่าการเรียกร้องทุกอย่างต้องเป็นคดีหรือมีหลักฐานแบบใบเสร็จก่อนจึงจะยอมรับว่ามีปัญหาเป็นแนวคิดที่ย้อนกลับไปสู่ยุคเดิมทั้งที่การทุจริตระดับผู้ใหญ่จำนวนมากไม่สามารถหาหลักฐานแบบตรงไปตรงมาได้ง่ายโดยเห็นว่าข้อมูลเครื่องมือและเครือข่ายตรวจสอบจากภาคประชาชนควรได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้

0: าเทียบเคียงกันแล้วถ้าเราเรียกครั้งหนึ่งว่าสมัยคุณทักษิณว่าระบอบทักษิณคราวนี้ก็นั่น
1: ครับ
0: คือกัน
1: ครับ
0: นะไอ้อย่างนี้ถ้าออกมาในแนวอย่างนี้นี่สวต้องไปคิดกันวักเลยจะหาทางตอบโต้คุณอภิสิทธิ์ยังไง
1: ก็ถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันจะมีทั้งสวเสียงข้างมากใช่ไหมพี่เพศานและจะมีสวเสียงข้างน้อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้สวเสียงข้างน้อยเนี่ยอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสก็เคยออกมาบอกนะฮะแม้ว่าหรือคุณอังคณานีรภัยจิตก็เคยออกมาบอกนะฮะว่าเวลาทําอะไรเวลาคุยอะไรหรือตั้งแต่เวลาตอนเลือกกันเข้ามาพี่เบสานคนกลุ่มใหญ่ไม่คุยกับเราแต่เขาคุยกันหมดเรียบร้อยแล้วเขาต้องการอะไรประมาณนั้นฮะก็ลองเทียบเคียงดูสิครับว่ามันเข้าข่ายหรือไม่อะไรยังไงฮะหรือเขาอาจจะมีความเห็นทางการเมืองสอดคล้องต้องกันก็ได้เพราะมาจากกลุ่มหลากหลายสาขาอาชีพนี่ใช่ไหมล่ะฮะแม้กระทั่งเรื่องของการโหวตในหลายๆเรื่องนะฮะสิ่งที่สวเสียงข้างน้อยเนี่ยเรียกร้องและก็ขอเสียงสนับสนุนเนี่ยนะฮะอหอหมกด้วยพร้อมสับพี่ไพศาลพอถึงเวลาโหวตจริงๆเสียงเขาเป๊ะเลยฮะ
0: ใช่
1: อย่างไงก็สู้ไม่ได้ประมาณนี้ครับ
0: ไม่มี
1: แตกแถว
0: ไม่มีพลิกเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีแตกแถวไม่มีพลิกเลย
1: ครับครับ
0: เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย
1: เนี่ย ปัญหามาอยู่อย่างเนี้ยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแกนนำของภูมิใจไทยนอกเหนือจากคุณพลดอนออกมาโต้แล้วเนี่ยคุณสิริพงศ์ก็บอกว่านี่มันคือกิมมิกเป็นวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับ
0: คนโต้ก็มีหน้าที่โต
1: ้ครับ
0: ครับไอ้เรื่องที่มีการกล่าวหาก็ทำให้เสียหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องไม่ลืมนะเอาความเท็จมากล่าวหาก็เสียหายนะ
1: ครับ
0: เอาความจริงมาพูดก็บางทีก็เสียหายก็ต้องตอบโต้นะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าความเท็จมากล่าวแล้วทำให้เสียหายอย่างเดียว ความจริงมากล่าวก็ทำให้เสียหายได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบโต้เหมือนกันแม้จะรู้กันอยู่ว่าเป็นความจริง
1: ครับเดี๋ยวพักอีกรุ่นพี่ไพศาลครับ18:45 นแล้วครับ
0: ครับ

0: ่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียนพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลา47นาทีครับพี่เพศานครับ
4: ครับ
3: ก็มีประเด็นของคุณชลพัฒน์นาคสั่วฮะวันนี้ที่จับตาดูก็คือการประชุมของแต่ละพรรคการเมืองหลังจากประชุมครม.แล้วครับถ้าหลักๆ ก็ภูมิใจไทยว่าเขาจะมีมติโหวตยังไงกับกรณีของคุณชลพัฒน์เพราะว่า DSI มาขอตัวสภาไงฮะจะขอไปดำเนิน

0: คดีสภาจะให้หรือเปล่าอยู่ที่เสียงสสนะครับประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอคุณชนพัฒน์เขาชี้แจงรายละเอียดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีมติออกมานะฮะล่าสุดภูมิใจไทยมีมติมาแล้วครับมีมติว่าไม่โหวตส่งตัวคุณชนพัฒน์ครับให้ DSI เนี่ยไปหาช่องทางของกระบวนการยุติธรรมเองไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อตอน 17:00 นชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมานี้เองนะครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกของภูมิใจไทยแถลงบอกว่าการประชุมสสภูมิใจไทยครับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือขอตัวคุณชนพัฒน์นาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเพื่อสอบสวนในคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระเร่งด่วนขออนุญาตสภาในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับนางสาวแนนบอกว่าเบื้องต้นทราบว่าเจ้าตัวโพสต์ว่ามีความประสงค์ที่จะไปให้ปากคำตามที่ DSI ได้ออกหนังสือซึ่งพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าหากจะเดินทางไปให้ปากคำนี่สามารถไปได้เลยพรุ่งนี้เช้านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นภาระของสภาครับแต่โดยหลักการเรื่องของการดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยเปิดประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักการการปกป้องสมาชิกก่อนเนื่องจากเสียงในที่ประชุมสภามีเสียงปริ่มน้ำทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านครับเพื่อปกป้องไม่ให้มีการใช้อำนาจทำให้เสียของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปซึ่งหลักการดังกล่าวถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นภูมิใจไทยได้พูดคุยกันว่าจะใช้หลักการที่มีอยู่นี่แหละครับแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวจะร้องขอหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับสมัยประชุมชุดที่แล้วที่มีการอนุมัติให้ส.ส.ท่านหนึ่งเดินทางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่สุดท้ายสภาก็ไม่ได้พิจารณาเนื่องจากส.ส.คนดังกล่าวได้มอบตัวเองดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็หวังว่าคงจะไม่ต้องให้สภาต้องมาลงมติหรือว่าหากเจ้าตัวยินยอมพร้อมใจไปตามที่ตั้งใจแต่หากต้องถึงขั้นการลงมตินะฮะอีกเพียง1เดือนครึ่งก็จะถึงเวลาปิดประชุมแล้วเนี่ยนะไม่ว่าวันพรุ่งนี้เหลืออีก1เดือนเจ้าตัวก็ต้องไปให้ปากคำกับ DSI ที่เขาร้องขออยู่แล้วเรื่องเงื่อนไขเวลาก็จะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่าในบางเรื่องครับไม่ใช่เรื่องของการตัดสินแต่ว่าเป็นการเชิญไปสอบสวนไม่เช่นนั้นจะถูกมองได้ว่าผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งให้ฝ่ายค้านมีเสียงลดลงหรือไม่ไอ้ตรงนี้เขามองตรงนี้ไงฮะในส่วนของภูมิใจไทยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของหน่วยงานเนื่องจากภูมิใจไทยมีความประสงค์ไม่ให้เสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดลงไปจากการโหวตของส.ส.นะครับก็เลยนี่แหละฮะที่ประชุมก็มีมตินะครับไม่โหวตที่จะส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้กับทาง DSI ฮะให้ทาง DSI เนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเองนะฮะไม่ต้องมาเป็นภาระของสภาก็ยืนยันว่าไม่ได้อุ้มนะครับแต่ว่าไม่ต้องการไปตัดเสียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะไปตัดเสียงฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะถูกมองได้ว่าอันเนี้ยไปทำให้เสียงฝ่ายค้านน้อยลงไปหรือเปล่าพี่ไพศาลครับ
1: กล้าทำหนีมั้ย
0: ครับเขาอยู่กล้าทำฮะซึ่งกล้าทำเองเนี่ยคุณอรรถกรเองเขาก็ออกมาอธิบายแล้วด้วยเหมือนกันนะครับพรรคเองก็ไม่อุ้มนะยึดตามเจตนารมณ์ทางกฎหมายแนวปฏิบัติสภาว่ายังไงปล่อยไปตามกระบวนการเลยนะฮะเดินหน้าไปตามขั้นตอนนะฮะ
1: ก็สภาเขาไม่เคยปรากฏอ่ะประเภทโบสถ์ส่งให้
0: ครับ
1: พนักงานสอบสวนไปดำเนินคดีไม่มี
0: ครับ
1: เขาไม่โหวต
0: ครับ
1: ไม่โหวตก็เท่ากับเอกสิทธิ์ก็มี
0: คุ้มครองอยู่
1: เพราะว่าถ้าคุณจะไม่คุ้มครองคุณต้องโหวต
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ก็เหลือแต่ว่าไม่โหวตแล้วก็โยนไปว่าเจ้าตัวเขาอยากจะไปมอบตัวเองก
0: ็ไปได้ไปวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปได้นะฮะแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยอีกแค่เดือนกว่าก็ปิดสมัยประชุมแล้วนะก็มีโอกาสไปให้ปากคำได้เหมือนกัน
1: มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมาถึงคราวพวกเรากันบ้างแล้วชอบไปลองไปโหวตมันก็จะเบี้ยวกันตลอด
0: อ๋อเดี๋ยวเป็นพันธฐานใช่ไหม
1: เป็นพันธฐานอ้าวก็คุณเคยโหวตผมเนี่ย
0: ครับ
1: ลูกพักผมก็โดนไป
0: ครับ
1: คุณโหวตตัวให้ส่งไปให้ตำรวจไปเที่ยวนี้คุณโดนบ้างผมก็โหวตให้คุณผมก็โหวตให้คุณไป
0: อ๋อเขาเลยใช
1: ้บันมันก็จะรวนกันไปทั้งสภา
0: เพราะฉะนั้น
1: ตามธรรมเนียม
0: เขาก็เลยใช้บันทัดฐานนี้ก็คือไม่ส่งตัวไปในสมัยเปิดประชุมสภาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: เขาก็ไม่แสดงว่าเขาการันตีก็คือเขาไม่โหวตส่งให้
0: ครับเข้าใจได้ครับ
1: ครับเขาก็บอกเฮ้ยมันเราไม่ใช่ว่าเราไปโหวตแบบห้ามส่งอะไรนี
0: ่ครับ
1: ใช่ไหม

0: อยู่ที่เจ้าตัวสมัครใจไปหรือเปล่านะฮะ
1: จริง
0: ครับ
1: ไอ้พรรคเพื่อไทยก็วันนี้แถลงว่าเขาก็จะมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะ
0: ครับเสียงก็ไม่ถึงนี่ฮะ
1: เสียงไม่ถึงก็จะต้องขอเสียงพรรคอื่นให้ครบ100คน
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเข้าชื่อกันเสนอร่างได้ยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็คิดว่าจะยื่นถึงมือประธานได้เดือนหน้าพอวันนี้ที่พรรคเพื่อไทยก็มีการนำแถลงโดยอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณมณพรเจริญศรีนะรองหัวหน้าพรรคทั้งอีก2คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้าของรัฐธรรมนูญฉบับพรรคเพื่อไทยที่เสนอต่อรัฐสภาอาจารย์ชูศักดิ์ก็บอกขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อยกร่างมาตรา256เรียบร้อยแล้วและ วันนี้จะนำเสนอร่างต่อที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อให้ส.ส.ร่วมลงชื่อซึ่งสาระสำคัญของร่างจะยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุดและไม่ขัดหรือแย้งกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่10กันยายน68เรายึดหลักการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเบื้องต้นของประชาชนในแต่ละจังหวัดแล้วให้รัฐสภามาเลือกจาก300คนเหลือ100คนเป็นส.ส.ร.ที่มาจากประชาชนและเลือกโดยรัฐสภาในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ส.ส.ร.มาจากการแต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อของภาคส่วนต่างๆอีกจำนวน52คนรวมแล้วจะมีส.ส.ร. 152คนเพื่อทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรจะมีความหลากหลายจึงเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆทั้งองค์กรวิชาชีพองค์กรทางการเมืององค์กรภาคธุรกิจเอกชนสมาคมมูลนิธิรวมถึงสื่อมวลชนหรือแม้แต่สภานักศึกษาสามารถเสนอชื่อมาเป็นส.ส.ร.ได
0: ้ครับ
1: จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สะท้อนความคิดของบุคคลกลุ่มและองค์กรทั้งหลายทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากการเสนอร่างแก้ไขต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า1ใน5หรือประมาณ100คนพรรคเพื่อไทยมีส.ส. 74คนจึงมีความจำเป็นต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองอื่นให้ร่วมลงชื่อในร่างของพรรคเพื่อไทยให้ครบตามจำนวนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้นางมณพรเนี่ยประสานไปยังพรรคการเมืองต่างๆเรียบร้อยแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องประเทศชาติพรรคเพื่อไทยจึงไม่คิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลโดยทราบว่าขณะพรรคการเมืองที่มีเสียงไม่ถึงก็มีการประสานมายังพรรคเพื่อไทยหรือพรรคการเมืองอื่นเพื่อร่วมสนับสนุนในลักษณะเดียวกันจึงคาดว่าจะสามารถยื่นต่อประธานรัฐสภาได้ประมาณต้นเดือนมิถุนายนก็ยังไม่ทราบว่าพรรคไหนจะช่วยให้เสียงเขาบ้าง
0: ครับก็ที่มาส.ส.ร.ก็ต่างกันในแต่ละพรรคการเมืองนะฮะเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ท่านก็วินิจฉัยไว้ชัดเจนชี้ขาดบอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้แต่รัฐสภาไม่สามารถมอบอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ได้โดยตรงซึ่งก่อให้เกิดข้อถกเถียงอย่างหนักครับจากภาคประชาชนว่าเอ๊แล้วมันจะหากมายังไงส.ส.ร.ก็แต่ละภาคการเมืองนะฮะเขาก็มีแนวคิดว่าการได้มาซึ่งส.ส.ร.ส.ส.ร.เนี่ยจะต้องทำยังไงนะพี่พิสารแล้วก็ศาลมีมติเสียงข้างมากว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ3ครั้งและการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนขัดต่อเจตนารมณ์จึงทำให้ต้องหาแนวทางอื่นครับเช่นการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ร.ผ่านกระบวนการของรัฐสภาแทนนะฮะจะไปหยิบกันมาลักษณะไหนก็อยู่ที่แนวคิดของแต่ละพรรคการเมืองฮะหลายพรรคก็อยากใช้ยึดโยงกับประชาชนน่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาให้ทางสภาเลือกเพื่อไม่ให้ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ของพรรคประชาชนเห็นว่าเขาจะเสนอสองร่างเลย
0: ครับ
1: พรรคเดียวเสนอทั้งสองร่างแล้วก็เขาก็บอกว่าก็หวังว่าทุกร่างเนี่ย ควรจะต้องรับทุกร่างในชั้นวาระแรกนี้ก่อน ะก็ไม่รู้รวมเบ็ดเสร็จจะมีกี่ร่างแต่ผมคาดว่าน่าจะมีไม่น้อยกว่า4ร่าง
0: ภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชนอีก2ก็4ก็ไปแล้วฮะ
1: แล้วก็จะมีประชาธิปัตย์เห็นว่าจะรวมพรรคเล็กพรรคน้อย
0: อ๋อกล้าทำด้วยหรือเปล่า
1: เรารวมกล้าทำรวมพรรคเล็กพรรคน้อยนะครับก็เสียงอาจจะไม่พอก็อาจจะต้องมาขอเสียงพรรคนู้นพรรคนี้ช่วยกัน
0: แล้วก็ไประดมสมองกันให้ผ่านวาระหนึ่งไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแปลยติ
1: แล้วก็ไปตั้งกรรมธิการ
0: อ่าฮะ
1: ก็เข้าใจว่าเสียงข้างมากเขาคงจะเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นร่างหลัก
0: ครับ
1: แล้วร่างอื่นๆก็ไปดูก็อาจจะชั้นแปลยติก็อาจจะมีการเอามาเทียบเคียงกันดูว่าม
0: ันเหมือนมันต่างกัน
1: ตรง
0: ไหน
1: แต่ละประเด็นแต่ละข้อจะเลือกของใครดี
0: ครับครับก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะทันในสมัยของคุณอนุทินหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของภูมิใจไทยตามไทม์ไลน์ที่คุณนิกรจำนงอธิบายไว้เนี่ยนู่นเลย72เลยใช่ไหมครับไปปลายรัฐบาลรัฐบาลเลยฮะ
1: คุณนิกรเขาทำไทม์ไลน์ออกมาส่วนตัวของเขาก็ว่าประมาณนั้น
0: ครับ
1: ใช้ได้ปี72
0: ครับ
1: 72ก็ถ้าคุณทินอยู่ครบเทอมก็ยังอยู่ในสมัยของรัฐบาลอนุทินอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าอยู่ครบเทอมนะ
0: ฮะแต่จะออกมารูปแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
1: ใช่มันก็ยังมีอะไรที่มันซ้อน
0: ๆครับ
1: ซ้อนๆกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่คุณเต้นณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่สำเร็จก็ใช้60เหมือนเดิม
0: ครับ
1: สำเร็จดูหน้าตาแล้วก็คือ60เนี่ยมีชัยใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าสมมติแก้สำเร็จก็มีชัย plus
0: ล็อกแน่น
1: ณัฐวุฒิก็บอก
0: ล็อกแน่นกว่าเดิมอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: เนี่ยก็มีชัย plus ก็คือมาจากนี่แหละ
0: ครับ
1: เอา60เป็นตัวตั้งอยู่แล้วไม่ได้มีอะไร
0: ยังมีข้อติดขัดที่มันยังมีช่องทางออกได้ใช่ไหมอะไรอย่างนี้แหละ
1: ยังมีดิ้นกันขุกขักขุกขักอยู่
0: ครับครับก
1: ็ยังไม่นิ่ง
0: รัดแน่นไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลย
1: มีชัยพลัดเสร็จว่า
0: ครับพักกันครู่ดึงพี่ไพศาลครับ19นาฬิกาตรงแล้วครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีรายงานข่าวว่าทีมกู้ภัยชาวไทยได้เดินทางไปถึง
0: ล่องแจ้ง
1: จุดเกิดเหตุที่ล่องแจ้ง
0: ครับ
1: ที่มีคนลาว7 คนติดอยู่ในถ้ำ

0: ซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเข้าไปขุดทองนะ
1: ครับ
0: ก็ไปถึงบริเวณที่จะต้องให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เหลืออีกประมาณสัก20เมตรกว่าๆจะถึงตัวกลุ่มที่ติดค้างอยู่ข้างในแล้วนะครับพี่เบสาน
0: ครับฮะสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็รายงานว่าทีมกู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือโดยภาพวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มกู้ภัยแสดงให้เห็นนักดำน้ำในถ้ำกำลังคลานเข้าไปในถ้ำผ่านทางเดินแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนและถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2018ก็ระดมกันมาให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เจ้าที่กู้ภัยกล่าวว่าถ้ำที่ทอดยาวลึกลงไปใต้ดินนั้นแคบมากโดยบางห้องมีความกว้างเพียงประมาณ50เซนติเมตรหรือ20นิ้วเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำและได้เคลียร์หินบางส่วนที่ด้านหน้าถ้ำเมื่อวานนี้จนสามารถสำรวจความลึกของถ้ำได้แต่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้ลึกกว่านี้จนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณชีพใดๆแต่เก่งกาจบงกาวงจากกลุ่มกู้ภัยเมตตาธรรมของไทยเชื่อว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้จุดที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่โดยกล่าวว่าพวกเขาประเมินว่าอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตร
1: ครับ
0: เขาโพสต์ใน Facebook ว่าทั้งวันทั้งคืนยังคงสูบน้ำออกอยู่นอกจากนี้เก่งกาจยังได้โพสต์ว่านักดำน้ำในถ้ำทีมเสริมจากฟินแลนด์มาถึงแล้วยินดีต้อนรับมิสเตอร์มิโก้เปียตาลีพาซี่เข้าบูรณาการภารกิจและเก่งกาจก็เคยอยู่ในภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าวันนี้เนี่ยว่าทีมกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวลาว7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำในจังหวัดไซสมบูรณ์ของสปลาวตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นจากการเปิดเผยของหัวหน้าทีมปฏิบัติการกู้ภัยไทยหลังจากฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผ่านเข้าไปภายในถ้ำลึกได้ยาว15เมตรภายใน1วันรอยเตอร์บอกว่าทีมกู้ภัยจากประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาวทั้ง7คนที่ติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาและรายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างมากในการเข้าถึงห้องที่กลุ่มชาวลาวติดอยู่นะ
1: ก่อนอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่า6วัน7วันเข้าไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปหาทองคําแล้วก็ไปหาของป่านะฮะแล้วก็ทางเข้าถ้ำเนี่ยโอ้โหมันทั้งกว้างแล้วก็บางช่วงมันแคบมากนะฮะ50เซนเนี่ยอย่างคุณปอนจักริตอะฮะพี่ไพศาลรู้จักเขาไหมครับที่เขาเป็นกู้ภัยและชอบจิตเป็นจิตอาสาในการส่งศพให้ฟรีทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับอันนั้นตัวเขาเล็กนิดเดียวอันนี้เขามุดแล้วเข้าไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าพอจะไปถึงอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เมตรเท่านั้นเอง1อากาศข้างในมันไม่มี2เชือกที่ต้องนำทางมันหมดแล้วสิ่งที่เขาบอกว่าต้องการในขณะนี้คือไดโว้นะฮะไดโว้ที่จะต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาตัวเดียวเอาไม่อยู่ฮะเพราะว่าเครื่องมันทำงานตลอดเวลาเดี๋ยวมันพังนะฮะแล้ว2ถังออกซิเจนขนาดกลางที่จะให้นักดำน้ำในถ้ำอ่ะสามารถเข้าไปได้เพราะบางช่วงมันต้องดำน้ำเข้าไป
0: อ
1: ากาศมันน้อยด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะแต่ว่าโอ้โหมัน
0: 7วันแล้ว
1: 7วันแล้วครับไอ้จำไม่ได้พี่เบสานอย่าง13หมูป่าเนี่ยเขาอยู่10กว่าวันป่ะฮะ
0: 18วัน
1: 10เออประมาณนั้นแหละ10กว่าวันครับ
0: แต่ว่าพบภายในเวลาอีก10ประมาณ10กว่าวัน
1: แต่กว่าจะออกมาได้ต้องวางแผนกันอีก
0: หลังจากนั้นต้องรอวางแผนต้องทำอะไร
1: ใช่ครับ
0: โ
1: อเช่เดียวกันฮะ
0: แต่ก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได้แล้วก่อนช่วงนั้น
1: ครับครับ
0: พบแล้วก็ส่งอาหารส่งน้ำไปได
1: ้ครับตอนนี้ทางการลาวได้ประสานกับบริษัทเหมืองของจีนครับให้หยุดกิจกรรมต่างๆของเหมืองเป็นการชั่วคราวเช่นการระเบิดหินเพื่อความปลอดภัยของทีมกู้ภัยที่ทำงานอยู่ในถ้ำเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดดินสไลด์หรือว่าหินเป็นเคลื่อนตัวนะฮะเขาให้ทหารตำรวจไปประจำแคมป์คนงานชาวจีเลยก็คือไม่ให้

0: วจีนเนี่ยทำอะไรเลยนะฮะให้อยู่เฉยๆนะฮะเพราะถ้าเกิดว่า
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาเข้าใจว
0: ่
1: าเป็นของจีนใช่ไหม
0: คงคุณได้สัมปทานไปแล้วครับ
1: ไอ้ที่ว่าหาทองคำเนี่ยนะ
0: ครับหลายแขวงของลาวพี่เบสารเหมืองทองคำดำเนินงานโดยจีนทั้งนั้นกรณีน้ำกกของเราอ่ะพี่เบสารที่มันมีสารแคดเมียมสารปลอด
1: แล้วมันน่าจะหาพวกแร่เอิร์ธ
0: ครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือต้นน้ำเข้าไปอีกอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมาแล้วพอเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะหาแร่เนี่ยนะฮะแล้วมันลงแหล่งน้ำเนี่ยมันไหลมาบ้านเราไงฮะเวลาจะทำการฟื้นฟูแหล่งน้ำต้องประสานกับต้นทางด้วยว่าให้คุณต้องไปครับเขาได้สัมปทานก็จริงเนี่ยแต่ว่าคุณทำแบบนี้ที่มันไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องไปประสานเขาอย่างนั้นนะพี่ประสานฮะเช่นเดียวกับที่ทำทั้งหลวงพ่อบางทั้งเวียงจันทนะฮะอย่างแขวงไซสมบูรณ์นี่ก็เหมือนกันเป็นนักลงทุนชาวจีนทั้งนั้นฮะอย่างหลวงพ่อบางเนี่ยแม่น้ำทั้งสายเนี่ยต้องบิดเบี้ยวไปเลยนะพี่ประสานเพราะว่าเขาขุดแร่ขึ้นมานะฮะจนน้ำต้องเบนทางไปฮะพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหายไปเป็นแถบๆเลยนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้การไปทำให้มันเสียหายต่อระบบนิเวศแบบนี
0: ้
1: ไปทำในจีนไม่ได
0: ้ครับ
1: กฎหมายจีนเขาเข้มงวดมากแต่พอออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โห
0: ทำซะทุกอย่างเลย
1: มันดูมันราบรื่นไปซะหมด
0: ครับ
1: มันก็เห็นถึงความแตกต่างกันพอสมควรนะ
0: แล้วก็ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์อธิบายในรายการ 100.5 เนี่ยพี่เบสารแร่ต่างๆที่เขาได้สัมปทานมาเนี่ยซึ่งมันแสนถูกเนี่ยจากสปป.ลาวเนี่ยขนใส่รถไม่น่าจะใช่22ล้อฮะมันน่าจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็แบกกันออกทางเมืองจีนนะฮะเพื่อเอาไปสกัดแร่ที่มันมีมูลค่าครับถนนหนทางพังหมดนะฮะ
1: เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องทบทวนนะ
0: ครับ
1: ประเทศอาเซียนทั้งหลายมันต้องทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี
0: ้
1: มันหวังได้การสนับสนุนด้านเงินทุนการลงทุนอะไรก็จริงนะ
0: ครับแต่มันพัฒนาแบบทำลายล้าง
1: นะแต่ว่ามันได้ขายทรัพยากรแบบนี้มัน
0: ครับ
1: มันล้างผลาญมาก
0: ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมีโอกาสหมดไงพี่พิสาร
1: ไม่ละผลกระทบมันกว้างขวางมาก
0: ครับ
1: แต่มันเดือดร้อนไปทั้งภูมิภาคเลย
0: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่พิสาร19:10 นครับ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: มีเรื่องของเนี่ยพี่ไพศาลไอ้นักแข่งรถสูตรหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกเขามาโดนอะไรในบ้านเราอ่ะเย็บไป28เข็มครับที่ขา
1: ชาวฟินแลนด์ใช่ไหม
0: ครับมิก้าซาโลอดีตนักแข่ง F1 นะฮะสรุปสุดท้ายครับน่าจะเป็นไอ้ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยวเขาเดินข้ามถนนอยู่ฮะไปเกี่ยวเขา
1: ไปเกี่ยว
0: เจ้าตัวไม่รู้อ่ะพี่พิสารแล้วยังเดินจนเลือดเต็มขา
1: คือรถมันคงมาเฉี่ยวเอาใช่ไหมแล้วก็ไอ้ป้ายทะเบียนก็เกี่ยวขาเป็นแผลยาว
0: เป็นแผลยาวใช่ครับ
1: ลอยดูทีแรกก็กังวลว่าเป็นมีดมาเอามีดมากรีดหรือเปล่าซึ่งเราก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีใครมันอุตริอะไรอย่างนั้นนะแต่เจ้าตัวตอนหลังก็พูดนะบอกว่า
0: คิดว่า
1: น่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า
0: ครับ
1: ว่ามีใครมาเจตนาจะทำร้าย
0: โอ้แต่ข่าวเนี่ยสื่อต่างชาติโดยเฉพาะประเทศต้นทางของเขาฟินแลนด์ออกสื่อไปแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามนักท่องเที่ยวต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยเขาเคยเจอลักษณะนี้ด้วยในเมืองไทยโอ้เราเสียหายไปหมดเลย
1: คือกลายเป็นตุ่มเป็นตะไปเลย

0: ว่ามันเคยมีคนก่อเหตุนะลักษณะอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: เอามีดมาไล่เฉือนขาคนอย่างเงี้ย
1: มันเป็นไปได้ยังไงนะใช่ไหม
0: ก็เจ้าตัวผมเห็นก็ให้สัมภาษณ์สื่อเขาก็บอกว่าเขามานั่งนั่งคิดดูอีกทีเนี่ยมันก็ไม่น่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจะทำร้ายเขาเนี่ยมันจะต้องไปกดมีดสักต่ำลงไปงั้น
1: ใช่ครับ
0: ที่ขาใช่ไหม
1: ใช่ที่ขาครับ
0: เออถ้ามันต้องการทำร้ายอ่ะมันเอา
1: ขึ้นไปที่เอวที่สูงกว่านั้นไม่ดีกว่าเหรอ
0: ข
1: ึ้
0: นมาที่ตัวที่แขนที
1: ่
0: อะไรต่างๆมันก็เป้าใหญ่ไว
1: ้ครับ
0: เขาเลยคิดว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นไอ้กรอบป้ายทะเบียนมัน
1: ที่มาเฉียวรถที่มาเฉียว
0: รถที่มันมีมันอาจจะมีขอบแหลมๆยื่นออกมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วจังหวะมุมมันเฉียวฟึดมาครับ
1: เขารู้สึกแป๊บๆเท่านั้นเองไม่คิดว่าจะเข้าลึกขนาดนั้นนะฮะ
0: ผมนี่ยังเดินเจอบ่อยไปทางที่เอาเลยบางทีไปเดินผ่านอะไรอะไรที่มันเป็นรอยกรีดมาดีว่าไม่ลึกอ่ะแต่นี่มันเข้าใจมอเตอร์ไซค์วิ่งมามันก็เหมือนกับมันก็ลึกแผลก็ลึกพอสมควรใช่ไหม
1: ใช่ฮะเขาต้องไปไล่วงจรปิดกันเลยอ่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรกับทางโฆษกต้องลงไปเคลียร์ปัญหาเนี้ยนะฮะมันส่งผลภาพลักษณ์บ้านเราไงแล้วก็เป็นคน
0: รู้เรื่องไม่แจ้งความใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วตำรวจเขาก็เลยต้องสืบหาเอาปรากฏยังอยู่เมืองไทยฮะ
1: ครับ
0: อยู่เมืองไทยก็เลยมา
1: ไปเจอไปคุยไปเคลียร์กับเขาเนี่ย
0: มาคุยแล้วก็ขอให้มาช่วยมาแจ้งความหน่อยจะได้ตรวจสอบ
1: ครับ
0: ได้ตรวจสอบว่ามันคืออะไรยังไง
1: แล้วก็สื่อเนี่ยถ้าประชาสัมพันธ์ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อให้ไปถึงประเทศบ้านเขาอะนะฮะฟินแลนด์เนี่ยก็จะได้แก้ข่าวให้เราหน่อยนะฮะเขาก็เลยไปไล่ไทม์ไลน์ไงพี่เบสานฮะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ19พฤษภาคมตอน5ทุ่มครับผู้เสียหายเนี่ยเดินเท้าจากสุขุมวิทซอย6
0: 19ก็แปลอาทิตย์มาแล้วดิ
1: ใช่ครับข่าวมันไปโผล่อยู่ต่างชาติไงฮะมันทำให้เราเสียหายไงครับก็เลยต้องไปควานหาเขาเอาเขายังอยู่เมืองไทยนะฮะก็เดินอยู่สุขุมวิทซอย6ปากซอยสุขุมวิทซอย4นะกำลังไปตรงนั้นนะฮะแล้วกำลังจะข้ามทางม้าลายเพื่อมุ่งหน้าไปแยกนานาอันนึกภาพตามไปเลยนะต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่ามีรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับบาดเจ็บครับจนกระทั่งมีพลเมืองดีมาแจ้งว่าให้คุ้นเลือดคุ้นเต็มขาเลยเนี่ยนะฮะเขาจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เย็บไป28เข็มเบื้องต้นผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์นะครับแล้วก็มีรายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่าพนักงานโรงแรมในพื้นที่นะฮะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวรายอื่นเล่าเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงระดมกำลังฝ่ายสืบสวนไล่กล้องวงจรปิดเลยนะฮะหลังจากนอกเหนือจากนักขับรถสูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกมีคนอื่นโดนลักษณะนี้ด้วยโอ้โหเอามีดมากรีดขาเหรอโอ้ตำรวจอยู่ไม่ได้ครับต้องไปไล่กล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางที่เกิดเหตุเลยเพื่อระบุตัวผู้ขับขี่แล้วก็พิสูจน์ทราบข้อที่จริงว่าตกลงเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันเฉี่ยวหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เอามีดมากรีดเขาแน่ๆนั่นแหละครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ยืนยันนะครับว่าให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวนะฮะโดยผบ.ตร.กำชับเลยให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจตราพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติว่าประเทศไทยเรามีความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวนะมีความคืบหน้าประการใดเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต่อเนื่องเลยล่าสุดครับโฆษกสตช.ฮะพลตำรวจโทแต่ลงผิวพันธ์เข้าเยี่ยมคุณมิก้านะครับแล้วก็ที่เขาบาดเจ็บอยู่นี่นะฮะเข้าไปพูดเข้าไปคุยแล้วสุดท้ายปลายทางครับจนเจ้าตัวเนี่ยคิดไปคิดมาเอ๊ะไม่น่าจะถูกมีดมากรีดขาแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์มาเฉี่ยวเขาแล้วก็น่าจะถูกป้ายทะเบียนหรืออะไรที่มันแหลมคมของจักรยานยนต์เนี่ยไปบาดเขามากกว่าแล้วก็นึกย้อนดูไปโอ้ก็มาเจอก็หนึ่งคนไทยก็น่ารักอาหารไทยก็อร่อยท่องเที่ยวก็สวยงามแต่เสียนิดเดียวอากาศร้อนไปนิดนึงผมว่าอุบัติเหตุนะเขาเชื่อไว้อย่างนั้นแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับบ้านแล้วเขาบอกว่าผมยังชื่นชอบประเทศไทยอยู่มีโอกาสผมจะกลับมาเที่ยวใหม
0: ่เขาบอกเขามาบ่อยนะ
1: ครับ
0: เขามาบ่อย
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วรู้สึกยังไงก็บอกเสียดายก็เสียดายว่ามันเกิดเหตุวันแรกที่มาเลย
1: ไม่เลยไม่ได้ว่ายน้ำ
0: จะไปว่ายน้ำ จะไปเข้าซาวน่าอะไรก็เลยไม่ได้
1: ครับ
0: เพราะหมอบอกเลยอย่าให้แผลโดนน้ำ
1: โอ้ก็เลยโดนอากาศร้อนอย่างเดียวเลย
0: อากาศร้อนนี่เขาชอบ

0: ล่ะฮะ
1: เขาบอกว่าจุดเด่นของไทยนี่ก็คือว่าเนี่ยอาหารอร่อย
0: ครับ
1: เขามีอะไรบ้างอาหารอร่อยคนอัธยาศัยดีแล้วก็อากาศร้อน
0: ครับ
1: เพราะโอ้โหอยู่ฟินแลนด์ไม่ต้องเป็นห่วงเลย
0: หนาวอย่างเดียว
1: หนาวอย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: หนาวจนแบบไม่ต้องทำมาหากินเลย
0: อ๋อเหมือนคนตะวันออกกลางมาทำไมเขาชอบมาหน้าฝนบ้านเขาไม่ค่อยเจอฝน
1: เนี่ยเหมือนคนไทยเวลาไปต่างประเทศเนี่ย
0: ขอเจอหิมะหน่อย
1: ขอเจอหิมะเองเดียวอ
0: ่
1: ะยอมอ่ะยังไงก็ต้องไปหน้าหิมะใช่ไหม
0: แล้ว
1: ถ้าไปหน้าร้อนอะไรเงี้ยจะไปทำไมหน้าร้อน
0: มันหนาวมันหนาวขาดใจจริงไหมพี่ไพศาล
1: อะ
0: หิมะเนี่ยเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมาเทียบเคียงคุยกันให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าคนหนึ่งไปญี่ปุ่นหิมะสูงท่วมหัวเลยนะฮะไอเมืองที่เจชนาทิปไปอ่ะ
1: ซัปโปโร
0: ซัปโปโรหิมะสูงท่วมหัวเลยใส่เสื้อยืดเดินฮะส่วนอีกคนอยู่เกาหลีครับแทบจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะพี่ไพศาลไม่มีหิมะแม้แต่ละอองขาวๆก็ไม่เห็นฮะแต่เขาบอกว่าโอ้โหเกือบตายอ่ะ
1: ก็ต้องดูที่เพราะบางทีหิมะมันตกแล้วอุณหภูมิมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายแต่ว่าก่อนตกเนี่ยมันจะหนาวจัดมากก่อนที่หิมะจะตกอะไรเงี้ยนะมันจะหนาวแบบแล้วก็อากาศหนาวเนี่ยมันอยู่ที่ลมด้วยนะ
0: อ๋อมันไม่ได้หนาวหิมะเห็นใช่ไหมมันอยู่ที
1: ่ถ้าอากาศมันนิ่งแล้วหิมะมันตกแล้วนิ่งฟ้าแจ๋วใสแจ๋วเนี่ยบางทีหนาวก็หนาวจริงอะแต่ว่าไม่กรีดผิวแต่บางทีไม่มีหิมะเนี่ยแต่ลม
0: แรง
1: มันแบบโอ้โหเขาจะถึงได้บอกไงว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่รู้สึกเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ฟีลไลท์อ่ะที่บอกฟีลไลท์
0: ว่าเกาหลีทรมานกว่าญี่ปุ่นจริงไหม
1: โอ้ยมันเป็นเมืองที่มันก็แล้วแต่เมือง
0: ครับ
1: แล้วแต่เมือง
0: โอ้พอเพื่อนผมไปบอกโอ้ฝนหนาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดหน้าตาโอ้โหแดงไปหมดเลยพี่ไพศาลใส่ชนิดที่ว่า
1: คือถ้าขึ้นไปบนเขาสูงๆในหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ไปอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าต้องรีบลงมาแล้วมานั่งไงใกล้กองไฟหรือว่าที่เขาไอ้ที่เขาก่อไฟร้อนๆไว้อันนี้โอเค
0: ครับ
1: มันหนาวแบบหนาว
0: ทรมาน
1: หนาวเหน็บมากหนาวทรมานมาก
0: ครับ
1: ติดลมเยอะๆนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าพื้นล่างธรรมดาทั่วไปไม่มีลมไม่มีอะไรก็สบายครับก็ไปเดินเหินจะระวังลื่นหน่อยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะฮะต้องคอยมองหาไอ้ถุงกรวดอ่ะเขาจะวางถุงกรวดเอาไว้เป็นระยะตลอด
0: เ
1: ส้นทางถนนเนี้ยเอาไว้โรยไง
0: เพื่อให้มันลื่นไม่ให้ลื่น
1: กันลื่นไง
0: เราก็
1: เห็นถุงอยู่มันจะวางโคนต้นไม้ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณไปเปิดถุงเลยแล้วก็โรยไปข้างหน้า
0: เพราะว่าอ๋อถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะ
1: ถ้ามันเป็นน้ำแข็งเกาะแล้วมันจะลื่น
0: โอกาสลื่นสูงมาก
1: มันตกจนกระทั่งมันแน่นแล้วมันเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เทศบาลจะวางถุงกรวดเอาไว
0: ้
1: เป็นกรวดเม็ดละเอียดเนี่ย
0: ครับ
1: เกือบจะเป็นทรายอ่ะแต่ว่ามันเม็ดใหญ่กว่าทรายเอาไว้โรยไปข้างหน้า
0: เพื่อเราจะเดินได้สัก
1: แล้วเราก็เดินเหยียบไปตามไอ้กรวดนั่นแหละเหยียบจมแล้วก็วางถุงไว้
0: เดี๋ยวก็เดินมาโรยใหม่
1: ถุงต้องโรยใหม
0: ่ครับ
1: ต้องโรยกรวดไปเพื่อการลื่นโอ้ลื่นทีหนักลื่นทีวัดพื้นเนี่ยโอ้พื้นหิมะแบบเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะ
0: โอ้ผมชอบดูคลิปประมาณน
1: ี้ถ้าไม่ขึ้นอ่ะลุกยังไงถ้าไม่
0: ครับครับครับโอ้ลื่นแล้วทดไหนพูดท่องเที่ยวแล้วนะฮะขอโปรโมทนี่เลยพี่ไพศาล
1: คร
0: ับ FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวครับ The Region Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นะครับไฮไลท์สำคัญจะได้ร่วมทัพกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์สุริศพลเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนลุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและก็สนุกสนานตลอดการเดินทางครับวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควพิษณุโลกครับไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในเมืองไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาและหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟัง

0: อล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะฮะวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะฮะที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธตาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองด่วนนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับ
1: ยังคุยกันได้ต่อใช่ไหมครับ
0: ครับครับคุยได้ครับ
1: จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลผบ.หมู่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสภ.ยะหริ่งจังหวัดปัตตานีขณะขับรถไปรับลูกชาย2คนหน้าโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิที่อำเภอยะลังนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นตำรวจอยู่สภ.ยะหริ่งแต่ไปรับลูกที่ที่อำเภอยะลัง
0: คือเดิมเหมือนกันเดิมเนี่ยคุณแม่ที่เป็นคุณครูพี่เบสารจะไปรับทุกวันเพราะดาบตำรวจท่านเนี้ยรู้ดีว่าถูกปองร้ายอยู่ครับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงฮะก็วันนั้นเนี่ยนะครับคือภรรยายังลาคลอดอยู่ฮะยังไม่ได้ไปสอนหนังสือครับ
1: คือลูกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนที่เดินสอนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยวิทยามูลนิธิเนี่ย
0: ครับก็เลยมารับลูกนะฮะมารับลูกแล้วด้วยการขับรถของภรรยาด้วยนะเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตครับแต่ว่าคนร้ายมันซุ่มอยู่มันมีข้อมูลข่าวสารตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันมันดักรออยู่เลยพี่ไพศาล
1: มากัน2คัน
0: ครับ
1: แต่งกายเป็น
0: สตรีมุสลิม
1: สวม
0: ยับครับ
1: ทั้ง4คนเลยนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยก็จนกระทั่งเนี่ยภรรยาก็คือคุณครูฟาติมะซึ่งเป็นครูโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิต
0: ครับ
1: ส่วนดาบตำรวจอดุลก็ได้รับบาดเจ็บลูกน้อย2เดือนบาดเจ็บเล็กน้อยที่อยู่ในที่แม่อุ้มกอดเอาไว้เลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าเศษกระสุนมันเฉี่ยว
0: ท้องไปนิดนึง
1: ก็ล่าสุดโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิก็ได้มีการไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณครูฟาติมะนะ
0: ครับ
1: โดยแชร์โพสต์ของเพจ PS Media โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอาจารย์ผู้เป็นที่รักของนักเรียนขออัลเลาะห์ทรงเมตตาอภัยโทษและประทานสวนสวรรค์อันสูงส่งแด่อาจารย์ฟาติมะยาโงะบุคลากรฝ่ายธุรการของเรียนประสานวิทยามูลนิธิขณะที่เพจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็รายงานว่ายะลังรวมพลังละหมาดฮายัดต้านความรุนแรงหลังเหตุสะเทือนขวัญคร่าชีวิตครูสาวประชาชนในอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีร่วมกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลพงสตาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัดเพื่อขอความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่พร้อมชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบภายหลังเกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบรอบยิงดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงได้รับบาดเจ็บและทำให้นางฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งกำลังอุ้มลูกวัยแรกเกิดเสียชีวิตภายในรถ
0: ครับ
1: นะแล้วก็ขณะที่เพจสท360องศาเนี่ยของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการก็โพสต์ข้อความว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ซึ่งสังคม

0: ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นกระทรวงศึกษาธิการรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนามของกระทรวงศึกษาธิการขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นความสูญเสียของวงการศึกษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะฮะมีการรวมตัวกันนักเรียนครูอะไรต่างก็
1: โอ้ถือป้ายเลย
0: ร่วมกันละหมาด
1: นามเลยใช่ครับอันในอดีตเราก็ลำลึกถึงครูจูหลิงนะฮะนี่จากเชียงรายนะฮะข้ามไปสอนอยู่ใต้อ่ะพี่ไพศาลนะแล้วก็ถูกกลุ่มเห็นต่างทำร้ายจนคุณครูเสียชีวิตไปมีอนุสาวรีย์ให้คุณครูด้วยนะครับดาบตำรวจอดุลสามีแล้วก็ผู้บาดเจ็บว่ายังไงบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยนะครับไปเยี่ยมนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยทั้งน้ำตาเลยนะพี่ไพศาลนะครับบอกว่าปกติภรรยาจะทำหน้าที่ฮะรับส่งลูกนะครับแต่ช่วงเนี้ยภรรยาลาป่วยเพราะเพิ่งคลอดไงพี่ไพศาลตนจึงเป็นคนไปรับลูกแทนก็เชื่อว่าคนร้ายมันน่าจะเฝ้าสังเกตพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนในพื้นที่รู้ว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแม้ว่าตนเองจะใช้รถเก๋งของภรรยาเพื่อแม่นผิดสังเกตไงพี่ไพศาลภรรยาเคยมารับแบบนี้ทุกวันเป็นอย่างเงี้ยประจำผมก็ขับรถภรรยามานะฮะที่ผ่านมาระมัดระวังตัวตลอดเวลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าทำใจไม่ได้เลยครับมันเป็นความสูญเสียที่หนักแต่ว่าหลังจากนี้มันต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปอยู่เพื่อลูกนะฮะเพื่อจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดครับแล้วก็สู้เพื่อครอบครัวอันนี้ดาบตำรวจอดุลได้เปิดใจไว้เมื่อเช้าเนี่ยครับพี่ไพศาลฮะครับแล้วก็กสม.เองวันนี้ก็ออกแถลงประณามแล้วนะครับคนร้ายที่ไปสวมชุดฮิญาบเนี่ยแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ไปก่อเหตุนี้ขึ้นนะครับทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับออกแถลงการเรื่องประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็กทารกตามที่ปรากฏเหตุสะเทือนขวัญกรณีคนร้ายแต่งเป็นหญิงสวมฮิญาบไปยิง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
1: 19:30 น.นะครับกำลังคุยเรื่องทุเรียนกันหลังไมค์นะฮะจนเกือบหลุดออกอากาศปีนี้ได้กินแบบเต็มเต็มมาละเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง
2: เต็มเต็มโลกี่ลูก
1: 3ลูกไม่แต่ว่าที่บ้านทั้งหมดนะไม่ใช่คนเดียวน
2: ะ
1: 6คน3ลูกนะฮะโลละ140นะฮะทุเรียนเมืองจันทร
2: ์
1: ก็อร่อยดีนะครับซื้อ2เจ้านะคนละที่กันแต่ว่ามารวมๆแล้วถือว่าเป็นทุเรียนลูกแรกๆที่อร่อยนะคุณผู้ฟังได้ทานกันหรือยังนะครับนะปีนี้ช่วยกันอุดหนุนนะเดี๋ยวทุเรียนมาแล้วก็มีอะไรตามมาพี่บังคุดไหม
2: บังคุดออกแล้ว
1: เง
2: าะก็เริ่มออกแล้วลองกองก็ออกแล้ว
1: นะครับ
2: นี่แหละบ้านเมืองเราเนี่ยประเทศไทยเนาะของกินผลไม้มากมายไก่กอง
1: ใช่คุณผู้ฟังถามมาเลือกตั้งผู้ว่านะครับ28มิถุนายนนะครับวันอาทิตย์นะฮะก็มีเวลาหาเสียงกัน1เดือนคุณผู้ฟัง
2: ค่ะ
1: รับสมัคร28นี้แล้วก็ไปเลือกตั้งกัน28เดือนหน้า
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับได้คนกรุงเทพเนาะก็ไปเลือกผู้ว่ากทม.มาดูแลเราอีก4ปีนะครับชื่นชอบใครก็ลุยเลยเพราะอย่างที่เบรกเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายไว้นะท่านผู้ว่าชาชาก็จะเปิดตัวทีมงานเปิดตัวนโยบายนะครับวันพฤหัสนี้นะครับก็ชื่นชอบใครก็เดี๋ยวได้เบอร์วันพฤหัสนี้ก็จะไปจับได้เบอร์กัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใครก็พวกของดีไปก็ได้เบอร์หนึ่งก็ง่ายหน่
2: อ
1: ยเนาะจำง่ายนะมาฟังข่าวกันต่อครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: โอ้อันดับ10อ่ะ
1: ได้
2: อันดับ10เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีของแมวจร4ตัวนี้มากเลยนะโอ้โหคุณยายวัย81ปีควักเงิน1ล้านบาท
1: ครับ
2: ซื้อบ้านให้แมวจร4ตัวอยู่เลยเนี่ย
1: โอ้
2: ที่คุณยายคนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดส

0: ุทัยบ้านหลังเนี้ยซื้อไว้ในราคา1ล้านบาทให้แมวจอดอาศัยอยู่4ตัวผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปเจอกับคุณยายกนกวรรณปานวิเชียรอายุ81ปีนะคะอดีตเป็นผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าตัวเองอยู่กับลูกชายแต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแมวจรเดินโซเซหลบมาอยู่ในบ้านแล้วก็ออกลูกออกหลานรวมกัน12ตัวตัวเองก็เลี้ยงไว้ด้วยความสงสารแล้วก็จับฉีดยาทำหมันดูแลเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีตัวหนึ่งชื่อน้ำตาลออกลูกอีก3ตัวชื่อน้องกลางน้องเล็กน้องน้ำตาลทราย4ตัวนี้ชอบพากันไปหลบอยู่ในบ้านเก่าตรงปากซอยซึ่งไม่มีคนอาศัยตัวเองก็ต้องคอยเดินไปดูคอยไปให้อาหารบ่อยครั้งก็รู้สึกเกรงใจเจ้าของบ้านที่แมวเราไปอาศัยอยู่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนั้นเลยในราคา1ล้านบาทเพื่อความสบายใจแล้วก็วางเงินดาวน์ 500,000 บาทผ่อนมันเรื่อยเดือนละ 25,000 เป็นเวลา20เดือนตอนนี้เนี่ยผ่อนหมดแล้วโอ้โหไอ้แมวนี่มันครอบมา4ตัวแล้วชอบไปอยู่บ้านหลังเนี้ยแล้วคนเนี้ยไปซื้อบ้านหลังนั้นให้แมวอยู่เลยอ่ะเออตลอด20ปีที่20เดือนที่ผ่อนบ้านให้แมวเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะว่าใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดส่งค่าบ้านแต่เหลือเงินเหลือใช้แค่ 4,000 บาทก็ต้องรัดเข็มขัดประหยัดกินประหยัดใช้พอส่งหมดก็สบายใจต้องมาอาศัยนอนเล่นอยู่กับแมวโอ้ส่วนบ้านอีกหลังนึงให้ลูกๆอยู่เหมือนเดิมตัวเองก็เลยมาอยู่บ้านหลังนี้กับแมวเลยเฮ้ยแมวพามาอยู่บ้านหลังนี้เลยแมวพามาซื้อบ้านใจบุญมากอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาอันดับ9นะครับปกติไปเติมน้ำมันเนี่ยนะเจอแต่ว่าคนเนี่ยไม่จ่ายค่าน้ำมันเนาะโกงปั๊มเจอเรื่องนี้เข้าไปก็งงเหมือนกันนะนะครับไม่รู้ว่าปั๊มมีความผิดพลาดอะไรล่ะโกงคนเติมหรือเปล่าไม่รู้เติมน้ำมันได้น้ำเปล่ารถเขาเกือบพังครับพี่ไรเดอร์คนนี้นะฮะเติม E20 ขี่ออกมาไม่ถึงกิโลรถสะดุดนะครับกึกเปิดฝาถังขึ้นมานะครับว้าวทำไมมันมีน้ำผสมอยู
0: ่
1: เพิ่งเติมน้ำมันออกมานะฮะเขาก็เลยสงสัยว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับตัวเมืองสมุทรปราการไรเดอร์คนนี้ไปเติมน้ำมันนะครับบนถนนสุขุมวิทนะปั๊มได้มาตรฐานด้วยนะครับเออเขาบอกว่าเขาขี่ไปเติม E20 120บาทจากนั้นขี่ออกมาจากปั๊มไม่ถึง1กิโลรถเริ่มสะดุดเร่งไม่ขึ้นเขาก็ต้องรีบเอาอาหารไปส่งลูกค้าก็ฝืนบิดไปนะครับพอส่งเสร็จเอาเข้าไปเช็คที่ศูนย์นะฮะศูนย์บอกเปิดออกมาเนี่ยนะครับดูถังน้ำมันก่อนเลยเฮ้ยมันมีน้ำอยู่น้องน้ำมันปนอยู่กับน้ำมันช่างเลยดูดออกมาใส่แกลอนเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะเดินทางกลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึงปั๊มยืนยันว่าไม่มีเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางปั๊มหลังจากนั้นครับเริ่มมีเพื่อนมีผู้เสียหายคนอื่นๆกลับมาที่ปั๊มนี
0: ้
1: โชคดีนะไม่งั้นเนี่ยปั๊มก็เหมือนจะไม่รับผิดชอบไงปั๊มบอกไอ้น้องไม่ใช่หรอกไอ้น้องไปเติมยังไงมามันมีน้ำได้ไงแต่สักพักหนึ่งนะครับเริ่มมีผู้เสียหายทยอยเอารถเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม
0: ค
1: ่ะโหถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหนักเลยนะพี
0: ่
1: แล้วจริงมีน้ำมอไซค์มีทั้งรถยนต์หลายคัน
0: อ
1: าการเดียวกันเลยหลังจากเติมน้ำมันจากปั๊มนี้ออกไปนะครับสุดท้ายแล้วปั๊มก็เลยต้องไปตรวจสอบถังเก็บน้ำมันที่อยู่ใต้ดินนะครับพบว่ามันมีน้ำเนี่ยนะฮะไหลปะปนเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันจริง
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยต้องสั่งปิดการจำหน่าย E20เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบนะฮะแล้วก็รับปากกับทางกลุ่มผู้เสียหายว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวตามกันต่อนะว่าน้ำมันลงไปในถังน้ำมันที่อยู่ใต้ดินได้ยังไงนะพี่น้องอะไรมันรั่วอะไรยังไงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหมีน้ำเข้าไปในรถพังไหมเนี่ยนะฮะ เออมันต้องเกี่ยวกับเครื่องมันต้องพังแน่ล่ะมันถึงกระตุกกุกกุกกุกครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อุ๊ยข่าวนี้เห็นแล้วขนลุกถ้าเกิดทั้งบ้านทั้งอะไรเจอแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยทำยังไงเนี่ยเขาบอกว่าใช่ดูที่ทุกที่ทุกทางท
1: ุ
0: ก
1: นี่คือเขาเอาแผ่น
0: ที่มี
1: ติดกาวนะ
0: แล้วตามพื้นตามอะไรก็มีหมดเลยอ่ะจนอยู่กันไม่ได้เลยเนี่ย
1: อย
0: ู
1: ่ใกล้พวกฟาร์มหมูไม่เคยเจอปัญหาหนึ่งอยู่ใกล้ฟาร์มหมู
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านสะพานหินแล้วก็บ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองนะจังหวัดภูเก็ตเขาบอก

0: แมลงวันระบาดอย่างหนักเลยอ่ะอยู่ไปหมดเลยบินตอบไปทั่วทั้งชุมชนทั้งในบ้านร้านอาหารตลาดพื้นที่สาธารณะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้หลายร้านอาหารหลายร้านเลยต้องประสบกับปัญหาแมลงวันตอมอาหารจนลูกค้าไม่กล้าเข้าไปใช้บริการบางครอบครัวไม่สามารถนั่งกินในภายในบ้านได้ตามปกตินะคะเด็กเล็กที่อยู่ตามโรงเรียนน่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะโอ้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าห่วงมากเลยว่าจะโรคที่มากับแมลงวันมีโรคอะไรบ้างอาการท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะคะแล้วก็โรคในระบบทางเดินอาหารที่อาจเกิดจากเชื้อโรคปนเปื้อนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วไปในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำกันเองว่าขอให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่เปิดทิ้งไว้นะคะถ้าเกิดไม่มีภาชนะปิดเนี่ยอย่าไปกินแล้วก็น้ำดื่มต้องกินในที่ภาชนะที่ภาชนะปิดเลยนะเพราะเสี่ยงแมลงวันตอมเยอะมากขนาดนี้ก่อนกินอาหารก็ต้องล้างมือด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการท้องเสียอาเจียนหรือมีไข้ควรที่จะไปพบแพทย์ชาวบ้านวิงวอนเลยแหละบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาพื้นที่เพื่อเร่งหาสาเหตุโอ้ยังไม่รู้สาเหตุนะขอให้ลงมาเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ปัญหาแมลงวันระบาดย้ำอีกครั้งว่าในพื้นที่ตำบลวิชิตนะคะหมู่บ้านเนี่ยสะพานหินและบ่อแร่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเห็นแล้วน่ากลัวจริงๆไม่มีพื้นที่ว่างเลยเนี่ยมีแต่แมลงวันเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้หรอกโด่ง
1: จริงพี่โอ้โห
0: บางทีเราบ้านเราตัว2ตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะมันเข้ามาหลงเข้าไปนี่โอ้ยเยอะขนาดเนี้ย
1: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาจากภูเก็ตมาดูที่สุราษฎร์กันหน่อยนะครับเขาบอกสังคมทุกวันนี้มันดูยากครับแค่ขอให้เบาเสียงโทรศัพท์นะปรากฏว่าคนที่เราไปขอไปเตือนเขานี่ไม่พอใจถึงขนาดขู่จะเอาชีวิตกันเลยนะฮะนักธุรกิจหนุ่มวัย58ปีนะครับโอ้เขาบอกว่าไปนวดคือคนนอนนวดอะพี่บางทีก็อยากจะหลับพักสายตาใช่ไหมหมอนวดก็นวดไปสิอันนี้คือนวดแผนโบราณจริงๆนะนวดไปนะครับตัวเองก็อยากจะหลับทีนี้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะระหว่างที่เขานวดอยู่เนี่ยนะครับมีวัยรุ่นอายุประมาณ30ปีอยู่ห้องข้างๆเตียงข้างๆเปิดมือถือเสียงไลน์อะมันดังไม่หยุดอะตริ๊งตริ๊งตริ๊งตริ๊งตริ๊งตริ๊งมันตริ๊งอยู่นั่นแหละนะครับนะนักธุรกิจหนุ่มรายนี้คุณโสมนัสเนี่ยนะครับก็เลยตะโกนไปนะครับก็ตะโกนข้ามไปด้วยความสุภาพนะโทษนะครับกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับนะ
0: แน่ใจว่าเสียงสุภาพ
1: คือเขาว่าอย่างนั้นในข่าวว่าอย่างนั้นนะในข่าวเขาบอกว่าเขาพูดแบบนี้เลยนะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับแทนที่เรื่องจะจบนะครับคู่กรณีครับวัยรุ่นอายุ30ปีนะฮะเดินเข้ามาเลยครับเปิดม่านฟรับโวยเลยฮะพยายามที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายเลยนะเขาบอกพนักงานนวดหมอนวด3คนต้องช่วยกันห้ามไว้นะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องมากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาพวกมาลุ
0: ม
1: จะเอาให้ถึงป่าช้าเลย
0: โอ
1: ้เออเนี่ยนักธุรกิจรายนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่มันข่มขู่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันแล้วนะถ้าไปป่าช้านี่มันหมายความว่าจะเอาชีวิตนะนี่แค่ตะโกนบอกขอให้ลดเสียงโทรศัพท์นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ไปแจ้งความแล้วนะครับที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมกับคลิปวิดีโอแล้วก็เอากล้องวงจรปิดนะครับในที่เกิดเหตุไปด้วยนะก็นักข่าวคงได้ฟังกันแหละพี่นะครับว่าเขาพูดเนี่ยด้วยความน้ำเสียงคือมันก็ต่างกันเลยนะเฮ้ยเบาๆหน่อยร้ายอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็พร้อมมีเรื่องใช่ไหม
0: พร้อมบวก
1: พร้อมบวกแต่เขาบอกว่าเขาพูดด้วยความสุภาพโทษนะครับช่วยปิดเสียงโทรศัพท์หน่อยครับ
0: เป็นโด่งเจออย่างนี้กล้าหรือไม่กล้าหรอพี่มันไม่ยอมไม่อยาก
1: ไม่หรือว่าไม่กล้าตะโกนเลยบอก
0: ไม่พูดอะไรเลย
1: ก็ต้องทนฟังตริ้งตริ้งตริ้งไปหรอพี่เออนะ
0: ถ้าเกิดคนที่เรา
1: อยากจะบอกบอกให้ทางร้านไปบอก
0: ถ้าเราเออ
1: บอกทางร้านไปบอก
0: เออเราอย่าไปด้านเองเลยบางทีเราไม่รู้จริงว่าคู่กรณีเขาเป็นยังไงมาก่อนเราไม่รู้จักมองมันรู้จักกันมาก่อนอ่ะไม่ได้เลยเรื่องพวกนี้
1: แต่ถ้า

0: ับกันนะให้ทางร้านไปบอกนี
1: ่
0: ไอ
1: ้
0: น
1: ี่อ
0: าจจะไปเล่นหมอนวดแทนนะไปเล่นซัดหมอนวดแทนนะโ
1: อ้
0: ดูใจร้อนจังเลยนะฮ
1: ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้ไทยช่วยไทยพลัสนะคะต้องสงสารกลุ่มผู้สูงอายุนะดงเขาก็พยายามที่อยากจะได้นะไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: เพ
1: ื่อน
0: นี่เพื่อนอยู่กำแพงเพชรให้พี่กล้วยดู
1: เพื่อน
0: ไปถ่ายมาหน้าแบงก์กรุงไทยนี่ฮะเขาเอารองเท้ามาวาง

0: ท้าวางแล้วตัวเองก็มานั่งแต่ถึงจะนั่งหลบอ่ะผมเห็นเท้าก็โดนแดดอยู่ดี
1: ถูกร้อนแล้วช่วงนี้ร้อนด้วยฝนก็ไม่ตกนี่จะบอกให้ว่ามีคุณยายท่านนึงอ่ะอายุ74ปีเนี่ยน่ะตั้งใจอยากจะไปใช้สิทธิ์จะไปแบงค์แหละให้ช่วยเขายืนยันตัวตนหน่อยออกจากบ้านตั้งแต่6โมงนะขอเงินลูกมาเดินนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวเพื่อจะไปยืนยันตัวตนแล้วก็รับสิทธิ์จากโครงการไทยช่วยเหลือพลัดคนละครึ่งเนี่ย 60-40 น่ะเวลาไปถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าได้ทันทีเหมือนที่ต้องพูดเนี่ยมันยื่นต่อแถวจำนวนมากเลยรอไปถึง3ชั่วโมงพอถึงคิวตัวเองเนี่ยเจ้าที่ถามรายละเอียดตรวจสอบโทรศัพท์พบว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นโทรศัพท์ใช้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นตัวเองก็ไม่เคยเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมาก่อนเลยเพราะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไม่สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้คุณยายเล็กท่านนี้ตัดพ้อต่อว่าโอ้โหดูสิตั้งใจอยากได้เงินจากโครงการมาจุนเจือครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ขั้นตอนยุ่งยากเสียเวลามากเลยสุดท้ายก็เลยกลับไปว่ามีคนแก่หลายคนบอกเนี่ยรู้สึกแบบทำไมมันต้องยากยิ่งขนาดนี้ทำไมไม่ให้คนแก่แบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนผู้สูงอายุอะแจกผู้สูงอายุไปอยู่ในระบบอยู่แล้วเงี้ยไม่ต้องยืนยันอะไรอย่างงี้ไง
0: คร
1: ับโอ้เขาบอกอุ้ยคุณยายคนนี้สงสารจริงเลยด้งทั้งนั่งมอเตอร์ไซค์ทั้งมายืนรอในสุดทำไมลูกไม่บอกอะว่าคุณแม่ไม่มีโทรเนี่ยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แล้วว่า
0: แค่
1: น
0: ี
1: ้เองอะทำไงก็ไม่ได้เลยเน
0: ี่
1: ย
0: ครับผมต้องเนี้ยต้องบางทีต้องให้
1: เอาใหม่ห้าล้านยังมีอยู
0: ่ลูกหลานมาช่วยเนาะคนที่เก่งพวกเทคโนโลยีหน่อยอะ
1: ใช
0: ่ตามมาไปตามหลานมา
1: อืม
0: ครับมหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
4: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ของแมวตัวจริง
1: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: April

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
1: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
2: อันดับ5นะครับวันนี้เอาเรื่องฟุตบอลโลกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นมีความคืบหน้ามานะครับเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่11มิถุนายนนี้แล้วนะครับฟุตบอลโลกนะครับล่าสุดท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีดีอีนะฮะก็ออกมายอมรับแล้วล่ะนะครับยอมรับตรงๆว่าด้วยข้อจำกัด ด้วยข้อจำกัดครับพี่กวยเราจะไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้ดูบอลโลกนะด้วยงบประมาณของภาครัฐนะประกอบกับสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งวิกฤตนะครับหลายภูมิภาควิกฤตสงครามวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะไม่เหมาะสมที่เราจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดในเวลานี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้จริงๆมีภาคเอกชนหลายรายนะให้ความสนใจนะครับแต่อยากจะให้รัฐเนี่ยร่วมสนับสนุนอยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐก็จะคนละครึ่งหรืออะไรก็ว่ากันไปละนะครับแต่ท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วนะฮะท่ามกลางภาวะแบบนี้เป็นช่วงวิกฤตในการนำเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมาซื้อลิขสิทธิ์กีฬารายการเดียวเนี่ยไม่มีความจำเป็นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเวลานี้วันนี้ใน26พฤษภาคมนะครับความหวังของคนที่จะรอดูบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่ายังริบหรี่ยังริบหรี่นะฮะเพราะเอกชนผมฟังแล้วเขาบอกว่าถ้าให้เขาทุ่มซื้อเจ้าเดียวมาแล้วมาถึงจะให้มาแบบว่าขายกล่องขายลิงก์ขายอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไหวเอกชนเขาบอกแล้วเจ้าเดียวเขาไม่ไหวไม่คุ้มจะร่วมกับรัฐรัฐก็บอกว่ารัฐก็ไม่อยากทุ่มงบตรงนี้เหมือนกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับอ้าวก็
3: แอบฟังตอนแรกแล้วว่าอุ้ยยังไงก็ได้
2: ใช่ไหม
3: ย
2: ัง
3: ไงก็ยังไงก็ได
2: ้บางคนบอกอยากดูน้องลิซ่านะน้องลิซ่าจะมาโชว์พิธีเปิดตอนพักครึ่งด้วยนะ
3: เ
2: ออสงสัยจะอดซะแล้วครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: ข่าวนี้น่าหดหูใจมากๆเลยดงโอ้โหลูกชายเนี่ยข่มขืนลูกชายแท้ๆเลยนะล่วงละเมิดทางเพศแม่
2: ข่มขืนแม
3: ่แม่แม่เนี่ยอายุ46ปีนะคะแม่เขาก็อยู่กับลูกชาย2คนมีลูกชาย2คนนะคะเพราะว่าแม่เนี่ย อยู่กับลูกชาย2คนเพราะว่าพ่อเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีก่อนฐานะก็บ้านยากจนเลยแหละบ้านเป็นบ้านปูนสภาพเก่าทรุดโทรมเลยลูกชายคนเล็กเนี่ยติดยาแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อเนื่องวันที่เกิดเหตุอ่ะแม่เล่าบอกว่าลูกชายกลับเข้าบ้านในอาการมึนเมาแล้วก็ใช้กำลังบังคับและข่มขู่จนไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้หลังเกิดเหตุอ่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาเพื่อนบ้านแล้วก็เข้าแจ้งความกับตำรวจในช่วงตอนเช้าเลยตำรวจก็เชิญลูกคนเล็กคนอายุแค่15ปีเองอ่ะก็เชิญลูกคนนี้สอบปากคำเจ้าตัวก็ยอมรับโดยอ้างว่าตัวเองเมาเหล้าแล้วก็เสพยาจึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยอายุ15ปีนะก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนตามกฎหมายคงไม่ได้เข้าคุกหรอกคงต้องไปบ้านพักอะไรต่างๆเหล่านี
2: ้
3: เออหลายคนก็กลัวว่าก็ไปแจ้งแม่ไปแจ้งจับอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวลูกชายกลับออกมาแล้วจะก่อเหตุอีกทำไงเนี่ยคือขอหน่วยงานว่าเออถ้าเกิดออกมาจากไอ้นี่แล้วอ่ะคือแจ้งความแล้วมันไม่ได้เข้าคุกแน่ๆเลยอ่ะเข้าบ้านพักแต่ถ้าเกิดกลับออกมาแล้วเนี่ยขอให้หน่วยงานเนี่ยเอาตัวไปบำบัดด้วยเนาะโอ้โหน่ากลัวนะลูกเนี่ยทั้งเมาทั้งอะไรมียาเสพติดยาบ้าเมาเหล้าอีกโอ
1: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
2: เอาจังหวัดอื่นๆเป็นไหมเขาบอกว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจนะคนไทยกับหมูกระทะนี่จริงมันเป็นของคู่กันนะ
3: แล้วทำไมมันเหงาอย่างนั
2: ้
3: น
2: แล้วยิ่งถ้าอยู่ในเขตมหาลัยในเขตชุมชนพวกเนี้ย
3: ก็คือคัก
2: มันต้องคือคักเพราะว่าคือคนไทยเองก็ชอบกินหมูกระทะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับเนี่ยเขาบอกเดือนนี้เป็นเดือนปราบเซียนเพราะอะไรหน้าฝนนะเปิดเทอมคนใช้เงินกันไปหมดนะครับร้านหมูกระทะแถวๆรังสิตโชว์ภาพโต๊ะแบบไร้ลูกค้าเลยครับร้านอื่นก็มาส่งกำลังใจบอกไม่ใช่พี่ร้านเดียวหรอกร้านเขาก็เงียบเหมือนกันนี่ฮะร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านถังเงินหมูกระทะอยู่แถวๆรังสิตคลอง1นะครับโอ้โหเขาบอกเงียบแบบผิดปกติเงียบแบบหน้าปิดร้านเงียบแบบหน้าพาพนักงานหนีไป
3: ก็มันไม่มีคนนั่งสักโต๊ะเลยอ่ะ

0: านเลยเขาบอกไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเป็นช่วงที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาน ะอย่าลืมว่าพวกเนี้ยวัตถุดิบมันเสียได้นะใช่ไหมมันเข้าเนื้อนะฮะเออเขาบอกว่าเขาคิดว่ามีแค่ร้านเขาร้านเดียวที่ช่วงนี้มันเงียบมันเครียดพอโพสต์เรื่องราวนี้ไปเนี่ยนะฮะโอ้มีเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับเข้ามาเม้นเข้ามาบอกว่าเหมือนกันเลยพี่นะ
1: ค่ะ
0: เออเข้าใจหัวอกเลยพี่ในลักษณะแบบคนหัวอกเดียวกันนะฮะทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าพฤษภามิถุนากรกฎาคม3เดือนนี้มักจะเป็นเดือนปราบเซียนของทุกๆปีถ้าใครผ่านไม่ได้เจอหน้าฝนด้วยที่บอกเปิดเทอมด้วยนะครับใครผ่านไปได้ก็ถือว่าโชคดีไปนะหลายท่านก็เจ๊งปิดร้านเพราะฉะนั้นเขาก็รออยู่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันจะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหน
1: จะกระตุ้นได้มากน้อยขนาดหนึ่งเดือนมิถุนาอีกดูอีกทีนึงมิถุนาก็ยังอยู่หน้าฝนอยู่เนอะ
0: ใช่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: อ่ะในเรื่องของพรบกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยก็ตอนนี้ก็จับได้ไหมว่าฝ่ายค้านเขายื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูญก็รับความร้องไว้แล้วก็นี่ก็ครบ1อาทิตย์แล้วทางครม.ต้องส่งคำชี้แจงไปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเตรียมส่งให้สารรัฐธรรมนูญและไอ้คำชี้แจงเนี่ยในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำคำชี้แจงมาหมดแล้วตัวเองก็ได้อ่านและอ่านตรวจสอบ 2-3 ครั้งสมบูรณ์แล้วนะคะยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมั่นใจอย่างยิ่งและเราก็ไม่ได้กังวลเลยว่าจะทำสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าก่อนออกเนี่ยพระราชกำหนดฉบับนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองทางกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วว่าหากกฎหมายที่รัฐบาลหากขัดเนี่ยรัฐบาลคงไม่ทำนะคะแล้วก็บอกว่าในการกู้ครั้งนี้นะคะเป็นการกู้เงินสกุลเงินบาทภายในประเทศนะก็ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระบบเงินฝากของไทยก็มีสภาพคล่องมหาศาลซึ่งการที่สถาบันการเงินปล่อยกู้รัฐบาลในระยะยาว 9-10 ปีด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าเงินกู้นี้จะไม่เป็นหนี้เสียแน่นอนโดยรัฐบาลเนี่ยจะนำเงินทีนี้เนี่ยไปตอบแทนกลับมาในรูปแบบของภาษีแล้วก็เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าเจตนารมณ์ในการกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยตรงเป็นเงินหมุนเวียนลงสู่ประชาชนทันทีไม่ใช่โครงการลงทุนของกระทรวงต่างๆที่ต้องใช้เวลา 3-8 ปีถึงจะเห็นผลยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือประชาชนโดยตรงไม่มีตกข้างทางหรือมีเบี้ยบ้ายหลายทางอย่างแน่นอนเพราะเป็นดีลโดยตรงระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
0: อ
1: ันนี้ก็กู้เงินกับแบงก์ในประเทศเงินฝากของแต่ละแบงก์ในประเทศเราอะเยอะนะที่มีเงินแต่ละแบงก์อยู่แล้วเขาก็ปล่อยให้รัฐบาลกู้เนี่ยครั้งนี้แหละ400,000
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: ทิ้งท้ายกันด้วยเหตุสะเทือนใจเมื่อวานนี้นะครับที่คนร้ายไปยิงตำรวจที่ปัตตานีแล้วปรากฏว่านะกระสุนเนี่ยมันไปโดนภรรยาท่านนะครับที่อุ้มลูกอายุแค่40วัน
1: ค่ะ
0: นะครับตัวภรรยาเสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนนะฮะหรือว่าอายุประมาณสัก40กว่าวันเนี่ยนะครับตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วครับแม้ว่าจะโดนยิงนะครับ
1: เขาบอกไปโดนเด็กด้วยนะ
0: โดนเด็กด้วยเพราะแม่อุ้มอยู่
1: ใช่
0: แต่แม่ได้เข้าศีรษะเลยไม่รอดนะครับวันนี้ท่านผู้ว่านะครับนางพาติเมาะสดียามูนะครับผู้ราชการจังหวัดปัตตานีก็ไปเยี่ยมดาบอดุลและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงนะครับนะลูกสาววัย2เดือนมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเห็นบอกตัวดาบอดุลเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บขาทั้ง2ข้างหมอได้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนน้องอัฟรีนาเนี่ยนะครับอายุ2เดือนเนี่ยมีแผลถลอกที่หน้าท้องโดนสะเก็ดกระสุนเข้าไปนะครับตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับมีหัวหน้าส่วนราชการและบรรดาจิตอาสา904นะครับร่วมเยี่ยมให้กำลังใจนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ว่าก็กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยการกระทำครั้งนี้เนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนนะครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่ม

0: ก่อความไม่สงบในพื้นที่เนี่ยหมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ค่ะ
0: แต่อาจจะพลาดแล้วไปโดนทางครอบครัวแทน
1: ใครๆก็ประณามขนาดเราโหแล้วไปได้เราฟ
0: ัง
1: แล้
0: ว
1: แบบโอ
0: ้
1: โหเด็กแม่กำลังอุ้มลูกอ่ะเพิ่งคลอดออกมา
0: เออมันไม่ควรมายิงได้โรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมเพราะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็ก
1: ทำแบบแล้วแบบสวมฮิญาบอย่างเงี้ยโอ้โหมันจับให้ได้เร็วๆเลย
0: มันไม่ใช่วิถีลูกผู้ชาย
1: ใช
0: ่
1: มันรอบกัดอ่ะอย่างนี้เขาเรียกว่ารอบกัด
0: ครับผมฝากไว้นะครับพรุ่งนี้อาจจะมีฝนใช่ไหมพี่กล้วยนะ
1: ค่ะ
0: กรุงเทพเราก็มีฝนทั่วไทยกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: 20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา19นาฬิกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558ในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1กิจกรรมเด่นของชมรมคือมีวิชา To Be No. 1ทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกสถานศึกษาดีมีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์และไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาหากปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาพัฒนา EQ ได้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์ให้มีภูมิคุ้มกันมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้ประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองส่งขายในเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ปี2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1แล้วพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทั้งนี้ในปี2569จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be No. 1กว่า 93,000 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่ง
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนข่าว

0: ดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

ขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์ทักทายพี่น้องสุขสุขคนกันละกันนะครับผมวันนี้ก็วันที่26นะจ๊ะวันอังคารที่26แล้วทักทายพี่ๆคนสวยหนุ่มหล่อด้วยนะจ๊ะที่LTM FM 95ลูกทุ่งอนครนะครับทักทายพี่ๆทุกคนเลยเด้อผู้ใดแน่ผู้ใดแน่ขออภัยนะจ๊ะอุ้ยเมื่อกี้ลมดันไปนิดหนึ่งนะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีลุงต่อยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยครับแล้วก็พี่นงรักมาแล้วแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับแล้วก็พี่นุริงด้วยแล้วก็พี่แทนด้วยแล้วก็พี่ออยนะครับใครอีกพี่สวัสดิ์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่นางหนูวันนะฮะโอ้โหขอบคุณมากที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนเลยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้อ่านคอมเมนต์สักนิดนึงพี่ออยมาแล้วแล้วก็น้องฟ้าแอดมินที่สวยที่สุดของหนุ่มหน้ามนนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะจ๊ะผมเป็นเกย์พี่บอสความคู่อ้ายขวัญพี่ชัยสนั่นป่าครับผมโอเคเยี่ยมมากเลยพี่ออยอย่าเพิ่งแบตหมดนะพี่ออยนะพี่ออยทำไมแบตต้องจะหมดตลอดเลยอ่ะเศร้าจังเลยแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะครับโอ้โหทักทายทุกท่านเลยนะฮะคนแปลกๆมาอีกแล้วหรอไม่แปลกหรอกเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละอุ๊ยพูดได้ไหมเนี่ยปล่อยเขาไปนะฮะเราไม่ต้องสนใจนะฮะเราฟังเพลงอย่างเดียวดีกว่าเนาะนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยครับพี่ตั้มบอกว่าสวัสดีครับพี่บอสรูปหล่อที่สุดแห่งคลื่นก้าวห้าอุ้ยพี่ก็พูดเกินไปขอบคุณมากๆเลยฮะเทด้วยนะฮะสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะแล้วก็สวัสดีคุณพี่จารีรัตน์ด้วยนะฮะสวัสดีจ้าคุณพี่สารีมาแล้วสวัสดีจ้าดีเจขอเพลงกลางดาวของไรอันนะครับแอดเห็นข้อความเราไหมเนี่ยพี่อรุณถามแอดมินเมื่อกี้ได้เห็นข้อความเราไหมน้องฟ้าเห็นอยู่เนี่ยน้องฟ้าเห็นอยู่นะคุณแม่นะฮะสวัสดีคุณแม่ด้วยครับแล้วก็พี่พราวันนะสวัสดีพี่พราวันด้วยนะฮะหาดใหญ่สวัสดีค่ะจากหาดใหญ่นะคะฟังไปด้วยทำงานไปได้โอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหถ้าใครที่เข้ามารับชมรับฟังนี่ผมบอกว่าผมเปิดทุกแนวเลยนะฮะวันนี้เรามีแนวเพลงทุกแนวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกอีสานมีทุกแนวแล้วก็มีทุกจังหวะด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ใหญ่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงขวัญใจด่านตรวจให้ดีเจอุ๊ยผมปลอดนะฮะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะตกใจหมดเลยนี่ก็จะล่อไปซะแล้วยากเลยสวัสดีพี่สำลีด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมขอฟังเพลงใหม่ของพี่บอสหน่อยได้ฟังแน่นอนวันนี้ได้ฟังแน่นอนนะครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงยังรักใครได้อีกเดี๋ยวผมจัดให้เด้อนะมาแล้วพี่อรุณบอกว่านึกว่าโดนบล็อกไม่ได้พี่อรุณอย่าเพิ่งอันนี้พี่มาร์ควันนี้พี่มาร์คเข้าใจดีเนาะพี่มาร์คน่าจะใจดีอยู่เนาะอันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทาง SMS กันหน่อยนะครับที่ส่ง SMS มาขอเพลงกันนะครับสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของไรอันค่ะน้องบอสขอเพลงกลางดาวไรอันด้วยนะจ๊ะได้เลยสวัสดีพี่วิภาด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวนะครับคุณบอสขอเพลงเซิร์ฟโนบิตะลุงโกะตลาดมหาสินเดี๋ยวจัดให้เด้อขอเพลง

าได้วันนั้นดีเจไม่เห็นเราเหงาละสินี่ใช่ไหมล่ะพี่ออยหายไปเลยอ่ะผมงอนเลยนะพี่ออยรู้ไหมผมงอนพี่เลยพี่หายไปพี่ไม่เข้ามาดูผมเศร้าเลยนะผมเสียใจมากเสียใจที่สุดในชีวิตนี้เลยที่พี่ไม่เข้ามาดูผมนะ สวัสดีพี่อัญชรีด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่สว่างพรมแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์ศรีสุขน้องแชมป์เข้ามาแล้วนะฮะอยู่กันยาวๆเลยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ฮะพี่ๆคนไหนที่อยากจะฟังเพลงฮะโอ้โหขอเพลงเข้ามาได้เลยส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญนะจ๊ะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนเปิดรับสายหน้าใหม่1สายเท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนพี่ๆคนสวยอยากจะคุยกับหนุ่มน้ำมนนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366พี่น้องครับช่วงหน้านุ่มน้ำมนรอรับสายพี่น้องอยู่เด้อ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะจ๊ะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่อ้นใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับแมนครับ
1: พี่อ้น
2: จุดรอครับ
1: พี่อ้นทงมาจากทางไหนนาะครับผม
2: ม
1: ื้อนี
2: ้มินบุรีครับ
1: อ๋อมินบุรีโอ้ใกล้ๆกันครับบ่ไกลกันเด้อ
2: ครับเพิ่งไปทีนึงล่ะครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้น
2: มีเวลาตัวครับ
1: อ๋อมื้อนี้พี่อ้นอันนี้พี่อ้นเว้ากับผมเที่ยแรกบ่ครับนี่
2: 2เทื่อคร
1: ับ
2: ม
1: ี
2: เทื่อที่2คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เทื่อที่2มื้อนี้ได้สายน้ําใหม่ได้พี่อ้นเด้อขอเพียงมาเนาะครับมื้อนี้ฮะ
2: บ่ค่อยไอ้บ่ค่อยหวางโซ่ไปครับ
1: มื้อนี้ขอเพียงครับมื้อนี้ครับ
2: ไอ้มักสาวคู่ครับของมังแก้นครับ
1: โอ้อดีตมักสาวคู
2: ่แมนครับ
1: เอ้ยชีวิตจริงบ่เนาะนี่คือจังได๋เนาะ
2: บ่ครับบ่ครับมีมวลครับก็เลยฟัง
1: อ๋อได้เลยครับ
2: มวลครับ
1: ครับเพลงนี้พิเศษให้ผู้ใดนะครับอ้ายครับ
2: ก็ให้ทุกคนครับที่ฟังเก่าหาทุกคนครับที่ทั่วมาหรือผู้ใดก็นะครับให้ทุกคนที่ฟังครับ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับพี่อ้นครับ
2: ได้ครับได้
1: ครับวันนี้ขอบขอบคุณพี่อ้นหลายๆครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีคร
2: ับ
1: เอาละครับพี่น้องครับโอ้สายหน้าใหม่พี่โอ๊ตนะฮะโทรขอมาจากมิ่นบุรีพี่น้องนะฮะขอเพลงอดีตรักมักสาวคู่นะฮะของมนแคนนะของไอ้มนแคนแกนคูนพี่น้องโอ้เพลงนี้นี่แต่ก่อนนี่บู้คักหลายเด้เดี๋ยวเฮาไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกันนะครับผมสำหรับผลงานเพลงอดีตรักมักสาวคู่จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปบุรองกันยังไงคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่สายเดียวกันเลย

0: ับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:41ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่มนพด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับแล้วก็พี่สายน้ำด้วยนะจ๊ะพี่สายน้ำขอเพลงเข้ามาเพลงรักสาวบ้านแฮดจ้าและหนุ่มน้ำมนจัดให้นะจ๊ะสวัสดีพี่สวัสดีป้ามาลัยด้วยนะครับเห็นพี่อรุณแซวบอกว่ามาแปลกๆผมใช่ไหม พี่บอสหนีไปเถอะหนูเข้ากับ บอได้เอ้ยใจเย็นก็หยอกๆกันไปนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตจัดตามคำขอกันหน่อยกับหนุ่มหน้ามนนะครับพิเศษให้ที่ขอเข้ามาในช่วงนี้ก็แล้วกันเด้อ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: April.

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพร

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะฮะก็จัดให้แล้วนะตามคำขอนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวจัดให้ใหม่เนาะนะฮะท้ายชั่วโมงแรกนี้นะจ๊ะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งผลงานเพลงของพี่ไทยธนาวุฒินะจ๊ะชื่อผลงานเพลงว่าไม่เหงาได้ไงนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะชั่วโมง2หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่เลยนะจ๊ะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกอนุทินเผยคุยมาครงชี้แจงชายแดนชัดเพราะไปเห็นมากับตาพร้อมขอยูเนสโกตรวจผลกระทบทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่านายมาครงได้สอบถามประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจึงได้ตอบไปในบริบทของไทยตนมาเป็นรัฐบาลช่วงที่มีความขัดแย้งรุนแรงมีการปะทะกันทั้งทางกำลังและการทูตได้ใช้เวลาอยู่ตามแนวรบชายแดนมากเป็นพิเศษเพราะพรรคภูมิใจไทยมีส.ส.แทบทุกจังหวัดในแนวชายแดนช่วงที่มีการสู้รบและสถานการณ์ตึงเครียดมีโอกาสไปยืนบนพื้นที่สู้รบทำให้เห็นสภาพแวดล้อมเวลาต้องชี้แจงกับใครผู้นำหรือตัวแทนประเทศอื่นๆจะใช้รายงานผลจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งไปแต่สำหรับประเทศไทยตนคือเจ้าหน้าที่คนนั้นและมีสถานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นเวลามีการกล่าวหาว่าไทยรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่าตนสามารถชี้แจงได้อย่างมั่นใจด้วยหลักฐานภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตัวเองการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ได้มีโอกาสคุยกับยูเนสโกซึ่งแจ้งว่ากัมพูชาได้ร้องขอให้ไปสำรวจวัดที่จดทะเบียนมรดกโลกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศไทยโจมตีในช่วงที่มีการสู้รบซึ่งตนได้บอกไปว่าขอให้มาสำรวจประเทศไทยด้วยอย่าไปสำรวจประเทศที่ร้องขอประเทศเดียวจะได้เห็นว่าไม่ได้เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวตนได้แจ้งกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสว่าไทยเป็นฝ่ายปกป้องตัวเองมากกว่าแต่หากมีการรุกรานเข้ามาไทยก็จัดเต็มผู้ว่าปัตตานีเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจและหนูน้อยวัย2เดือนถูกโจรใต้ยิงบาดเจ็บล่าสุดปลอดภัยแล้วทั้งคู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในอำเภอยะรังหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสา904เยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงอายุ38ปีตำรวจสภ.ยะริงจังหวัดปัตตานีและเด็กหญิงอัฟรีนาฮายีสุหลงบุตรวัย2เดือนพร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างบริเวณหน้ามัสยิดใกล้โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมารับลูกชายที่โรงเรียนดังกล่าวโดยมาพร้อมกับภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนส่งผลให้ภรรยาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและดาบตำรวจอดุลได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างส่วนเด็กหญิงอัฟรีนาวัย2เดือนบาดเจ็บมีแผลถลอกที่หน้าท้องล่าสุดทั้งสองอาการปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแสดงความเสียใจกับครอบครัวดาบตำรวจอดุลขอประณามการกระทำครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่โหดร้ายและชาวปัตตานีไม่เห็นด้วยเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายเอาชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งฝ่ายความมั่นคงต้องทบทวนเรื่องความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งคือไม่ควรสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่มีเด็กรวมถึงสถานศึกษาด้วยเต้007ลงพื้นที่บางซื่อเปิดนโยบายชุดใหญ่ช่วยเด็กผู้ปกครองดัน

0: เงินสนับสนุนรายวันแก้เด็กตีกันนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อพร้อมด้วยนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมและทีมงานกรุงเทพบินได้ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักในช่วงเลิกเรียนโดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและขอลายเซ็นนายภาสพงษ์กล่าวว่าได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูหลายคนถึงภาระในการจัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนลงแพลตฟอร์มออนไลน์แม้แนวคิดดังกล่าวจะมีเป้าหมายเพื่อลดภาระงานเอกสารแต่ในทางปฏิบัติงานเอกสารเดิมยังคงต้องทำและต้องเพิ่มภาระในการคิดรูปแบบสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยขณะที่นายมงคลกิจกล่าวว่าหนึ่งในปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขคือการทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มกรุงเทพบินได้เตรียมผลักดันนโยบายจัดเวทีประลองกำลังในทั้ง50เขตเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีปัญหาความขัดแย้งได้ใช้การแข่งขันกีฬาการต่อสู้ตามกติกาสากลเช่นมวยไทยแทนการยกพวกตีกันบนท้องถนนส่วนปัญหาค่าครองชีพและภาระของผู้ปกครองทางกลุ่มมีแนวคิดผลักดันนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่0ถึง18ปีหรืออาจขยายถึงระดับอุดมศึกษาที่ยังไม่ได้ทำงานโดยเสนอให้ได้รับเงินสนับสนุนประมาณวันละ100บาทหรือเดือนละ 2,000 บาทเป็นระยะเวลา9เดือนต่อปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ภา
1: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับ 21:08 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับเอาล่ะตอนนี้สานะไมพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอด
2: ครับสวัสดีพี่นกด้วยนะจ๊ะโอ้ไม่ได้คุยกับพี่นกนานเลยนะเนี่ยตอนนี้พี่นกรับชมรับฟังทางไหนอยู่ครับตอนนี้จ๊ะ
3: ตอนนี้พี่ฟังในวิทยุอยู่จ
2: ้
3: ะ
2: อ๋อในวิทยุนะจ๊ะพี่นกตอนนี้สุพรรณฝนไม่ตกใช่ไหมเนี่ย
3: ตกเมื่อตอนประมาณ5 โมงเย็นนี่จ้ะ
2: อ๋อตกเพิ่งตกไปสิครับทางนั้น
3: จ้ะ
2: โอ้โหพี่นกครับวันนี้พี่นกโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะ
3: โอ้ดวงใจจ้ะ
2: โอ้ดวงใจของพี่ดีเจเมทิชา
3: ใช่จ้ะ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
3: ก็ให้ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องบอสหนุ่มน้ำมนต์คนนักก่อนแล้วก็น้องเมย์แล้วก็พี่วันนิสาแล้วก็พี่สุวรรณแล้วก็พี่นันบิดแล้วก็พี่หนุ่มน้องเต้จ
2: ้
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
3: จ้า
2: พี่น้องครับก่อนเดี๋ยวก่อนวางสายรบกวนพี่นกพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: เดี๋ยวพี่ลองพูดดูก่อนถ้าไม่ถูกยังไงหนุ่มน้ำมนต์ก็ด้วย
2: ได้เลยครับได้เลยครับพี่นกโอเคครับเริ่มเลยจ้า
3: จ้าขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลและเกลือโซเดียมใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหต
2: ุ
3: ของอาการคัน
2: ว้าวขอบพระคุณพี่นกมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุนน้ำมนต์จัดให้นะครับ
3: จ
2: ้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: เอาละครับสายน้ำมายจากพี่นกสุพรรณครับขอเพลงเข้ามาโอ้ดวงใจของพี่เมย์ทิชานะครับดีเจเมย์ของเรานั่นเองนะฮะสาวสวยของเรานะคะเอาเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแล้วก็พี่วันพิสาพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะแล้วก็เอฟซีของLGM FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยฮะจากพี่นกสุพรรณนั่นเองสายหน้าไมค์ของเรานะฮะโอ้ดวงใจ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โห
1: สุดยอดสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับโอ้ปรบมือเลยฮะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่ดีมากเลยนะฮะเพลงนี้โอ้โหร้องได้ไงวะเนี่ยจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงตีสามนะฮะโอ้โหตีสามเลยนะตีสามของบอสธีรพงศ์นะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่น้องใหม่ดีกว่าเรียกว่าน้องใหม่กำลังมาแรงเลยตอนนี้นะฮะโอ้โหผมเจอตัวจริงพี่เขานี่แบบน้องเขานี่แบบสุดๆเลยนะฮะอย่างเท่เลยนะฮะสำหรับบอสธีรพงศ์นะฮะผลงานเพลงตีสามนะคะโอ้โหเพลงนี้ก็คำร้องทำนองของคุณพี่มายสุจิมงคลนะครับเรียบเรียงดนตรีอาจารย์อนนท์เชื้อบุญมานะฮะแล้วก็ทำเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหอาจารย์อนนท์เนี่ยยกตัวอย่างเพลงบอกว่างกำลังเจ็บฮะโอ้โหแนวคนหมดใจของบอสธีรพงศ์ครับทุกคนฝากด้วยนะฮะผลงานเพลงใหม่นะฮะของบอสธีรพงศ์นะครับตีสามนะฮะเข้าไปฟังได้ทาง YouTubeนะจ๊ะแล้วก็หรือใครจะขอผลงานเพลงนี้ก็ได้นะฮะฝากด้วยฮะผลงานเพลงตีสามนั่นเองจ้ะจ
2: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2 ทุ่มจนถึง 4 ทุ่มทุก

สัปดาห์นั่นเองนะครับพี่น้องเขามะมวลมาเสิร์นน้ำกันนะครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆด้วยนะครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆพิเศษให้พี่ๆทุกคนที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับผมขอให้มีความสุขกับบทเพลงต่อไปนี้ที่หนุ่มหน้ามนจะมอบให้นะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะจันทร์อังคาร2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับขอพี่น้องนอนหลับฝันดีเงินคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาด้วยพี่น้องเด้อสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะจะเจอกันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ2ชั่วโมงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองโอ้โหวันนี้เป็นไงเปิดมาด้วย3งานเพลงโจ๊ะๆนะคะลูกทุ่งสนุกสนุกกันเลยนะคะมาดูกันว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นมากับคนแคนสแตนด์อัพคิดถึงมากคือพี่กิ๊บบุษราเนี่ยนะคือเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออีกเลยคือตั้งแต่สมัยหนูเป็นยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่กิ๊บเขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเชียงใหม่อ่ะนะคะแล้วสวยมากวิ้งมากนะคนแคนสแตนด์อัพนะคะแล้วก็ต่อด้วยคุณนายค่ะแมลงสาบนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยติดค้างไว้แบบนานมากแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นคนฝากเพลงนี้เอาไว้ก็มารายงานตัวได้นะคะแล้วก็ที่จบเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะสนุกสนุกเลยจากพี่ลิ้วอาจารยานะคะกับสับรถนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลือกงานเพลงสนุกๆ นะคะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะส่งเข้ามาเป็นข้อความนะคะพิมพ์ข้อความมือถือนะคะ SMS นะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟัง

ที่กำลังติดตามรับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีทั่วประเทศเลยนะคะใครที่บอกว่าหาคลื่นไม่เจอนะคะก็พิมพ์มาสอบถามได้นะคะที่ Facebook Live ของเรานะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเห็นหน้าดีเจก็สามารถวาร์ปเข้ามาเนี่ยนะคะวาร์ปเข้ามาที่เพจของเราได้มีการไลฟ์ทุกชั่วโมงนะคุณผู้ฟังคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะแชทคุยกันแบบสดๆได้เลยนะคะสมาชิกของเราตอนนี้อบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝาคลั่งคึกคักน่ารักอ่าวมากเลยล่ะไทยอินเพลงนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยกันละกันนะคะสำหรับเพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้มีติดมือถือติดเครื่องเอาไว้อยากจะให้ดาวน์โหลดนะคะกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทหนูก็ยังจะใหม่ตลอดใหม่แอปพลิเคชันจากอสมท MCOT Connectนี่ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android บอกเลยว่าตรงนี้สามารถติดตามได้ทุกคอนเทนต์ของอสมทนะคะไม่ว่าคุณจะอยากฟังเพลงแนวไหนนี่นะคะฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทุกรายการ FM 95ลูกทุ่งมหานครหรือว่าใครที่นะคะบางช่วงเวลาอยากฟังเพลงสากลเนี่ยก็เมท107นะคะ107นะคะหรือจะเป็นกีฬาก็ทาง Active Radio นะคะ99นะคะหรือจะเป็นช่องข่าวก็ 100.5 เนี่ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆรายการนะคะอย่างเพลงป๊อปอะไรก็จะเป็นทาง Melo Pop ด้วยนะคะส่วนข่าวสารต่างๆนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยด้วยที่แอปนี้นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงกับ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนะคะฝากด้วยคุณผู้ฟังจ๋านะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับสายหน้าใหม่ของเราวันนี้นะคะใครจะโทรเข้ามาเป็นสายแรกนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชลิชานะคะรออยู่นะจ๊ะที่02-248-1366นะคะแต่เชื่อว่ามีคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็เมมเบอร์นี้เอาไว้แล้วแล้วก็พิมพ์ชื่อดีเจเอาไว้ด้วยนี่เป็นไงล่ะแอบรู้ มีใครทำบ้างน่ารักนะเนี่ยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะฝากเพลงเอาไว้ได้อยากคุยสายหน้าไมค์ก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะส่วนมีเพลงพิเศษอยากจะฟังอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันก็ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์นะคะกับช่วงสายชิลหิวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงสนุกสนุกโอ้เต้นกันไป3เพลงเดี๋ยวให้พักข้อเข่ากันบ้างละกันนะ จากยังเพลงช้าๆฟังสักเพลงนะคะงานจากพี่ดำรงวงทองผู้หญิงคนสุดท้ายค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายสายมารออยู่แล้วนะคะโอ้โหนี่แบบคนข้างบ้านเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อ้อม
2: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
1: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นพี่สาวข้างบ้านใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แซวพี่อ้อมเลยนะคะพี่อ้อมจากสุราษฎร์ธานีนะคะก็เป็นแฟนประจำเลยนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชวนนิชานะคะวันนี้สุราษฎร์ฝนตกไหมคะพี่อ้อมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
1: วันนี้ไม่ตกเมื่อวานล่ะ
2: เมื่อวานก็ตกนิดๆหน่อย
1: ๆอ๋อตกนิดๆหน่อยๆแต่ก็ครึ้มๆมาเลยนะคะหลายๆพื้นที่ก็บอกว่าบางทีเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะดีเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะพี่อ้อมฟังทางวิทยุแล้วได้เข้ามาทางไลฟ์บ้างไหมคะ
2: ไม่ได้เข้าไปค่ะ
1: อ๋อฟังแต่ทางวิทยุอย่างเดียวเลย
2: ค่ะพี่เล่นไม่เป็น
1: เออไม่เป็นไรค่ะสัญญาณชัดเจนเนาะพี่อ้อมเนาะ
2: ค่ะช
1: ั
2: ดเจน
1: ชัดเจนขอบคุณมากๆเลยค่ะนอกจากที่พี่อ้อมบอกหนูว่าฟังช่วงกลางคืนมีกลางวันได้ฟังบ้างไหมคะวิทยุลูกทุ่งมหานคร
2: ได้ฟังก็เสาร์อาทิตย
1: ์
2: ได้ฟ
1: ัง
2: ครั้งละชั่วโมงมันมีรายการของช้างตกมันตั้งแต่14 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
1: โอเคค่ะงั้นฝากพี่อ้อมด้วยแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ตันก็มีโอกาสได้มาจัดช่วงวันอาทิตย์ตอน17:00 น.ถึง19:00 น.ด้วยพี่อ้อม
2: ค่ะพี่ก็เคยลองฟังดู
1: นะคะก็เป็นเพลงเก่าค่ะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติค่ะอาชัยเมืองสิงห์นะคะเผื่อว่าถ้าว่างๆก็มาฟังได้เผื่อวันอาทิตย์เนาะวันหยุดอะไรอย่างงี้นะคะ
2: บางทีพี่ก็ไม่ได้วางฟังตลอดหรอก
1: ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ได้ฟังตั้งแต่ต้นนิดเดียว
1: จ้ะโอเคแต่ไม่เป็นไรทุกคืนพี่อ้อมก็มาอยู่เป็นเพื่อนหนูอยู่แล้วเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงพิเศษค่ะพี่อ้อมอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ป้ายยาของมินตราค่ะ
1: ป้ายยาของน้องมินตราเนอะ
2: ค่ะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากๆนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: น้องมินตราเอ้ยน้องลูกตาลนี่อะไรจะได้ฟังเพลงน้องลูกตาลนะครับ
1: ไม่ใช่แค่พี่อ้อมนะที่ทวงเนี่ยนะมีน้องๆแฟนเพลงแฟนคลับก็ทวงเหมือนกันได้ฟังแน่ปีนี้เออปีนี้มันยังไม่หมดปี
2: จบครึ่งปีแล้ว
1: อีกนิดนึงพี่อ้อมจริงๆหนูเพิ่งขับจากต่างประเทศด้วยก็เลยยุ่งๆด้วยฮะช่วงนี้
2: ตอนนั้นแหละเขาออกกันอยู
1: ่เขาออกกันอยู่ทำไมตาไม่ออกสักที
2: เดี๋ยวต้องสนอนคนนี
1: ้โอเคโอเค
2: แต่ไม่ได้ยินสักที
1: ได้เลยเดี๋ยวรีบเร่งเลยใส่ปุ๋ยเร่งเลย
2: ตรงนี้แหละที่ได้ฟังเจาะชีวิตด้วย
1: จ้าขอบคุณนะคะพี่อ้อมนะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดเพลงก่อน
2: ได้ฟังช่วงสุดท้ายของเขาแหละ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวรีบเร่งทำนะ
2: ก็จะตั้งแต่บ่ายโมงที่ได้ฟังช่วง16:00 น.
1: อ๋อโอเคได้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ค่ะ
1: จ
2: ้
1: าสวัสดีค่ะพี่อ้อมทวงเพลงไงได้ทำอยู่เดี๋ยวได้ฟังแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดให้ก่อนเลยแล้วกันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะเพลงนี้ป้ายยามีนตราอินทิราฟิชชิ่งกับไดมอน

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไม้ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีนะคะแนะนำกันเพลงสนุกสนุกมาให้ได้เต้นกันต่อเลยโอ้โหชั่วโมงนี้นี่แบบว่านะแดนซ์ไม่หยุด เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรารับสายหน้าไม้อีกหนึ่งสายด้วยค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงนะคะแล้วก็จองสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราหลังไม้ได้เลยนะคะอ่ะในช่วงนี้นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีค่ะตอนนี้นะคะทาง FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะไฮไลท์สำคัญนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะฮะจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดทั้งการเดินทางนะคะเดินทางอย่างเนื้อระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นนะคะต่อ1ท่านนะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444นะคะกับทาง FM 100.5 MCOT News นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรากันบ้างดีกว่ายังไม่ได้ทักเลยเนาะทางไลฟ์นะคะสวัสดีน้องคิตตี้นะคะบอกว่าขอเพลงน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มของน้องแพรชนานะคะทักทายดีเจลูกตาลคนสวยนะสวัสดีพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงรักในกศน.ของพี่เจี๊ยบเบญจพรคิดถึงพี่เจี๊ยบมากเลยเออเวลาเจอกันพี่เจี๊ยบชอบแกล้งหนูนี่เป็นไงล่ะบอกออกสื่อหยอกเอ้ยคิดถึงอันนี้นะคะแล้วก็พี่เลเบดนะคะบอกทักทายดีเจลูกโหนดคนน่ารักนะคะพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยนะคะฟังน้องลูกตาลและน้องเมธิชาทุกคืนครับจากภูเก็ตนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแทนน้องเมย์ด้วยนะคะพี่มนเรียวพี่วิรันทิบอกเสียงหัวเราะน่ารักจัง นี่แบบนี้เหรอคะเฮ้ยพี่ชอบนะคะพี่สงวนศรีพี่นพพรด้วยบอกนอนฟังอยู่เจียงไฮ้ครับเปิดถึงเช้าเลยโอ้โหอยู่กันยาวๆนะฮะพี่โสภาพี่สมยศพี่เลิฟตัวเองนะเจ้าเนี่ยส่งหัวใจกันเข้ามาพี่เสาคำตัวเนอร์พี่หนูเพียนนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้นะคะข้อความก็อ่านได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็ยังไงรบกวนคุณผู้ชมทางไลฟ์นะคะพิมพ์มาอีกทีก็แล้วกันเนาะนะคะพี่มะนาวหวานด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้หลังไมค์นะคะเข้ามาแบบรัวๆรัวๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมกันละกันในช่วงนี้นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากน้องแววสุราษฎร์อุ้ยวันนี้มีสายจากสุราษฎร์มาหลายสายเลยจัดให้ก่อนเลยขอคนรู้ใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆ นะคะจากศิลปินนะคะที่กำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะในวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จันทบุรีนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกับพงนั่นเองนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่ปีเตอร์45
2: เสียงอยู่ไหนเสียงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้ได้แล้วนะครับคนไหนอยากลุกขึ้นเต้นกับปีเตอร์ขอเชิญขอเชิญทุกท่านเข้ามานั่งเก้าอี้สีขาวได้เลย

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
2: ์44445นะคะเจอกันแน่นอนนะคะในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะคะกับวันครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงจังหวัดจันทบุรีนะคะนอกจากพี่ปีเตอร์45แล้วนะคะก็ยังมีพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะไปร้องเพลงนะคะสร้างความสนุกความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับน้องๆนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนี่แหละนะคะมีนะคะท็อปพัสุพัฒน์นะคะพี่โจโจ้โดมิแนนซ์นะคะพี่จอยบียอนนะคะแล้วก็เจอกับดีเจของพวกเราด้วยนะคะผอ.วาสุเลิศจันยาเฮียมีคณชัยแล้วก็พี่พิมดามหานครด้วยนะคะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณบ่าย2นะคะมีเพลงฟังเพราะๆนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเราจะไปมอบของใช้จำเป็นนะคะให้กับน้องๆด้วยนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมงานนี้นะคะก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะหรือจะส่งของไปก็ได้เหมือนกันนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเพจของเราด้วยเผื่อว่าฟังไม่ทันสามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาวและกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่

0: ต่ำกว่าตอนกลางวันเพื่อไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสองงานเพลงคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะก่อนหน้านี้กับอยากมีเมียยอดรักสลักใจอ้อนะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะเขาฝากไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะแล้วเหมือนเขาเหมือนคุยกันหรือเปล่านะอยากมีเมียแล้วก็เลยบอกว่าอะไรจะขอก็รีบขอสิจ๊ะแหมนะคะเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะคะของพิธาศิรินทรานิยากรนะคะฝากมาจากพี่ศรีจันทร์จากจังหวัดตรังนั่นเอง2งานเพลงเลยนะคะจัดให้จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
0: ตอนนี้ 22:54 นาทีนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่วงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของเรานะคะท้ายชั่วโมงแรกกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้สำหรับงานเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์นะคะสุดใจนะคะที่แนะนำกันเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักนะคะสักครู่หนึ่งนะคะครู่เดียวเท่านั้นและเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะจองสายหน้าใหม่นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะหรือว่าจะเป็นทาง SMS ก็ได้นะคะที่4689400นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:02 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุเทพ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ สวัสดีค่ะได้ยินเสียงหนูชัดเจนไหมคะ
4: คร
3: ับ ค่ะพี่สุเทพถือโทรศัพท์ไว้แนบหูหรือว่าใช้สมอลทอล์กหรือ หรอคะจะมีแบบมีเสียงรบกวนนิดนึง
4: จะมีจะเป็นมี
3: โอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วพี่สุเทพขา
4: ครับผม
3: โอเคค่ะตอนนี้ดีเลยขอบคุณมากๆค่ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะ
4: คุยครับแต่ว่าเพลงมันไม่มีครับ
3: นานแล้วเหรอคะที่เคยคุย
4: เมื่อ7 ชั่วโมงแล้วอะ
3: รออ๋อโอเคค่ะโทรมาจากเพชรบูรณ์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคะที่เพชรบูรณ์อากาศช่วงนี
4: ้ร้อนครับร้อน
3: ร้อนหรอโอ้โห
4: ไม่เกิดครับ
3: ฝนไม่ตกเลยปกตินี่เวลาช่วงหน้าหนาวคนก็จะแบบขึ้นเขาคออะไรอย่างงี้กันเนาะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: แต่ว่าช่วงนี้ร้อนอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็สู้กันต่อไปแต่ไม่มีฝนเลยเหรอคะไม่มีพัดไปทางนู้นเลยเหรอพี่
4: ยังไม่มีครับยังไม่มี
3: เลยเน
4: าะ2-3 วันแล้วไม่ตก
3: โอ้โห2-3 วันแล้วไม่ตกนะคะก็น่าจะอีกสัก2-3 วันถ้ายังไม่ตกก็ไปต่ออีกสัก2-3 วัน
4: คร
3: ับ โอเคนอนดึกไหมคะพี่สุเทพฟังจนถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: แต่2 ทุ่มเที่ยงคืนครับ
3: อ๋อถึงเที่ยงคืนเลยก็ตอนหนูลารายการก็ปิดวิทยุเลยพร้อมกัน
4: ครับผม
3: โอ้โอเคอยู่เป็นเพื่อนหนูก่อนเน
4: า
3: ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ขอบคุณมากค่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่สุเทพอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: เสียงซอสั่งสาวครับจากสอนไอสอนชัยเมฆวิเชียน
3: ค่ะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะที่จะไปฟังเพลงเนาะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจกับใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: ได
3: ้ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุเทพมากๆเลยนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสัญญาณเหมือนจะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังคุยกันได้อยู่นะในช่วงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับ4งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานี่ฝากไว้หลังไมค์นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะมีเพลงอะไรกันบ้าง

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สี่งานเพลงนะคะจัดให้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา02-248-1366นะคะไล่สเต็ปมาเลยค่ะผู้ฟังนะคะเริ่มต้นขบวนพาเหรดกับเพลงจากสายหน้าใหม่ของเรานะคะเสียงซอสั่งสาวสอนชัยเมฆวิเชียนนะคะแล้วก็ต่อด้วยฮักสาวขอนแก่นพนมนพพรนะคะเพลงนี้จากพี่วิทยาศรีสะเกษนะคะและต่อด้วยเต้ยก่อสร้างนะคะเร่งจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจ่อยรวมมิตรจากใครหนอเอาไปไหนเอาย่อจากป้าปีนะคะป้าปีโทรมาจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบหมอนาฮันนะจ๊ะนะคะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจากพี่สุวรรณีห้วยขวางนะคะก็จัดให้เลยซิงกันเพลงนะคะแบบว่าไม่ต้องได้พักหัวข้อหัวเข่าเลย เต้นแบบเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอ่ะโจ๊ะกันนะคะช่วงนี้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live นะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่เลิฟนะคะพี่เมตตาบอกสวัสดีครับพี่ประจบนะคะพี่ประเดิมนะคะแล้วก็มีน้องในบอยด้วยนะคะพี่อุดรเหรอพี่อุดรด้วยหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกใครอีกพี่เอกรินนะคะเนี่ยหนูอ่านได้แค่นี้เองข้อความมันไม่ขึ้นให้แล้วพี่นุเจริญด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ส่งหมูมาวิ่งดุกดิกดุกดิกขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็ฝากด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะตอนนี้เดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะฟังเพลงกันรัวๆนะคะในชั่วโมงที่2นะคะคุณลุงสว03นี่จากสุราษฎร์ธานีนะคะเขาบอกว่าฝากสักเพลงหนึ่งนะคะน้องลูกตาลนะคะงานของพี่ธนาภาโชคนะคะเมื่อกี้นี่ก็ไปค้นหาให้น้องเมย์นะน้องเมย์ทีมงานของเรานะคะเตรียมมาให้เลยทองอินสิ้นหวังนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่เลยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะมีฝากเข้ามานะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอ่ะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะว้ายโอ้โหเพลงใหม่ของพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม้ไทยหัวใจสินนะคะกับงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าใครที่เป็นแฟนเพลงเนี่ยน่าจะเคยฟังอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ว่าเราเจาะคิวฮิตในสัปดาห์นี้สิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจสินค่ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999โอ้ยเลขเด็ดเนาะนี่เนาะคำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์และเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยขอเสียงหน่อยจ้า

0: ยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองงานเพลงสนุกๆ นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะโนราพลัดถิ่นนะคะงานจากเน็ตราเน็ตราเชนเน็ตราเชนฟีเจอริงกับพี่กล้วยนะคะพี่กล้วยของเราเนี่ยนะฮะพี่กล้วยสแตมป์นะคะจาก JPS Record นะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับนารีรำพึงนะฮะวงฟูนะฮะจากอัลบั้ม Sound of Highland นะฮะจากสังกัด Genie Record นะฮะก็เป็น2งานเพลงที่อยู่ในชาร์ตนะฮะนารีรำพึงอยู่ฮิตที่10ฮิตที่11เลยนะคะสำหรับเพลงที่ติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะตอนแรกว่าจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะแต่ว่านะคะก่อนจะพักเบรกขออนุญาต1เพลงกันละกันนะคะเพราะว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกแล้วนะคะจากพี่จรัญนะคะจากจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนกับแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้ในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบแรงก้อนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จะ

0: ที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:55 นะคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงน่ารักน่ารักนี่แสงระวีกับแมงมุมส่งท้ายส่งท้ายกับน้องเมธิชาเช่นเคยอุ๊ยแมงมุมพรุ่งนี้เจอกันค่ะเหมือนเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชา4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำ

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าโอ๊ยเพราะจังเลยนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าชื่นชอบเนี่ยรู้อายุเลยนะ มีคนแซวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะสามผลงานเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะขออยู่ด้วยคนจากสายันสัญญานะคะตามมาด้วยชมทุ่งจากเพลินพรมแดงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใจนางเหมือนทางรถนี่นะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้เลยในช่วงของฮิตมาราธอนจ้า
1: คร
0: ับสวัสดีในช่วงเวลาเที่ยงคืน13นาทีอย่างนี้นะคะเสียงเป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเพิ่งตื่น โอ้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเช้านี้นะคะเดินทางไปตั้งแต่ตี5ไม่ถึงก็จวนไปยังจังหวัดตรังนะคะก็เรียบร้อยและไปเสร็จสิ้นภารกิจนะคะที่สงขลานครินทร์วิทยาเขตรังนะคะก็มีการไปมอบของที่เกี่ยวกับของประกอบอาชีพต่างๆนะคะก็ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็มีท่านผู้บริหารนะแล้วก็มีศิลปินของปอเต็กตึงเนี่ยไปด้วยนะคะวันนี้ก็เลยแต่งชุดนี้มาเพราะว่ายังไม่ได้กลับบ้านตัวเองก็คือแวะนอนแบบว่าจอดนอนอะไรอย่างนี้ก่อน นั่นเสียงไปแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ต้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์นะจ๊ะอยากส่งมอบความรู้สึกดีๆผลงานเพลงเพราะๆให้กับใครนะคะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะเป็นยังไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะบางพื้นที่มีฝนตกแล้วครึ้มฟ้าครึ้มฝนก้อนเมฆจับตัวกันเป็นก้อนเขาบอกว่าอะไรนะอุตุนิยมวิทยาตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยกรุงเทพอ่ะจะแบบว่าไม่ตกไป2วันแล้วหลังจากเนี้ยก็จะกลับมาตกอีกครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ตกหรือเปล่านะคะสวัสดีด้วยนะคะยังไงแต่ละท่านนะคะก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์และน่ารักนะจ๊ะใครที่พิมพ์ผิดพิมพ์ใหม่ด้วยสวัสดีพี่ฟ้าด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะบอกว่าวันนี้มาลุกกู้ภัยเลยนะนะแล้วก็มีพี่สุภกรบอกว่าชุดนี้น่ารักดีครับเป็นชุดปฏิบัติงานนะคะสวัสดีน้องไบรท์ด้วยนะคะบอกว่าอยากไปตรังบ้างจังเลยวันนี้แบบไปหลากหลายที่เหมือนกันนะนอกจากไปจังหวัดตรังแล้วเนี่ยได้ไปกินเขาเรียกว่าอะไรนะกินหมูย่างใช่ไหมหมูย่างหรือเปล่าเมืองตรังอร่อยหวานๆแบบมีความแบบว่าเขาปรุงแล้วอ่ะแล้วก็ไปนั่งกินติ่มซำอะไรเงี้ยนะรวมถึงพวกไปร้านอะไรนะเกี่ยวกับเป็นเหมือนประมาณเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับปูอ่ะก็ไปกินอาหารทะเลด้วยนะคะอร่อยมากบอกเลยแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแวบหนึ่งนะคะก็เป็นธรรมชาติมีแบบว่าโหทิวเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเทือกแบบสวยอ่ะแล้วก็ไปเดินผ่านแบบโป๊ะเรืออะไรเงี้ยโอ้โคงเคลงมาเลยคือเขาปักธงแดงเอาไว้อ่ะว่าคลื่นลมค่อนข้างแรงแล้วพอน้องเมย์เดินผ่านเนี่ยโอ้โหหัวแทบปิวก็ต้องแบบพยุงกันตอนแรกเขาเป็นอะไรนะเป็นช่วงที่มันมีเป็นอุทยานอะไรกระแบอะไรสักอย่างเนี่ยแบนะอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขามีภาพเขียนอะไรเป็นในถ้ำอ่ะหนูไปไม่ถึงตรงนั้นอ่ะใครไปแล้วบอกหน่อยว่าสวยขนาดไหนที่ไปไม่ถึงไม่ใช่อะไรนะยาวซะเหลือเกินทางอ่ะมันต้องแบบว่าเผื่อเวลาแต่พอดีพวกหนูต้องรีบกลับขึ้นไปต้องกลับกรุงเทพแล้วนะคะกลัวตกเครื่องก็เลยไม่ได้ไปอย่างนั้นเสียดายเผื่อจะได้แบบว่าไปดูว่าเขามีร่องรอยอารยธรรมของมนุษย์แบบโบราณใช่ไหมที่แบบว่ามีการเขียนมีการอะไรที่แบบว่าสมัยก่อนอ่ะเขาจะเขียนที่ถ้ำอ่ะเป็นรูปวัวเป็นรูปการล่าสัตว์เป็นรูปมนุษย์อะไรเงี้ยมีการวาดรูปลงไปตรงผนังถ้ำอย่างเงี้ยอยากเห็นเหมือนกันไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เลยนะคะเสียดายเวลามันน้อยไปนิดนึงน้องไม่ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ย้ำเบอร์นะจ๊ะ022481366ทิ้งเอาไว้ผลงานเพลงนี้ค่ะตั๊กกระแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะผลงานเพลงเก่าๆอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์มีเวลาให้2นาทีครึ่งในการโทรศัพท์มานะคะวันนี้มีน้องกวางรอรับสายจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยน้องเมย์คุยกับสาวบ้างแล้วสาวท่านนี้เด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงตัวเขียวค่ะ
1: ฮะทำไมถึงชื่อนี้ล่ะ
2: ตอนเล็กๆเป็นคนแบบว่าตัวเขียวๆว่าแม่เขาก็เลยตั้งชื่อ
1: ล่อ
2: ใช้
1: เป็นเดอะฮักเงี้ยหรอ
2: เป็นตัวแหล่ๆอะค่ะ
1: มันจะมีอะไรนะเดอะฮักกับเชคตัวเขียวมนุษย์ตัวเขียวอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแล้วเราอ้วนๆได้ไหม
2: ตอนเด็กๆอ้วนค่ะตอนเล็กๆผอมค่ะแต่ตอนนี้อ้วนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะคะอ่ะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดจ๊ะ
2: ธัญบุรีคลองสามค่ะ
1: อ๋อบ้านใกล้เรือนเคียง
2: ใช่แล้วคุณมีเหนื่อยไหมคะเดินทาง
1: คะโอ้ยกำลังดีค่ะเหนื่อยแหละแต่ก็มันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้นอนมากกว่าค่ะถ้านอนก็ยมใช่ไหมเออแต่งน่องแต่งหน้ามาแล้วถ้านอนนี่คือแบบหน้าเยินเลยนะ มันนอนไม่ได้อ่ะสิจัดรายการเสร็จตีสองกลับถึงบ้านตีสามแต่งก็เดี๋ยวตีสี่ก็ตื่นแหละตีห้าก็ออกแล้ว
2: นั่นแหละเวลาฟังครูเมย์แล้วอิจฉาม
1: ี
2: ความร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กว่าครูมีเอาพลังงานมาส่วนหน่อยเยอะแยะมากมาก
1: หนูได้พลังงานจากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกำลังใจเต็มเปี่ยมมีคนแบบคอยมาให้กำลังใจตลอดนี่ไงน้องเมย์ก็เลยมาให้กำลังใจพี่ตัวเขียวด้วย
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วมีชื่อแบบนามสมมติอีกไหมแบบโตขึ้นมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยแม่ตั้งชื่ออะไรเนี่ยอย่างเงี้ย
2: ก็หลังๆมาพอโตก็ก็จะเป็นเรียกชื่อจริงค่ะ
1: ชื่อจริงชื่ออะไรคะขำอีก
2: ขออภัยค่ะ
1: ฮะ
2: ขออภัยออกสายไม่กล้าออกสาย
1: อ๋อตกใจนึกว่าชื่อจริงชื่อขออภัยคล้ายๆกับพระอภัยมณีเป็นภรรยาของพระอภัยมณีอีกทีนึงไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่จ้ะ
1: อ่าไม่มีหรอชื่อจริงชื่ออะไรเอาดีๆ
2: ขออภัยค่ะคุณเมย์ขา
1: เพราะอะไรเพราะอะไรกลัวหนุ่มๆรู้เหร
2: อหนุ่มๆอยากให้รู้ค่ะแต่ว่าเอาตัวเขียวนี่แหละจ้ะ
1: ปัดโทตอนเด็กๆอ่ะหนูชื่อเมย์ใช่ไหมแล้วก็แบบเพื่อนๆในห้องเรียนเดียวกันนะคะชื่อเมย์ทั้งหมด3คนพอเวลาคุณครูเรียกเมย์ทุกคนก็คือหันค่ะ
2: เมย์ไหน
1: เออมันมีต้อง3คนน่ะแล้วแบบก็ไม่รู้จะยังไงดีจริงๆหนูชื่ออธิชาพอก็เลยโดนตัดออ่างไปอ่ะก็เหลือธิชาอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นชื่อเมย์มันซ้ำเยอะนู่นนี่นั่นเออตอนเด็กๆหนูก็ร้องไห้บอกแม่ว่าหนูไม่รู้ล่ะไหนชื่อหนูน่ะเขาเรียกอ่ะหนูหันตลอดเลยหนูเหนื่อย
2: แต่มันเป็นชื่อที่เพาะไงคะน้องเมย์อะไรเงี้ยเป็นชื่อเพาะ
1: เพราะว่าเกิดเดือนพฤษภาพฤษภาภาษาอังกฤษแปลว่าแบบเมย์อะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: ก็เลยได้ชื่อเมย์มาตอนนั้นแล้วตอนมีน้องเนี่ยอยากให้น้องชื่อไม
2: ล์
1: ตั้งชื่อน้องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่เกิดออกมา ชื่อไมล์ค่ะ เป็นผู้ชาย แล้วน้องแบบโอ๊ยแล้วตอนเด็กๆหนูก็น้อยใจนะว่าทำไมถึงแบบว่าให้น้องเกิดมาทีหลังหนูแบบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องแบบโตมาคนเดียวอะไรเงี้ยเล่นคนเดียวอันนี้ลูกคนเดียวด้วยไหมคะ
2: ไม่ค่ะลูก3คนแต่ตอนเด็กๆก็อายนะชื่อนี้เวลาไปที่ไหนคนเรียกเขียวเขียวอย่างเงี้ยก็จะอาย
1: พี่เจนเขียวเขาไม่เห็นอายเลย
2: ทั้งจะโตนี่แหละค่ะไม่อายสมัยก่อนเราก็จะเป็นเด็กบ้านนอกเราก็จะอายชื่อนี้และยังมีชื่อเหมือนคุณเมย์เลยแหละเหมือนกับว่าอยากชื่อมีแบบโมเดิร์นอยากมีชื่อที่แบบเป็นแบบฝรั่งบ้าง
1: ถ้าสมมติว่าไม่ชื่อตัวเขียวอยากชื่ออะไรถ้าแบบแล้วแต่แม่เลย
2: แล้วแต่แม่เลยเหร
1: อสมมติว่าแม่บอกว่าตัวเขียวเราบอกไม่เอาเราอยู่ในโรงเรียนเราอยากจะมีชื่ออินเตอร์กับเขาบ้างคิดว่าชื่ออะไรดี
2: โอ้ยสมัยก่อนอ่ะเราอยากชื่อเปิ้ลน่ะเรารู้สึกว่ามันแบบ
1: ชื่ออะไรนะ
2: มันไฮโซมากอ่ะเปิ้ลนะคะ
1: เปิ้ล
2: แอปเปิ้ล
1: แอปเปิ้ลโอ้ยแล้วก็เพื่อนก็หาแบบบักแอปเปิ้ล
2: ก็เราไปโรงเรียนแล้วเวลาคุณครูคนอื่นมีชื่อเล่นแบบเก๋ๆเราแบบสมัยก่อนนะเราก็เป็นคน
1: สุดท้ายและสุดท้ายเพื่อนก็เรียกว่าแอปเปิ้ลเขียวอยู่ดี
2: โอเค
1: เออดูเป็นผลที่แบบว่ากินแล้วเปรี้ยวๆหวานๆนิดนึง
2: แต่ก็จะดูดีขึ้นมาทันทีเลยนะ
1: หรอเออก็ได้นะงั้นก็ครั้งหน้าโทรมาบอกว่าชื่อพี่แอปเปิ้ลเขียวตั้งชื่อให้ใหม่แล้ว
2: กว่าจะได้โทรมาแหละเพราะว่านี่ก็ตัดสินใจนานมาก
1: จริง
2: ตื่นเต้น
1: เออถูกแล้วไม่มีใครเขาหลับเต้น
2: โอเคว
1: ันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: จ้าหนึ่งเชียนใจ
1: หลับจะแล้ว
2: มันเหนื่อยมันทำงานแล้วมันเลยมีความสุข
1: รู้สึกว่าก้อนหินจะสิ้นใจแล้วทำงานเลยโอ้ยใจเย็นๆแล้วนี่ทำงานอยู่แถวคลองสามด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะทำงานแถวๆนี้
1: ล่ะทำอะไรเกี่ยวกับอะไร
2: เป็นฟรีแลนซ์ทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ฟรีแลนซ์ทั่วไปด้วยเป็นไงล่ะคุณแอปเปิ้ลเขียวทำงานฟรีแลนซ์อยู่ธัญบุรี
2: yes
1: คลองสามได้เลยผลงานเพลงก้อนหินสิ้นใจอันนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ทุกๆคนที่จะทำงานที่จะถึงเดดไลน์วันที่2มิถุนายนค่ะ
1: โอ้เดดไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายบัญชีนะช่วงนี้ช่วงนี้ฝ่ายบัญชีจะปั่นแหลกเลยนะ
2: เป็นครูเมย์ด้วย
1: ใช่ไหมก็เนี่ยพรุ่งนี้เช้าหนู
2: รางวัลไปเลย
1: พรุ่งนี้เช้าหนูต้องเข้าออฟฟิศตั้งแต่8โมง9โมงเนี่ยโอ้ยขี้เกียจมากต้องไปเซ็นเอกสารเหมือนกัน
2: โอ้ยคุณเมย์เก่งค่ะเก่งจริงๆ
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ก้อนหินสิ้นใจว่าจะขาดใจแล้วนะ
2: โอเค
1: กอดกอดเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเวลาโทรมาคุยกันก็จะมีความเมามอยนิดนึงเออชวนกันคุยชวนกันเมามอยอย่างงี้นะคะอ่ะก้อนหินสิ้นใจพี่เขาบอกว่ามอบให้กับคนที่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำช่วงนี้เพราะว่าจะมีเดดไลน์แล้วนะคะต้องรีบส่งอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผลงานเพลงนี้จากพี่แคทรัตติการนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: จบไปเรียบร้อยนะคะในช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก่อนที่เราจะฮิวใจเราก็ต้องฮิวร่างกายเราด้วยเหมือนกันนะคะใครที่รู้สึกว่าข้อเข่าเริ่มจะมีปัญหาแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งนะคะก็อย่าส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะจริงๆมันก็สามารถเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ลุกนั่งเดินนะแล้วอยากจะคล่องตัวมั่นใจนะคะก็ต้องนี่เลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่านะเขาเนี่ยมีแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะมันก็เลยทำให้การลุกการนั่งการเดินเนี่ยคล่องตัวมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะถักทอพิเศษที่ให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยแหละนะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้มีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์จ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้จากจ่อยรวมมิตรกระเป๋าสมปอง
3: บทเพลงดีใจ

took on the vow. น้องสมปอง

0: เบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะกางแขนออกแล้วกอดกันแน่นๆช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนเข้าไปอีกเข้าไปเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามีงานโค้งงานค้างต้องรีบเคลียร์นี่ก็ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะโดยเฉพาะแบบนักบัญชีช่วงนี้เห็นหลายๆคนจริงๆแบบว่าวุ่นวายมากๆ

ไม่ไหวแล้วค่ะอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกอดแน่นๆเป็นกำลังใจให้นะคะในช่วงนี้เนี่ยชั่วโมงแบบนี้สถานการณ์แบบนี้อุณหภูมิโลกแบบนี้นะมียังคงมีความไม่สงบสุขนู่นนี่นั่นนะคะให้เราต้องปวดหัวดูคงดูข่าวแล้วมันเครียดนะคะก็มาฟังเพลงแทนก็แล้วกันนะคะมีคนบอกว่ายังไม่นอนฟังอยู่จ้าขอบคุณค่ะแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรนะน้องเมย์คนที่ลงสตอรี่วันนั้นน้องชายหรือว่าแฟนหนูก็จะบอกว่าจำไว้เลยนะคะว่าไม่ว่าผู้ชายที่หนูถ่ายคู่คนไหนก็ตามที่ลง Facebook ไม่มีทางเป็นแฟนหนูอย่างแน่นอนเลิกถามได้แล้วไม่มีทางนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งหนูจะมีแฟนหนูก็จะไม่โพสต์อะไรทั้งนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะชอบถามเหลือเกินไม่เข้าใจเออเขาก็แค่ว่าจริงๆเขาเป็นแฟนคลับตั้งแต่ก่อนไอ้นี่ละก่อนหนูเป็นดีเจแล้วโอ้ยถามจริงๆเหอะว่าเรื่องส่วนตัวของหนูเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของคุณพี่ดีขึ้นไหมล่ะคะถ้าไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเรื่องบ้างเห็นพิมพ์ทุกวันเลยอ่ะมาเรื่องของการสาระดีๆวันนี้นะคะวันที่31คุณผู้ฟังค่ะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะดังนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่กับคนสูบวันนี้เราจะไม่พูดถึงคนสูบนะคะแต่จะพูดเรื่องของผลกระทบแล้วกันเขาเรียกว่าควันบุหรี่มือ2และมือ3เคยได้ยินไหมควันบุหรี่มือ2นะคะคือควันที่คนรอบข้างสูดเข้าไปแม้จะไม่ได้สูบเองก็ตามนะคะมีสารพิษสารก่อมะเร็งจำนวนมากพวกนิโคตินอย่างเงี้ยนะคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือจะมีอาการระคายเคืองตาจมูกคอไอหายใจลำบากปวดหัวเวียนหัวเสี่ยงต่อโรคหัวใจและมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นกระตุ้นการหอบหืดนะคะส่วนใครที่ยังแบบอยู่ใกล้เด็กเล็กหรือว่าอะไรเงี้ยปอดของน้องๆเนี่ยเขายังไม่ได้โตเต็มที่ยังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้นเนี่ยเด็กนะคะแค่เขาได้สูตรเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคประจำตัวอย่างเช่นภูมิแพ้หรือว่าโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้โดยที่แบบปกติปอดเขาอาจจะแข็งแรงกว่านี้แต่พอเขาอยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะส่งผลทำให้ปอดของน้องเขาว่าไม่แข็งแรงและมีผลในระยะยาวเขาอาจจะไม่แสดงผลตอนเด็กๆก็ได้แต่พอโตขึ้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการแล้วเวลาเจออากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมลพิษหรือว่าเจอพวกถนนจราจรต่างๆใช่ไหมที่มีควันอ่ะเขาอาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเด็กกับคนในครอบครัวอย่างมากนะคะเด็กที่อยู่ใกล้ๆคนสูบบุหรี่บ่อยๆจะป่วยง่ายหลอดลมอักเสบหูอักเสบภูมิแพ้กำเริบปอดทำงานแย่ลงนะคะแล้วก็พูดตรงๆคือเสี่ยงไหลตายด้วยโดยเฉพาะทารกบางบ้านเนี่ยไม่ได้สูบต่อหน้าเด็กเขาก็จะบอกว่าไม่ได้สูบต่อหน้านะคะเออแต่ไปสูบที่ระเบียงเดี๋ยวเดินกลับเข้าบ้านเด็กก็ยังเอาจริงๆได้รับสารพิษอยู่ดีนะคะควันบุหรี่มือ3นะเมื่อกี้มือ2นะคือคนใกล้ชิดที่แบบว่าได้กลิ่นหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยจะมีแน่นอนต้องมีคนเป็นภูมิแพ้อย่างแน่นอนนะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีเรื่องของบุหรี่มือ3ด้วยควันบุหรี่มือ3คืออะไรสารพิษตกค้างจะติดอยู่ตามเสื้อผ้าม่านโซฟาผนังรถยนต์มือเส้นผมนะคะแม้จะดับบุหรี่ไปแล้วเนี่ยแต่สารพิษมันจะอยู่แล้วเด็กเนี่ยเขาชอบคลานใช่ไหมแล้วก็เอามือเข้าปากบุหรี่หรือแบบความที่มันมีคงมีควันมีอะไรอย่างเงี้ยสารพิษอะขนาดฝุ่นมันยังเข้าบ้านได้เลยถูกปะบุหรี่ต่อให้ไปสูบที่ระเบียงเนี่ยมันก็เข้าบ้านได้เหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆว่ากลิ่นบุหรี่มันติดอยู่ไม่ใช่แค่เหม็นแต่ว่ามันมีสารพิษเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลทางด้านจิตใจและสังคมด้วยนะคือคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้พูดแต่ว่าเขาเนี่ยจะมีสภาวะความเครียดได้มีความอึดอัดนะคะรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในบ้านหรือที่ทำงานคือบางครั้งเนี่ยคือพอมันได้กลิ่นใช่ไหมมันเกิดความไม่สบายใจแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้สูบดังนั้นนะคะพอลึกๆอ่ะเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าสุขภาพเขาจะแข็งแรงหรือเปล่าเวลาที่อยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ปิดอย่างเช่นขึ้นรถมาสมมุติว่าคุณขึ้นไปบนรถสาธารณะแล้วมีคนขับที่เขาโหสูบบุหรี่จัดจ้านมากๆเลยจัดจ้านในย่านนี้พวกแบบว่ารถเมล์อย่างเงี้ยหรือว่ารถแท็กซี่อย่างเงี้ยเออพอขึ้นแบบปั๊บโหกลิ่นบุหรี่อึบเลยเราก็จะรู้สึก

ว่าเรากำลังสูดดมสารพิษเข้าไปร้านอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่เสี่ยงมากๆคือหญิงตั้งครรภ์นะคะหากได้รับควันบุหรี่บ่อยๆเนี่ยมันก็เสี่ยงด้วยเด็กอ่ะอาจจะน้ำหนักตัวน้อยนะคะเวลาที่แรกคลอดก่อนกำหนดก็มีหรือพัฒนาการบางด้านที่ผิดปกตินะคะมันก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะสรุปสั้นๆเลยบุหรี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่คนสูบแต่ผลกระทบรอบตัวด้วยนะกับคนเหล่านี้ด้วยแม้เขาจะไม่ได้สูบก็ตามนะคะซึ่งหลายประเทศเนี่ยเขาก็จริงจังกับพื้นที่ปลอดบุหรี่มากๆเพราะว่าคนที่นั่งข้างๆบางทีแค่นั่งกำลังกินข้าวอยู่อ่ะอยู่ดีๆก็โดนดาเมจแบบไม่ได้สมัครใจจะโดนนั่งกินข้าวอยู่ได้กลิ่นบุหรี่ก็รู้สึกเหมือนมันลงจานป่ะแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ยืนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าคุณอาเป็นคนสูบมาตั้งแต่หนูยังเด็กเลยแล้วมีอยู่วันนึงแฟนของเขาอ่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่ได้สูบนะแต่ว่าแค่การเป็นแฟนกันกอดกันแล้วมันมีกลิ่นติดเสื้ออย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบเรามันเป็นไปไม่ได้ที่สูบบุหรี่เสร็จแล้วจะซักเสื้อหน้าบ้านอ่ะนึกออกปะมันยังไงมันก็ต้องแบบดึงกลิ่นพวกเนี้ยเข้ามาในบ้านอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะใครที่ตั้งใจจะเลิกบุหรี่ก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะอยากจะให้ลดละแล้วเลิกได้สักทีนะคะมันต้องมีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงดังนั้นคนที่เขาบอกเลยนะว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้1เป็นคนที่มีวินัย2คือคนที่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จเพราะไม่ทำอะไรตามใจตัวเองมีการควบคุมตัวเองได้ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะอ่ะฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวไปฟังกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้คำสัญญาที่หาดใหญ่จากยิวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะ022481366ค่ะ022481366มีสายมาบ้างแล้วแต่อยากเลือกอีก โทรมาหน่อยนะคะ

0: ไม่วันที่ช
1: มขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โอ้ยปวดหัวกับทีมงานตัวเอง
3: อะมาต่อกันนะคะในช่วงที่สองมาเลยมาเลยตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจ๊ะ
4: เด็กชายวัดครับ
3: พี่วัดจากจังหวัด
4: โคราชครับ
3: ส่งเข้าประกวดนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมจ๊ะ
4: เลี้ยงไก่บ้านครับ
3: เลี้ยงไก่บ้าน
4: ครับผม
3: ทำอะไรเป็นไก่ชนิดไหน
4: ไก่บ้านที่พัฒนาการก็ชอบทำอาหารให
3: ้เขาเป็นไก่แบบออกไข่หรือเป็นไก่ที่เอาไว้กินเนื้อคะ
4: ไก่กินเนื้อครับ
3: โอ้ยเรารู้สึกยังไงถ้าแบบวันนึงเราต้องกินเนื้อมันแล้วเราเลี้ยงมันอ่ะ
4: ก็เพื่อสุขภาพปัจจัย4ครับอาหารยารักษาโรคที่อยู่สายเครื่องนุ่งห่ม
3: เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันแต่เลี้ยงแบบว่าเลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านเลยนะ
4: ครับผม
3: เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านแล้วก็แบบว่าอยู่แบบสามารถแบบบินขึ้นโซฟามานั่งเล่นด้วยได้ตอนเช้า ไปเคารพธงชาติด้วยอะไรเงี้ยตอนหนูเด็กๆอ่ะหนูจะชอบแบบยืนเคารพธงชาติหน้าทีวีพอเพลงชาติขึ้นปั๊บชวนน้องชายวิ่งมาหน้าทีวีเลยแล้วก็จะมีไก่2ตัววิ่งตามมาด้วยแล้วก็มาต่อแถวมายืนเคารพธงชาติเป็นอย่างนี้ทุกเช้าแต่ว่าอันเนี้ยก็เป็นเหมือนกันก็คือเป็นไก่ที่เป็นไก่เนื้อ
4: ครับผม
3: แล้ววันนึงมันก็หายไปหนูจำไม่ได้ว่ามันหายไปไหนรู้แต่ว่าโกรธพ่อมากไม่คุยกับพ่อเลยโกรธพ่อมากพ่อเอาไปต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนมันโดนเอาไปกินหรือเปล่าเสียใจอ่ะ
4: ข้าวสุกเนี่ยให้อาหารด้วยข้าวสุกครับเป็นในหัว
3: ตอนนั้นหนูให้ผักกงผักกาดกระลงกระหล่ำอะไรก็ไม่รู้มันกินหมดทุกอย่างอ่ะมันเดินตามต้อยต้อยเลี้ยงเป็นหมาเลยค่ะจริงๆเลี้ยงอยู่ในบ้านเราบ้านหนูเป็นพื้นแบบกระเบื้องหินอ่อนพื้นไม้ปากเก้อย่างเงี้ยมันก็เดินตามอ่ะเลี้ยงเหมือนหมาอีกนิดนึงหนูใส่ปลอกคอแล้วถ้าหนูโตกว่านั้นตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องไงจำได้ว่าแบบได้มาวันแรกเนี่ยเอาไปกางเต็นท์เล็กๆอ่ะเล็กๆแบบของเด็กอ่ะแล้วก็เอาไก่เข้าไปนอน น่ารักแต่ของพี่ก็คือเลี้ยงแบบเป็นอาชีพเลยอย่างเงี้ยค่ะมีกี่ตัวคะ
4: มีอยู่4คอกก็7-8ตัว
3: 4คอกคอกละ7-8ตัวก็ตกประมาณ
4: มีแม่ไก่2แม่แล้วก็ตัวโอกตัว
3: ก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธ
4: ุ์ครับผม
3: แล้วก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็มีหน้าที่แบบออกไข่กกไข่อะไรให้เราส่วนไอ้ตัวที่เหลือก็รอโตเงี้ยหรอคะ
4: กิโลละ80
3: ใจหายเหมือนกันเนาะถ้าเลี้ยงแล้วแบบมันเอามาทอดแล้ววางตรงหน้าเหมือนไอ้นี่ไงอะไรนะดาวลูกไก่อ่ะใช่ไหม
4: ต้มยำไก่น้ำใสอะไรพัฒนาการ
3: ก็จะตอนแรกก็สงสารแต่พอพูดเรื่องเมนูอาหารแล้วเริ่มไม่สงสารแล้ว
4: ก่อนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา
3: ค่ะ
4: เลี้ยงปลาก็
3: เป็นปลาแบบไหนก่อน
4: บ่อปูนมันร้าวนับไม่ได้ก็เลยตบจริง
3: โหแล้วถ้าลงทุนไปแบบนั้นแล้วมันร้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
4: ทำไม่ได้นะครับมันซึมลงดินหมดใช้บ่อปูนละ
3: แล้วเราหาไม่เจอใช่ไหมว่ามันร้าวตรงไหน
4: หาเจอครับน้ำมันแห้งขอดเลย
3: แล้วปลาก
4: ็ปลาก็
3: สวัสดีจ้า ปลาก็บอกสวัสดีจ้า มาเต้นให้ดูจ้าอย่างเงี้ยเหรอโอ้แล้วกี่ตัวแล้วน่ะ
4: ปลาก็ บ่อเล็กๆนะครับแต่ลึก2เมตรกว้าง4เมตร
3: กว้าง4เมตรโอ้ยก็ประมาณห้องนอนนึงอะเนาะ
4: ครับครับประมาณนึง
3: ประมาณนั้นนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าใช่ใช่ใช่ตอนแรกผมก็รู้สึกสงสารน้องไก่เหมือนกันที่ต้องแบบว่าเลี้ยงแล้วเอาไปฆ่ากินแต่พอพูดถึงแบบต้มไก่นะเริ่มหิวแล้วอันนี้เริ่มไม่สงสารละเริ่มมองเป็นอาหารแล้วเหมือนก
4: ัน ต้มแกงเน
3: ี่ยว้ายไม่ดูทำกับข้าวไม่เป็นเออดูทำกับข้าวไม่เป็นดูดิมีความเป็นกุลสตรีซะขนาดนี้เล่นแต่ละอย่างนี่ทะมนสุดๆไปเลยพ่อก็บอกว่านี่อยากได้ลูกสาวเรียบร้อยแต่คุณพ่อสอนปีนต้นไม้อย่างเงี้ยหนูจะเรียบร้อยกี่โมง
4: สามคนก็ใส่พริกเผากับนมสดแค่นั้นเอง
3: มีสูตรลับไหมสูตรลับของเราที่รู้สึกว่าทำเป็นเมนูแบบสูตรลับเลย
4: สูตรลับหม้อไฟก็เติมพริกเผากับนมสดแค่นั้นเองทำเป็นน้ำใสก็ตะไคร้ใบมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดข่าต้นหอมบักชี
3: ค่ะ
4: แค่นี้ก็ครับ
3: ทำคือทำเป็นไหมทำไม่เป็น เอาบอกไปไงเผื่อคุณผู้ฟังเขาฟังแล้วเขาแบบเอออ๋อโอเคมันมีเคล็ดลับตรงนี้ลองดูใส่น้ำปลาได้ปะอะไรเงี้ย
4: ไม่ใส่ครับ
3: เผื่อแบบบางคนติดไงบางคนเขาไม่ได้เขาต้องมีปลาทุกมื้ออือมีนะจะบอกว่ามีเจ้าทีมงานในรายการเนี่ยติดแบบว่าเออต้องมีกินปลาอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: เออได้
4: เพราะด้านก็มีแต่คนกินปลาแหละครับขึ้นชื่อกับผัดหมี่เคยทานผัดหมี่ไหมครับ
3: ค่ะ
4: ผัดหมี่โคราชนี่ถ้าไม่กินผัดหมี่นี่ยังมาไม่ถึงโคราชนะครับ
3: รอต้องเป็นร้านแถวไหนดีกว่า
4: เป็นที่ไหนก็มีครับอาหารต่างร้านอาหารต่าง
3: ๆแต่ว่าไม่ได้มีแบบอุ๊ยร้านนี้ร้านเด็ดจะต้องไปอย่างงี้ยังไม
4: ่พี่ไม้ครับ
3: พี่ไม
4: ้ประสาทหินพี่ไม้ครับ
3: เอาจริงๆนะหนูไปโคราชหลายครั้งแล้วหนูยังไม่เคยไปกราบย่าโมยังไม่เคยไปอะไรอย่างงี้เลยหนูไปแต่ศาลเก้าศาลเจ้ายี่กอฮงโคราชมันอยู่ใกล้ๆอะไรนะสวนสัตว์ใกล้ๆตรงนั้นไม่รู้ว่าบ้านคุณพี่ใกล้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้โคราชคือแบบกว้างมากอ่ะ
4: กว้างนี่ผมก็เพิ่งย้ายมาจากในเมืองย้ายเข้ามาโนนสูงอยู่บ้านนอก
3: แต่ก่อนเพื่อนหนูก็คนโคราชเหมือนกัน
4: อยู่บกส.บกส.ใหม่บกส.สอง
3: เผื่อใครจะไปเยี่ยมเยียนซื้อไก่พี่เขา
4: ครับผม
3: มีไหมมีหน้าร้านไหมหรือว่าเป็นร้านไหมหรือยังไง
4: มีเบอร์นี้นะครับ9854848465ครับ
3: 0985484865เนาะ
4: ครับผม
3: เผื่อใครอยากจะซื้อไก่แต่ว่าก็ต้องไปเชือดเองเหรอ
4: จะจ้างทำก็ได้ครับ30บาทเอง
3: คนลุกหนูรอกินอย่างเดียวแล้วกันเน
4: า
3: ะ
4: ครับเลยตัวแว่งครับ
3: ไม่ใช่หมายถึงว่าพอพูดถึงตอนเชือดคือไม่มาเฮ้ยรู้สึกหมดแรงโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ๊ะ
4: ขุนแผนครับคาถาขุนแผน
3: คาถาขุนแผนโอ้ยเราต้องแบบว่าเสกมนเสกคาถาอย่างงี้แล้วใช่ไหมไร้มน
4: ต้องใช่แล้วครับ
3: ให้เขามารักให้เขามาหลงอ๋อแล้วก็มีคนขอหน้าหน้าทองมาหลายวันแล้วหนูก็แบบได้เดี๋ยวจัดให้แล้วกันในรอบนี้พอดีว่ามีคนขอเพลงนี้แล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันจะได้เรียงกันได้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
4: มอบให้ซื้อเสียงซื้อสายครับพิเศษตัวเอง
3: พิเศษตัวเอง แล้วก็มีอะไรนะพ่อเนื้อทองใช่ไหมมีขอมาเมื่อวานเออได้ได้ได้จะได้แบบเหมารวมผูกโบมาทีเดียวเลยนะคะ อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ครับพูดเลยครับ
3: น้องเมย์จำไม่ได้อ่ะนำน้องเมย์หน่อยเร็ว
4: นำไม่ได้ครับ
3: พูดเล่นน้ำจิ้มสุกี้

0: พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ท่านทำไมพูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
1: ตลุ่มตุ่มมง
0: ไก่ย่างถูกเผาไก่ได้เลยได้เลยนะคะพี่วัดขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนะแต่ว่าสำหรับคนที่เลี้ยงจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรักความแบบเหมือนบุคคลในครอบครัวแต่พอรู้ว่ามันก็เข้าใจว่ามันเป็นอาหารน่ะแต่พอนึกภาพว่าน้องไก่ที่น้องเมย์เคยเลี้ยงนะตอนนั้นเหมือนเขาดันเป็นอหิวามั้งตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเหมือนถูกกักโรคหรืออะไรสักอย่างแล้วมันมีมดขึ้นไปกัดลูกตาเขาเสียชีวิตอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปกินหรือเปล่านะแต่อหิวาไม่น่าจะได้กินเพราะว่ามันก็เป็นโรคเนาะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นอ่ะโกรธพ่อมากแบบพ่อเอาไปไหนหนูนอนกอดไก่อยู่ทุกคืนพ่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะในบ้านคนมันก็ไม่ควรเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเราก็แต่เราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กอ่ะเขาก็ไม่น่าจะป่วยป่ะแล้วเลี้ยงในบ้านด้วยเลี้ยงแบบระบบปิดอะเลี้ยงเป็นหมาแมวอยู่ในบ้านเลยน่ารักมากๆตอนเช้าก็ยืนเคารพธงชาติเรียงกันอย่างเงี้ยกับพี่กับน้องแล้วก็ไก่อีก2ตัวอุ้ยสวัสดีพี่สุรัญญาด้วยนะคะพี่โซคลอง16ไกลมากจริงๆมันมีถึงคลองอะไรอ่ะ21เหรอใช่มั้ยหนูก็ไม่แน่ใจนครนายกใช่ไหมตรงธัญญะไล่ไปเรื่อยๆหรือว่าจะเป็นช่วงลำลูกกาอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่ามันมีถึงคลองอะไรอ่ะแต่รู้ว่าแบบเยอะมากมีหลายคลองมากๆนะคะมีพี่บอกว่าสวัสดีครับน้องเมย์ระยองฝนตกหนักมากเลยขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอเพลงกำลังใจของหนูเล็กด้วยมอบให้กับทุกเสียงทุกสายก็พิเศษ FM 95ด้วยนะคะพี่วรรลบเหมือนหายไปหลายวันเหมือนกันนะเนี่ยหายไปนานเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีพี่พลกิจด้วยนะคะจากนิคมบางปูบอกฝนตกหนักมากๆเลยครับช่วงนี้จริงหรอที่นี่ยังไม่ตกเนาะยังเนียนๆเหนียวยังกริบกริบอยู่บางทีนี่จัดรายการอยู่เนี่ยเดินออกไปโอ้โหครึ่งล้อน้ำท่วมนะคะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีการปรับปรุงเรื่องของแบบท่อเรื่องของอะไรบ้างแล้วนะจ๊ะวันนี้4ผลงานเพลงค่ะคาถาคุณแผนนะคะจากการทัศนะพ่อเนื้อทองจากปวารีพรพิมลนะคะวอนหลวงพ่อรวยจากไอ้มนแคนแก่นคูณณหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษฐ์อู้ไม่ค่อยได้เปิดแบบพาเลทเพลงด้านนี้มาสักพักแล้วนะจัดให้

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยนะคะจากนุ่มนิ่มพิมพรค่ะจาก My Music Record นะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับเพลงกลางดาวจากไรอันกาบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: เมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชาแล้วนะอ่ะตอนนี้นะคะมาอัปเดตราคายางกันก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะวันนี้วันที่27โอ้ยวันนี้ไม่มีอัปเดตเออนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้พี่กว้างไม่ได้ขอ SMS มาเมื่อวานขอเพลงอะไรนะหนูจำไม่ได้แต่ว่าลองหาดูแล้วพอดีว่าทีมงานจำได้แต่หนูหาดูแล้วมันไม่มีอ่ะโอ้ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีเพลงอื่นมาทดแทนนะคะมีแนะนำมาโดยพี่แอดจากอุดรเพลงแม้ว่าจากพี่เสกโลโซนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตีสองส่วนใครนะคะที่ดูทางทีวีดูโทรทัศน์นะคะก็สามารถเปิดมาได้ที่ช่อง MCOT นะคะ30 HD ช่วงเวลาประมาณ5โมง15 5โมงเย็นนะจ๊ะจนถึง6โมง15

0: 15ประมาณนี้ก็จะได้พบกับน้องเมย์ในรายการเรื่องพบค่ำทุกๆวันจันทร์และวันพุธนะคะ2วันอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันแล้วละจ้าแก้ว1ใบเสพความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตีสองถึงตีห้านะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพนะครับของแม่พึ่งพุ่มบนดวงจันทร์นะครับแล้วก็เดือนเพ็ญ นะครับจากพี่โจวงพอสนี่แล้วก็แสนแสบนะครับจากพี่เทอุเทนพรหมินนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับทักทายไปถึงทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมพี่สังทองสีใสขอเพลงปล่อยของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านนะครับที่ขอเพลงมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับไม่เป็นไรนะฮะส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมไปถึงพี่เอ้ยน้องสุจิตรานะครับทักทายนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่พี่จรูนพี่ศักชัยพี่คิวเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่จุรีครับพี่อดิศักดิ์นะครับพี่สมโชคทักทายนะครับผมขอเพลงสามัญบ่สำนึกนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เดฟหานจิตหรือว่าป่าเดฟนะครับทักทายครับผมบอกว่าน้องเพชรครับสวัสดีครับวันนี้ชั่วโมงแรกเลยแย่แล้วครับฝนฟ้าทำท่าเหมือนจะตกนะครับผู้คนก็เลยเงียบเหงาวังเวงนะฮะอยากจะทานลูกชิ้นก็สั่งได้นะครับผมนี่ป่าเดฟลูกชิ้นทอดซอยมาไทยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นตกหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่อสมทแถวพระราม9ราชดายังไม่ตกนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุภาพนะครับคุณชายบอยทักทายนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นุเจริญทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางรอรับสายอยู่เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับนะ02-248-1366นะครับจัดไปครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลงดีใจเนาะ

ญาตนะครับชื่อสมปองหรือเปล่าชื่อสมปองหรือเปล่าไม่ใช่เหรอน้องสมปอง

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: สายชิลฮิวใจ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามีสายหน้าใหม่นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงกระเป๋าสมปองจากพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่ในช่วงของสายชิลฮิวใจพร้อมแล้วนะครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพ่อมครับพี่เล็ก
4: ครับ
3: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์เหมือนเดิมนะ
4: ครับ
3: กำลังกรีดยางเหมือนเดิมนะ
4: ครับ
3: ครับได้ยินเสียงอยู่นะฮะอืมและฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ที่สุราษฎร์ครับ
4: ไม่ตกมา2วันเลย
3: ไม่ตกมา2วันนะ
4: ครับ
3: ครับผมดีแล้วเนาะเราจะได้แบบกรีดยางสะดวกนะ
4: ครับ
3: พี่เล็กจะฟังเพลงอะไรครับ
4: วันนี้เอาเว็บนกๆเอาลักแกง
3: ลักแกงจากวงลูกคลักนะครับ
4: ครับ
3: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
4: มอบให้รู้ทุ่งว่านะคนทุกเสียงทุกสายเลย
3: ได้เลยครับผมอ่ะพี่เล็กเป็นคนจัดตรงนี้ให้ฟังนะ
4: ครับ
3: รักษาสุขภาพ
4: เอาเว็บทันนกทันนกไม่ต้องไปลักแกงใคร
3: ได้ได้เลยได้เลยได้เลยครับพี่เล็ก
4: ลักแกงงามไง
3: ถูกต้องครับอ่ะพี่เล็กครับเป็นคนจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: จริงจริง
3: ครับผม
4: เพลงนี้จริงเลยเรื่องรักแกงเนี่ย
3: เนาะ
4: ครับ
3: เข้าใจเลยผมเข้าใจเลยนะฮะ
4: ทุกงานเลย
3: เข้าใจเข้าใจนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่เล็ก
4: ครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นะฮะขอเพลงรักแกงจากวงลูกคลักนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจป่ะฟังเพลงกันเลยครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะ

ับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับจบไปอีก2เพลงมีสัญญาหน้าฝนจากวงคาราบาวสัญญาบ้านนาตามคำขอนะครับจากวงสันติภาพแล้วก็3เพลงก่อนหน้าที่เราจะไปฟังโฆษณากันนะครับยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องไซอาสยามครับเรากันไซนะครับแล้วก็พี่อันดานะครับรักลวงโลกจากพี่บาวีอาสยามนั่นเองนะครับทั้ง3เพลงเลยตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาวคามนะฮะพี่จุรีพี่รัตนาพี่จุ๊บแจงนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับผมก็มีพัดลมเขาเรียกว่าไม่ใช่พัดลมธรรมดานะครับพัดลมไอเย็นมาฝากนะครับคูลพลัสเอาอยู่ครับเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นนะครับคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเอาละครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับน้องกวางรอรับสายครับในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับจัดไปกับอีกหนึ่งบทเพลงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับบทเพลงจากวงโลโซครับอะไรก็ยอมครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: Seema.
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมจังหวัดเชียงรายครับ
2: โอ้ยคนเชียงรายคนบ้านเดียวกันเลยนะครับอยู่อำเภอไหนครับอำเภอไหน
3: ผมอยู่อำเภอตากแดดอำเภอป่าแดดครับผม
2: อ๋ออยู่ป่าแดดเนาะ
3: ครับ
2: นะครับบ้านป้อผมเนี่ยอยู่จริงอยู่แม่สายอยู่แม่สาย
3: อ๋อ
2: แต่ฝนแม่สาย
3: แผนผมห่วงแหละ
2: ใช่ๆครับใช่ครับป้อไกลสอนแสงอนันต์ครับ
3: ไกลสอนแสงอนันต
2: ์ใช่ๆครับไอ้นะครับ
3: พระเอกหนังใช่ไหมคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนนั้นแหละฮะคนนั้นแหละ
3: ไม่ดูหนังแค่หลายเร
2: ื่อง
3: อยู่
2: เอาไว้ครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพี่วิทูลที่เจียงไฮตอนนี้อากาศดีไหมอากาศร้อนไหมครับ
3: โอ้ร้อนนิดหน่อยครับผมอัน33องศาครับ
2: 33นะแต่ว่าตอนกลางคืนก็เย็นๆสบายๆเนาะ
3: โอ้สบายครับผมโทรหาน้องเมย์จ้ะน้องเมย์โอนสายมือเพ่แหละ
2: อ๋อแล้วครับอุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่วิทูลแล้ววันนี้อยากฟังเพียงอะไร
3: ขอเพียงแค่เสื้อผ้านี่นะครับที่ขอเจ้าครับ
2: ของเพลงสนุกสิงมาศเนาะ
3: ครับผม
2: อยากจะมอบให้กับใครไหมครับ
3: มอบให้ดีเจน้องเมย์และน้องลูกตาลและน้องอุ้มด้วยครับ
2: ครับผมให้ดีเจสาวๆเลยนะ
3: ครับและเมงปอชนทิชาด้วยครับผม
2: โอ้ให้กับแมงปอชนทิชาด้วยนะ
3: ครับผม
2: ได้เลยนะครับผม
3: ขอบคุณดีเจเพชรด้วยครับ
2: โอ้ยขอบคุณจ้าดนักเนอร์ไอ
3: ้
2: นะครับ
3: คนเมียเหมือนกันครับผม
2: คนเมียง
3: ครับ
2: เนาะคนเมียงเนาะคนเมียง
3: ครับแม่พุ่มพวงอยู่จังหวัดอย่างครับ
2: แม่พุ่มพวงอะครับแม่เขาเกิดชัยนาทครับเกิดชัยนาทแต่ว่าไปโตที่สุพรรณ
3: โอ้
2: ใช่ครับผมก็เลยแบบกลายเป็นคนสุพรรณไปเลย
3: 03เลย
2: อะไรนะครับ
3: ก็103แ
2: น่04ครับ04
3: อ๋อเก่าเดียวก็ผมก็ครับ
2: 04
3: ครับใช่ผมตายเมื่อปี64เนี่ยครับ
2: อ๋อเข้าใจเลยนะครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่วิทูลเดี๋ยวพูดสโลแกนพูดสโลแกนได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรเนาะพี่วิทูลครับฮัลโหลฮัลโหลอ้าวสายหลุดไปนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่วิทูลจากจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับสายหลุดนะฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์มาขอเพลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ครับขอขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับจัดไปพี่วิทูลขอเพลงแค่เศษผ้านะครับสนุกสิงมาศเนาะจัดไปนะครับทั้ง4เพลงครับจัดให้ในช่วงของพาเลทมิกซ์ครับ

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำกันก่อนนะครับแค่เศษผ้าจากคุณอาสนุกสิงห์มาศน้ำตาหยุดยังกดไลค์ cover by เสถียรทำมือนี่แล้วก็สวนทางนะครับจากวงกางเกง Return ครับจากท็อปมอสอฟฟิชเชอริงอาร์มชุติมานะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนพี่รุจิราพี่ละอองนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนิสาพี่เอกสินนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95นะฮะแล้วก็ทักทายทางหลังใหม่ด้วยนะครับ022481366นะครับผมนี่พี่วิทูลครับพี่บอยนครศรีพี่เล็กสุราษฎร์นะครับพี่หน่อยเจียงใหม่ทักทายนะครับพี่อะไรนะพี่คิวเองพี่สาวครับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300,000,000นะครับวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้เพลง13รอน้องจากวง Sky Pass Featuring Moss ขจรจารุกุลนะครับสังกัดดาการดาสตูดิโอนะครับโอ้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปิ๊กขจรจารุกุลเรียบเรียงโดย KOK Record นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตครับ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Elevenจัดไปทั้งสองเพลงครับมีเตอร์สังลาจากทีทีเร็กซ์นะครับแล้วก็พบหมอหน้าห้านจากอุงอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีทักทายนะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่พิสารพี่นิภาพรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นันทาพี่ไทยรัตน์แตงโมนะครับพี่ละอองนะครับมีใครอีกคุณยายออดสามย่านนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับมาแล้วแล้วก็สวัสดีพี่พิสารนะครับทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์

0: ุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณนะครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับทักทายไปถึงคุณพี่เอิร์กใช่ไหมครับพี่แดนแดนสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะครับพี่ละอองครับพี่สุคนกับเชิงคุณยายออสสามญาติพี่นิพาพรนะครับทักทายพับพี่คนสวยด้วยนะครับผมตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อในช่วงเพื่อนเพลงหวานครับช่วงมองหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับผ่านน้องกวาง02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในชั่วโมงที่3ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเพลงฮิตสตอรี่นะครับจัดไปก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพลงฮิตนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ต้องขอแนะนำกันหน่อยฮะมีจบแบบงงๆนะครับจากน้องกวางจีรพันธ์แล้วก็คาคอครับจากน้องเบลถาคณิตสวัสดีทักทายทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่คำเตยพี่ไผ่ตะกัวปาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่รัตติยานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้ Facebook เพิ่งหลุดไปแต่อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วน้องกวางจัดการให้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปมีไอ้ตายเสียให้น้ำบ่อนะครับบทเพลงจากพี่เพชรสหรัฐแล้วก็ดาวมีไว้บึ่งนะครับจากพี่ไหมไทยสวัสดีครับทาง Facebook ครับ LTM FM 95ครับพี่ CEO สวนยางพี่ละอายครับพี่อนุภาพพี่สุนีพี่จุ๊บแจงนะครับพี่อินลิสาพี่หนูวันพี่สาวคามนะครับพี่น้องณัฐพงษ์นะครับสวัสดีครับชื่อสุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ซีโอสัญญาบอกว่าสลามครับผมอุ้ยอะไรกลุ่มสลามเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าเป็นเพลงสบายๆเหมือนเดิมจะเป็นเพลงอะไรลองไปฟังกันดูนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยครับ
3: ขอเสียงสาวสุราษฎร์นะครับ

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 3เพลงจบไปนะครับเพลงสบายๆไม่ได้ผมบอกนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับจัดไปทั้ง3เพลงทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่สมพรครับพี่ละอองนะครับพี่หนูริงพี่เฉลียวนะครับพี่ละไอนะฮะน้องสุจิตรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ทักทายกันมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยนะครับทักทายทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับทักทายนะครับนี่แล้วก็พี่ใครนะหนูสวยหนูสวยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับอ่ะก็ตอนนี้พูดถึงเพราะว่าเราพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่านั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้

0: ้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งครับลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆนะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้กับน้องและดีที่สุดแห่งความบันเทิงครับมีดีคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมินันปีเตอร์45จอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครนะครับอาทิเช่นว่าพี่วาสุเลือดจัญญานะครับพี่มีคณัชชัยพี่พิมดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2ครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะฮะอย่าลืมครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11ถึงบ่าย2โมงนะครับหน้าโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเจอกันได้แน่นอนนะฮะเอาละครับตอนนี้ไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับนี่จบไปสำหรับบทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับในคอนดูซิ่งมีใครกันบ้างนี่สวัสดีครับไปถึงคุณยายออส3ย่านครับพี่เจเฮอร์ครับพี่สุพนัทครับพี่ละไอพี่สุมาลาพี่เฉลิมลาบนะครับพี่โอฟรานนะครับพี่ประเทืองนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 เหมือนเดิมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

นี้หรอรีบมาเลยรีบมารีบมารีบเข้ามานะคะ5:12 น.เช้าวันพุธ27 พฤษภาคมสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะชาววิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นนะคะ5:00 ถึง 7:00 น.มาเจอกันกับเราสองคนคุณด้งจามอนกิจสาวภาคด้วยนะคะสวัสดีพี่ CEO สวนยางนะคะ FC จากหนองคายบอกโต๊ะแต่เช้าใช่เลยนะคะเกลียดความโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณพีบอกเกลียดความโกรธไม่ชอบความจนก็จริงเนาะใครจะมาชอบนะความจนมันรู้สึกว่าหากินลำบากเนาะเมื่อวานนี้มีอยู่รายนึงเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหน่าเห็นใจเนาะร้านหมูกระทะพนักงานก็รอลูกค้ารอแล้วรออีกรอนะคะไม่มีลูกค้าเข้าร้านอ่ะร้านหมูกระทะร้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่แถวไหนนะเมื่อวานนี้น่าเห็นใจมากนะในบรรยากาศแบบนี้นะคะซึ่งก็เนี่ยมันก็สะท้อนอ่ะว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวเขาว่าอย่างนั้นเนาะจนกระทั่งค่ำเนี่ยมีหรือเปล่านะเดี๋ยวแถวรังสิตนะคะนี่เป็นร้านหมูกระทะแถวรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่โต๊ะเดียวโอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะ

ร้านหมูกระทะนี่คือเขาขายของสดเนาะอาหารสดอะไรต่างๆนะทั้งผักทั้งอะไรมันก็ต้องสดทั้งนั้นนะคะโหก็นี่แค่ให้กำลังใจร้านหมูกระทะย่านรังสิตทั้งคืนไม่มีลูกค้าเลยพนักงานก็ยืนลุ้นหวังว่าจะให้มีคนเข้านี่บรรยากาศก็ดีนะยังมีโต๊ะ1 2 3โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็น10โต๊ะเลยนะคะเนี่ยเป็นปีที่คนทำธุรกิจต้องปรับตัวทำยังไงก็ได้เพื่อความอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ที่ยังแบบไม่สู้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะคะหลายคนยกธงขาวไปต่อไม่ได้นะคะสำหรับคนทำบางรายก็ยอมกัดฟันนะคะสู้ต่ออีกสักเครือกหนึ่งรอสิว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะผ่านพ้นไปได้ไหมยังไงนะคะหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะหวังว่าอะไรจะดีขึ้นนะคะร้านนี้ชื่อร้านว่าถังเงินหมูกระทะรังสิตคลอง1ค่ะคืน25พฤษภาคมที่ผ่านมาแอดมินของเพจถังเงินหมูกระทะโพสต์อย่างนี้ไม่มีจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ยกให้วันนี้เป็นวันที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาถ้าจะเงียบขนาดนี้น่าจะปิดร้านแล้วพาพนักงานหนีลูกค้าไปเที่ยว10ถึง20วันวงเล็บหัวเราะแห้งนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะคะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆคิดว่าเมื่อคืนที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยมีแค่เราคนเดียวที่เครียดแต่ความจริงเปิดกล้องไปน้องๆพนักงานก็คงกังวลและเครียดไม่ต่างกันเจอน้องไปยืนเดินถนนหน้าร้านมองถนนซ้ายทีขวาทีปกติเวลาลูกค้าเยอะๆน้องก็จะบอกชอบบอกว่าขอให้ปังๆแบบนี้ตลอดเลยนะสนุกดีค่ะเจ้าของร้านก็มองโลกแง่ดีดูเขามองบวกมากนะเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกค้าขายมันต้องมีวันที่ดีวันที่ขายดีและขายไม่ดีแค่ร้านเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เท่านั้นเองน้องคงงงพี่ก็งงแต่พี่เชื่อเดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่หาหนทางแป๊บนี่คือเจ้าของร้านโพสต์นะมองบวกมากในโพสต์เนี่ยมีคนเข้ามาให้กำลังใจร้านจำนวนมากนะบอกว่าขอให้ผ่านช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้ไปได้ขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารบางท่านก็มาแชร์ข้อมูลว่าร้านเขาเองก็เงียบแบบนี้เงียบไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวค่ะถังเงินหมูกระทะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวรังสิตคลองหนึ่งนะคะแวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะช่วงบ่ายๆค่ำๆนะเพราะร้านหมูกระทะส่วนใหญ่ก็จะเปิดเวลาเย็นๆค่ำๆนะคะนี่คือมันสะท้อนถึงบรรยากาศเนาะเศรษฐกิจแบบนี้ว่าก็เป็นอย่างนี้เนาะจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะคะให้กำลังใจทุกท่านนะคะทุกสาขาอาชีพค่ะที่ฟังลูกทุ่งมหานครสำหรับตอนนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็เตรียมที่จะไปทำงานเตรียมจะไปขายของเตรียมจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้มีความสุขอารมณ์ดีสดชื่นแจ่มใสบางทีด้วยสถานการณ์มันอาจจะแจ่มใสไม่ค่อยจะเต็มที่ก็ไม่เป็นไรแจ่มใสไว้ก่อนนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะ1สายรออยู่ค่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งสักแป๊บหนึ่งนะคะพี่ผู้ใหญ่วันบอกว่าที่ไหนก็เหมือนกันเลยตอนนี้ลำบากมากครับน้องสีพี่สุริยาบอกว่าไม่ได้ฟังมาครึ่งเดือนแล้วที่พังงาฝนตกยาวๆเลยนอนตื่นสายเอ้าเราก็นึกว่าเหตุผลด้วยเรื่องอะไรพอฝนตกยาวเลยนอนตื่นสายไม่ได้ฟังเนาะสวัสดีพี่นายสีดำพี่คมคายบอกเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะน้ำมันก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอาเนาะสวัสดีพี่เปื้องสวัสดีพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์นะคะพี่อารมณ์ก็บอกว่าไม่ได้ตัดยาเหมือนกันเนาะวันนี้ฝนกำลังตกนะคะพี่หนูบอกสงสารจังใช่เนาะสงสารจริงๆนะคะแล้วก็ใครอีกพี่สะอาดนะพี่นะลือโมนพี่ฟาติมะสวัสดีนะคะพี่ทิพย์ตื่นแล้วเนาะญาติทิพย์อมรทิพย์นวลแก้วพี่ไมยาลาภค่ะพี่เอวิไลวันคุณแม่ลูกสามโอ้โหคุณแม่ลูกสามมันก็ต้องยิ่งรีบตื่นเลยเนาะเพื่อจะเตรียมกันไปโรงเรียนพูดถึงคุณแม่คุณพ่อลูกสามลูกสี่เนาะนี่ก็เป็นปัญหาความยาก

0: นเหมือนกันนะคะ
1: ก็มันมีบทความเราเข้าไปอ่านในสำนักข่าว BBC เนาะเขาแปลมาแล้วนะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที่ไทยนะคะเป็นผู้สื่อข่าวประจำเอเชียใต้เขารายงานข่าวที่ประเทศอัฟกานิสถานมันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจมากนะคะก็ในจังหวัดชื่อจังหวัดกอนะคะจังหวัดกอกอไก่ออ่างรอเรือการันอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานเขาบอกว่ามีผู้คนออกมายืนเรียงรายอยู่ริมถนนด้วยใบหน้าที่เหนื่อยล้าหวังว่าจะมีใครสักคนเดินผ่านมาเสนองานให้เพราะงานที่นั่นจะเป็นตัวกำหนดว่าครอบครัวนี้ครอบครัวไหนจะมีกินหรือไม่มีกินวันนั้นหรือไม่โอ้ยเดี๋ยวนึกถึงซอยกีบหมูเลยแถวมีนบุรีนะคะซอยกีบหมูอ่ะก็จะมีบรรดาคนงานเนาะมีบรรดาช่างแต่นี่เขามีงานนะอุ้ยช่างแถวกีบหมูนี่ราคาแพงนะเราเคยโทรไปจะขอใช้แรงงานที่นั่นอู่ช่างเขาราคาแพงมากวันหนึ่งประมาณ 8-900 ถึง 1,000 นู่นแต่ที่เมืองกอจังหวัดกอนะคะของอัฟกานิสถานเนี่ยก็บอกว่าโอกาสที่ประชาชนของเขาจะได้งานทำเนี่ยต่ำมากนะคะมีอยู่คนหนึ่งชื่อนายจูมาขานอายุ45ปีนะมาหางานเหมือนกันเหมือนคนอื่นๆที่มายืนรอหางานนะคะเขาจะหางานได้แค่3วันในรอบ6 อาทิตย์ก็เดือนกว่าเนาะเดือนครึ่งนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า6อาทิตย์แล้วเขาเพิ่งมีงานทำ3วันได้รับค่าจ้าง150ถึง200อัฟกานีคูณเป็นเงินไทยก็78บาทถึง104บาทต่อวันค่ะเดือนครึ่งแล้วเขามีงานทำ3วันก็ถ้าเกิดว่า300บาทเท่านั้นเองเดือนครึ่งมีรายได้300เขาบอกว่าลูกๆเข้านอนด้วยความหิวโหย3คืนติดต่อกันแล้วเมียก็ร้องไห้ลูกก็ร้องเหมือนกันเพราะว่าร้องด้วยความหิวโหยคนที่เป็นพ่อนะก็ไปขอเงินจากเพื่อนบ้านมาเพื่อซื้อแป้งนะคะอาการที่ฐานก็คือเขากินอาหารแบบประเภทแป้งอะเนาะเขาบอกว่าขณะนี้อยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าลูกๆจะตายเพราะความหิวโหยเรื่องนี้ใน BBC รายงานว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศอัฟกานิสถานปัจจุบันนี้มีประชากร3ใน4ที่ไม่สามารถหาอาหารได้อันนี้คือเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานนะไม่มีตามรายงานของสหประชาชาติเลยนะคะนักข่าว BBC ก็เลยรายงานว่าเนี่ยที่ประเทศนี้อัตราการว่างงานสูงมากระบบสาธารณสุขไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะบ้านเรานี่แบบดีเลิศประเสริฐแล้วนะคะมีบัตรทองที่อัฟกานิสถานเนี่ยนะคะระบบสาธารณสุขอยู่ในภาวะยากลำบากความช่วยเหลือที่เคยให้ปัจจัยพื้นฐานที่เคยมีขณะนี้ลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยมีมาในอดีตผู้คนนับล้านเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขแล้วนะคะประเทศอัฟกานิสถานกำลังเจอกับภาวะอดอยากในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะคาดการว่าประชากรราว 4.7 ล้านคนหรือมากกว่า1ใน10ของประชากรอัฟกานิสถานทั้งหมดกำลังใกล้จะประสบภาวะอดอยากตายจังหวัดเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยจังหวัดกอเนี่ยเป็น1ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะสิ้นหวังจริงๆเขาบอกว่าเขาอยากฆ่าตัวตายแต่เขาคิดว่าฆ่าตัวตายไปก็ไม่มีประโยชน์รอให้ตายเองดีกว่าประมาณนี้เขาก็พูดกับนักข่าวว่าอย่างนี้นะแล้วก็มีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะ ลูกๆเนี่ยลูกคนโตเสียชีวิตก็เลยต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะแก่แล้วก็ต้องออกมายืนหาเงินอย่างนี้ค่ะเผื่อว่ามีใครจ้างอะไรบ้างนะคะไม่มีใครจ้างเลยคนนี้เพราะว่าแก่แล้วมีร้านเบเกอรี่อยู่ร้านหนึ่งนะคะเปิดทำการเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็พอขายไม่หมดตอนเย็นนะเขาก็แจกเขาใช้คำว่าขนมปังเก่าๆแจกให้กับฝูงชนภายในไม่กี่วินาทีขนมปังก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆชายผู้ชายส่วนใหญ่ก็ออกจากบ้านนะผู้หญิงไม่ค่อยออกไปหางานเนาะผู้หญิงก็จะอยู่บ้านกับลูกๆนะคะเขาบอกว่ามีผู้ชายอย่างน้อย6คนกำลังยื้อแย่งขนมปังอันมีค่าเหล่านั้นเพื่อ

0: เอากลับบ้านไปให้ลูกๆชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะต้องการจ้างคนงานหนึ่งคนเพื่อไปแบกอิฐแต่มีชายหลายสิบคนพุ่งตัวเข้าหาเขาว่าให้เลือกเขาเลือกเขาประมาณนี้ค่ะในสองชั่วโมงที่อยู่ที่นั่นนะทางนี้นักข่าวรายงานว่ามีสามคนเท่านั้นที่มีคนมาจ้างงานที่เหลือก็คอตกกลับบ้านไปค่ะมีอยู่คนนึงที่นักข่าวสนใจเป็นพิเศษนะคะคนนี้มายืนหางานเหมือนกันแต่ไม่มีงานไม่มีงานมีลูกชายฝาแฝดวัย7 ขวบแล้วก็มีลูกอีก1 คนเขาบอกว่า1 คนนี้เป็นผู้หญิงนะเขายินดีจะขายลูกสาวคนนี้แต่เขาประกาศขายลูกแบบร้องไห้นะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ใยดีลูกนะเขาร้องไห้แต่เขาจำเป็นว่าเขาเป็นหนี้อยู่หมดหนทางจริงๆมันยากจนก็เลยขอขายลูกสาวเพื่อที่จะเอาเงินไปดูแลลูกที่เหลืออยู่ที่บ้านเขาบอกว่ากลับบ้านจากที่ทำงานด้วยริมฝีปากแห้งผากหิวกระหายน้ำทุกข์ใจและสับสนลูกๆมาบอกว่าขอขนมปังหน่อยแต่ไม่มีแม้แต่นิดเดียวเขายินดีจะขายลูกสาวนะคะเพื่อที่จะนี่แหละเอาเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลืออย่างน้อยได้4 ปีเขาบอกว่าถ้าเขาขายลูกสาวได้1 คนเนี่ยนะเขาจะมีเงินไปเลี้ยงลูกที่เหลือได้อย่างน้อย4 ปีค่ะมันก็เจ็บปวดใจมากแต่ก็เป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีขนมปังกินกับน้ำร้อนไม่มีแม้แต่น้ำชามีอะไรนะคะไม่มีเลยเอาแค่นั้นจริงๆค่ะการยกเด็กหรือว่าการขายเด็กให้คนอื่นตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับที่นั่นก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่มีเงินจะเลี้ยงลูกไม่มีเงินจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็เลยหวังแต่ว่าจะมีคนมีเงินมาซื้อลูกสาวของเขาถ้าขายได้ก็จะมีเงินยังชีพไปอีก4 ปีโอ้โหคือเข้าไปดูภาพเนาะเชื่อไหมว่าลูกเขาหน้าตาดีมากเนาะคนอัฟกานิสถานเนี่ยนะคะหน้าตาดีนะเนี่ยค่ะหน้าตาดีหน้าตาแบบแต่นี่คือเขาถูกบีบให้ต้องขายลูกเพื่อความอยู่รอดนะคะเพื่อที่ว่าลูกคนอื่นจะอยู่ต่อได้อีก4 ปีถ้าขายได้เนาะนี่ทำไมมันถึงขนาดนี้เลยวะนี่คือประเทศอัฟกานิสถานนะที่ BBC เขารายงานนะปัจจุบันนี้ว่าเนี่ยความยากจนกำลังคืบคลานไปสู่ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ช้าด้วยนะพืชพานแบบเร็วๆด้วยนะคะสำหรับในขณะนี้ค่ะน่าเห็นใจมากนะคะกลับมาที่บ้านเราณขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าในวันที่1 มิถุนายนนี้เศรษฐกิจบ้านเรามันจะดีขึ้นมันจะคึกคักขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะใครที่มีคำถามมีอะไรอยากจะระบายก็โทรมานะคะ022481366ค่ะน้องกวางรอสายอยู่นะคะในขณะที่เมื่อกี้รายงานข่าวจากอัฟกานิสถานนะคะกลับมาบ้านเราคนไทยที่รวยมากหรือยังไงไม่รู้มิจฉาชีพก็หลอกอยู่นั่นแหละล่าสุดคุณตาวัย71นะคะถูกมิจฉาชีพหลอกสูญเงินไป500,000 กว่าอุตายเลยเมื่อวานนี้ท่านปลัดหญิงปลัดสุภลักษณ์นามมั่นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการแทนในอำเภอเมืองยะโสธรนะคะพร้อมด้วยปลัดศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีคุณตาวัย71ถูกมิจฉาชีพหลอกเสียเงินไป500,000 กว่านะคะก็ทางภรรยาให้ข้อมูลว่าอย่างนี้เมื่อวานคืนนะคะ25:09มีใครไม่รู้อ้างว่าชื่อชูชาติและพวก2 คนมาติดต่อขอเช่าบ้านคือจะเช่าบ้านให้คนงานอยู่ประมาณนี้เนาะต่อมาคุณตาบอกกับผู้เสียหายเดี๋ยวนายชูชาติเป็นไงก่อนเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้แล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอก็เลยมาขอยืมคุณตาอ๋อคุณตาเป็นคนข้างบ้านเขายืมหน่อย50,000 นะไม่ใช่50,000นะ500,000เงินหายเลยค่ะน้องหรือใครไม่รู้เข้ามาแล้วนะคะอ๋อสายเข้ามาแล้ว
1: ค่ะพี่มาแล้วครับ
0: โอ้กำลังเล่าว่า
1: สวัสดีครับ
0: คุณตาเนี่ยน้อง500,000หายไปวับเลยอ่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะพี
0: ่เหมือนกับเคสก่อนๆที่เราเคยเล่าเลยค่ะมีคนอ้างว่าจะไปซื้อที่ดินแล้วเงินไม่พอ

0: แล้วก็จะยืมคุณตาแล้วก็เอาคุณตานั่งรถเก๋งไปที่ธกส.ยโสธรไปเบิกเงิน 500,000
1: แล้วหลอกคุณตาว่าจะได้อะไรฮะ
0: คืออ้างว่าจะซื้อที่ดินแต่เงินไม่พอขอยืมก่อนเฉย
1: ๆซื้อที่ดิน
0: ง่ายๆขนาดอย่างนี้เลยอ่ะ
1: คุณ
0: ตาอายุ71แล้วนะคะ
1: คร
0: ับ คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวคุณตาชื่อทวีชัยเนาะมาขอเช่าบ้านของคุณตาก่อนเพื่อให้คนงานเนี่ยได้อยู่คนเนี้ยไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยเขาบอกว่าตามาขอเช่าบ้านนะเดี๋ยวคนงานจะอยู่สองคนมันชื่อนายชูชาติเขาอ้างว่าชื่อนายชูชาติแล้วบอกว่าแต่เช่าบ้านปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อที่ดินตรงเนี้ยใกล้ๆกับบ้านคุณตาด้วยเงินมันไม่พอขอยืมคุณตาก่อนสิทำทีเป็นเช่าบ้านคุณตาก่อนแล้วเช่าคุณตาก็ตกลงให้เช่าแล้วทำทีว่าเดี๋ยวจะซื้อที่ดินข้างๆเนี่ยซื้อที่ดินนางเพ็ญที่อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเงินมันยังไม่พอขอยืมคุณตาก่อนนะ 500,000 หลังจากนั้นไอ้นายชูชาติกับพวกเนี่ย2คนพาคุณตาไปที่ธกส.ไปกดเงินไปถอนเงินออกมาเกลี้ยงเลยค่ะ 500,000 กว่าหลังจากได้เงินแล้วมันก็เอาคุณตานี่นะคะไปทิ้งไว้ที่ร้านขายเครื่องเขียนที่ในตลาดไม่ง่ายเลยค่ะนี่เป็นแก๊งต้มตุ๋นนะเป็นแก๊งหลอกลวงนะคะก็เดี๋ยวตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะไม่ง่ายเลยอ่ะ
1: โอ้
0: คุณตาแล้วก็คุณยายภรรยาก็ยังงงอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ทิ้งเอาไปทิ้งด้วยนะมันพาไป
1: กดเงินเสร็จแล้วมันใต้ยาด้วยเหรอพี่หมายถึงว่าทำไมไม่งั้นคนเราอ่ะจะหลงเชื่ออะไรง่ายๆด้วยไหมเนาะ
0: นั่นสิเขาบอกว่าน่าจะเป็นแก๊งใต้ยาหรือเปล่าทำไมถึงไปง่ายๆขนาดนี้เนาะ
1: โอ้หมายถึงว่าทำไมถึงดูเคลิ้มไปเขาไปซื้อทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีผมว่ามันต้องมี
0: ปลัดอำเภอไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านก็ยังนั่งงงๆอยู่นะก็จะช่วยยังไงเนี่ยเพราะคุณตาไปกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยไปเมื่อวานนี้ศูนย์ดำรงธรรมก็ไปแล้วว่าจะช่วยยังไงงงไปหมดงงจริงๆกับเคสนี้นะคะว่าโอ้ยตายแล้วคนไทยทำไมหลอกกันง่ายขนาดนี้เนาะเนี่ย500,000นะคะลุงหายไปวับเลย
1: โอ้โหผมนี้ต้องฝากตำรวจช่วยหน่อยนะ
0: ต้องช่วยติดตามเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นป้าย
1: ว่ามันง่ายตามง่ายกว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันมีตัวตนเนี่ย
0: แต่มันมีนายชูชาติ
1: มันมีดูรถที่ขับเส้นทางหลบหนีเส้นทางที่พาไป
0: ใช
1: ่โอ้โหมันย่ามใจมาก
0: ย่ามใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปรับสายคุณเบียร์กันสักหน่อยนึงนะคะมาแล้วค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะ

0: เบียร์อยู่แถวสมุทรปราการนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณดงพี่จามอน
3: ครับพี่เบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เก็บที่นอนยังครับ
0: พักผ้าห่มแล้วค่ะเรียบร้อย
2: อ๋อ
0: เก็บที่นอนได้ยัง
2: พี่สีผมอยากถามว่าผมเคยคุยพี่สีแล้วอ่ะคุณจามอนแล้วอ่ะเรื่องประกันนะแต่ทีเนี้ยหลานสาวผมอ่ะเขาเรียนจบป.6แล้วแล้วเขาสอบติดพระจอมเกล้าแต่ทีเนี้ยจะปรึกษาว่าจะถามว่าการกู้เรียนกยศ.เนี่ยเขาจะทำได้ไหม
0: น่าจะทำได้นะไปติดต่อที่มหาวิทยาลัยหรือยังอะคะ
2: ก็จะต้องถามกันไปเพราะข้อมูลที่หลานสาวเขารู้มาเขาบอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ติดแบกติดไอ้แบ็คลิสต์เนี่ยจะกู้ไม่ได้จริงไหมครับ
0: โอ้ยไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวน้องรุ่งเน
3: า
0: ะ
3: เนาะเพราะว่าเขาเป็นเขาช่วยนะเดี๋ยวผมดูหลักเกณฑ์ให้นะ
0: ไม่น่าจะเกี่ยวเรื่องพ่อแม่ติดแบ็คลิสต์อ่ะผู้กยศตอนนี้หลานสาวเข้าไปเรียนแล้วใช่ไหมลงทะเบียนแล้ว
2: ครับสอบติดแล้วครับมอบตัวเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้สอบเก่ง
3: โอ้พ่อแม่สอบถูก

0: มากๆด้วยนะ
1: เพราะว่าผมคำนวณดูแล้วว่าปีนึงอ่ะถ้าเกิดจบปริญญาตรีเนี่ยจะใช้เงินถึง 600,000 แล้วทีเนี้ยพ่อแม่เขาก็อายุมากแล้ว
2: แล้วก็ทำไมต้องใช้เงินเยอะจังเลยเรียนอะไรอ่ะสาขาอะไร
1: เทคนิคการแพทย์นะครับ
2: อ๋อเรียนเทคนิคการแพทย์ใช้ทุนเองเขาต้องกู้กยศ.เอาน
0: ี่หลักเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่เลยพี่แต่ว่า
2: ไม่เกี่ยว
0: ถ้าเกี่ยวก็คือนิดเดียวว่ารายได้พ่อแม่เนี่ยเกิน 300,000 ต่อปีไหม
1: มันน่าจะเกินนะครับ
0: อ๋ออันนี้ของพ่อแม่ก็เกินใช่ไหม
1: ใช่แต่เขาอายุมากไงพ่อแม่เขาว่า50กว่าแล้วอ่ะ56 57แล้วอ่ะ
2: พ่อแม่รายได้มาจากไหนครับพี่ที่เกิน 300,000 อ่ะทำอาชีพอะไร
1: ก็คือเขาเป็นแบบว่าไต่เตไต่กงแคปาพีพี่ขี่แล้วแม่ก็แม่เขาก็ทำงานแบบว่าแม่บ้านออนไลน์อย่างเงี้ย
2: แม่บ้านออนไลน์แต่มีรายได้ดีเหรอคะ
1: รายได้ก็คือพออยู่ได้ครับก็คืออยู่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ฟุ่มเฟือยอ่ะเขาอยู่ก็ได้อ่ะ
0: 300,000นี่มันเดือนละ 30,000
2: เองสิ 300,000 ต่อปี
0: 300,000 ต่อปีก็คือเดือนละ 30,000 เนาะเดือนละ 30,000 มันก็ไม่ยากมันก็ไม่มากด้วย
2: ก็ถือว่าไม่ได้ลำบากนะพี่นะสามารถส่งให้ลูกเรียนได้นะถ้ารายได้ 30,000 อ่ะ
0: ไม่แต่ว่าถ้าเกิน 300,000 เนี่ยกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนพี
1: ่อ๋ออ
0: ่ะมันจะต่างแต่ถ้าแบบถ้าต่ำกว่านั้นเขาจะให้ค่าครองชีพด้วยอีก 3,000
2: ใช่มีค่าครองชีพ 3,000
1: อ๋อแต่ไม่เกี่ยวพ่อแม่ใช่ไหมครับก็จะติดแบ็กลิสต์ไม่ถึงหรือไม่ติดแบ็กลิสต์ไม่เกี่ยวกัน
2: ใช่ค่ะใช่เลยก็ให้น้องไปติดต่อที่แผนกกยศ.ของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็มีอยู
1: ่อ๋อครับว่าผมอยากรู้แค่นี้ไงว่าจะโทรหลายครั้งแล้วไม่ติดสักที
0: ใช่จะได้ช่วยแบ่งเบาครอบครัวไปด้วย
1: เพราะว่ามีอะไรอ่ะผมต้องปรึกษาคุณจามอนกับพี่ศรีก่อนเลยเพราะว่าเขารู้เรื่องแน่ๆทุกอย่างเพราะผมฟังทุกเช้าไงผมออกมา 4-5 นี่ก็รอเปิดละมาขายเป็นไรเดอร์
2: เป็นไรเดอร์เนาะพี่เบียโอเคค่ะขอบค
1: ุณครับขอบคุณมากครับ
2: ได้ค่ะไปติดต่อได้เลยสวัสดี
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ย่องสีครับ
0: ครับสวัสดีครับพี่

0: มาขยี้คราวเช้ากันต่อนะคะ
1: เห็นหลักเกณฑ์กยศ.นะพี่ก็แค่ดอกเบี้ย101ต่อปีนะเท่ากับพวกกู้ออมสินกู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทางการศึกษาเนาะ
0: ใช่
1: สำหรับคนที่ขาดโอกาส
0: ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวว่าพ่อแม่จะเป็นแบบไหนยังไงแต่ว่านั่นแหละมันมีอยู่หน่อยนึงที่ว่ารายได้ครอบครัวต้องไม่เกิน 3,600 ต่อปี
1: ครับผมแล้วก็
0: ใครที่กู้อยู่กู้แล้วจบแล้วก็ส่งกลับด้วยนะคะเขาประกาศอยู่เนี่ยวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะต้องส่งแล้วนะ
1: เพื่อให้ได้นะรุ่นน้องๆต่อไปเนาะจะได้มีโอกาสการศึกษาเหมือนกับ
0: พวกจะได้มีโอกาสได้เรียนต่อนะ
1: ใช่นะครับ
0: ถ้าคุณไม่ส่งกลับนี่เนาะน้องๆก็กู้ยากขึ้นว่าไหม
1: ใช่ใช่พี่ใช่
0: กู้ยากขึ้นเงินมันก็จะน้อย
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เนี่ยรีบส่งกลับเพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยใครที่ส่งก่อนจ่ายเป็นก้อนเนี่ยเขาลดให้ด้วยนะ
1: จ่ายเป็นก้อนมันถือว่าเป็นเจรจาได้ใช่ไหมพี่
0: ใช่ใช่เขาลดให้ด้วยองวดแรกไม่ใช่5มิถุนายนนี้นะ5กรกฎาคมนะคะตอนนี้ที่จะครบกำหนดอ่ะ 200,000 คนใครที่เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ 200,000 คนนะคะที่กู้กยศ.อยู่หนังสือน่าจะไปถึงบ้านกันแล้วทุกคนนะคะก็บอกว่าตอนนี้จริงๆใครที่กู้อยู่เขาคิดดอกเบี้ยแค่ 1% ต่อปีเท่านั้นนะแต่เปิดโอกาสว่าถ้าเผื่อว่าใครจะส่งก่อนจะให้สิทธิประโยชน์ลดเงินต้นให้ 3%
1: โอ้
0: แบบปิดบัญชีอ่ะลดไปเลย 3% นะใครปิดบัญชีลดให้ 3% ก
1: ็ลองไปเจรจาดู
0: จริงอันนี้ก็ดีนะจะได้ไม่เป็นหนี้นะคะ
1: จริงพี่นะครับ
0: 200,000 คนรีบไปเร็วแล้วไปรีบไปรีบไปเขาผ่อน15ปีนะที่เราเพิ่งรู้กยศ.นี่คือชำระ15ปีนะไม่ใช่น้อยๆ นะคะ
1: ผ่อนไปแบบเรื่อยๆอ่ะนะ
0: เรื่อยๆอ่ะ
1: ส
0: ิส่งกลับเขาด้วยนะใครที่เป็น
1: หนี้อยู่ส่วนใครที่เป็นหนี้นะฮะแบงก์ต่างๆนะครับนี่ฮะ

0: การนี้เลยครับพี่สีโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับก็สามารถแก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากจะแก้หนี้เสียนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางนะครับไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับรวมถึงสถาบันการเงินนะฮะก็ได้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองนะครับผ่านไลน์ทางการแอปแซมโซเชียลAMC นะครับก็คือ SAM นี่ก็ SAM นะฮะ Social นะครับ SOCIAL แล้วก็ AMC นะครับมี LINE แอดด้วยนะครับก็ทำให้ทุกครบขั้นตอนใน LINE สะดวกง่ายจบในที่เดียวเลยครับไม่เป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะครับถ้าเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าเราลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เลือกแผนชำระหนี้นะครับที่เหมาะกับคุณมี2แผนครับจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวไปเลยหรือจะผ่อนชำระอันนี้ลดเงินต้นสูงสุด 30% แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด36งวดแบบไม่มีดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกนะครับที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับเพราะว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยเป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วก็ยิ่งได้ผ่อนนานนะครับค่างวดต่อเดือนก็ต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรเราก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งทีนี้แหละเราก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้ละนะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครเลยนะครับมาปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันได้นะครับ
1: นะคะนี้นี่ก็ต้องจ่ายหนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ไปติดไปติดคืออย่าเงียบอ่ะอย่าหายอย่าเงียบและหายปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเขาพร้อม
0: ครับผม
1: ค่ะตอนนี้ก็รอสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะล่าสุดนั้นมีการเฝ้าระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการนี้เพื่อไปก่ออาชญากรรมออนไลน์ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวงดีนะคะสั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยดำเนินมาตรการเชิงรุกในการติดตามและเฝ้าระวังการแอบอ้างอย่างเข้มข้นตอนนี้การตรวจสอบข้อมูลนะคะพบว่ามีข้อความที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งสิ้นถึง 327,000 ข้อความมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันแล้วก็ตรวจสอบนะคะปรากฏว่าไม่มีข่าวปลอมด้วยอ่ะ20เรื่องนะคะข่าวบิดเบือน3เรื่องข่าวจริงมีแค่16เรื่องเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็มีการเตือนกันนะคะว่าขอให้ทุกคนระมัดระวังในการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมแม้แต่แอปเป๋าตังยังมีปลอมเลยน้องๆคิดดู
0: โอ้คนเหมือนหาทุกช่องทางนะ
1: สร้างแอปปลอมขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ขอให้ทุกคนยึดหลัก4ไม่นะคะไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนเอาสี่ไม่นี้ก่อนเลยไม่กดลิงก์ที่ใครก็ตามส่งมาไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนนะคะในส่วนของแอปเป๋าตังนั้นเนี่ยก็ดูนิดนึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยในแอปเป๋าตังนั้นมันจะมีข้อความมีข้อมูลอะไรนี่นะคะก็ขอเอ๊ะนิดนึงก่อนว่าที่คนส่งลิงก์มาเนี่ยมันเป็นแอปจริงหรือปลอมอะไรนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเข้าไปโหลดเองดีกว่านะคะใน Play Store ของเราหรือถ้าใครใช้ iPhone ก็นะคะเข้าไปที่ App Store เนาะซึ่งทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะคือใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ถามเพื่อนๆถามผู้รู้ดีกว่านะคะอย่าไปกดลิงก์ใดๆขณะนี้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะคะจะไม่มีการส่งลิงก์ใดๆหรือว่าส่ง SMS เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการเด็ดขาดถ้าใครเจอลักษณะข้อความแบบนี้เนี่ยอย่าหลงเชื่อจะไม่มีหน่วยงานภาครัฐส่งลิงก์ไปให้กับประชาชนผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะน้องดง
0: ครับผม
1: อี
0: กก็ส่วนหนึ่งนะก็เลยทำให้แบบบรรดาคนผู้สูงอายุต่างๆนะก็เลยเลือกที่จะแบบว่าเอาชัวร์ไปกรุงไทยดีกว่าบรรยากาศมันก็เลยเป็นแบบนี้ท่าน

0: ทุกจังหวัดเลยนะพี
1: ่เมื่อวานนี้ยังหลามอยู่ค่ะ
0: เพื่อนเพื่อนอยู่ที่กำแพงเพชรส่งรูปมานะครับ
1: ค่ะ
0: โหเอารองเท้าไปต่อกันนะพี่ใช้รองเท้าวางต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเพราะว่าแดดมันร้อนมากไปยืนหรือไปนั่งต่อแถวกันไม่ไหวก็เลยใช้รองเท้าวางวางแล้วเจ้าตัวก็ไปหลบอยู่ข้างๆในที่ร่มๆอ่ะ
1: ก็ดีนะจริงๆ

0: าอยู่ตรงนี้ฉันก็เดินเข้ามาเอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไปห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็จริงๆนะถ้าผัวว่ามีเวลายืนเข้าแถวว่าเราก็จำหน้าคนหน้าและคนหลังไว้สิว่าเนี่ยเราขอไปนี่แป๊บนึงถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็ขอมาแทรกกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมมันน่าจะได้เนาะ
0: ใช
1: ่ก็คือว่าเนี่ยเอาคนหน้าคนนี้คนหลังคนนี้แล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเราขอออกจากแถวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาก็ขอเหมือนเดิมนะก็ไม่น่าจะมีปัญหา
0: ใช่ค่อยๆพูดค่อยๆจากเพราะว่าเป้าหมายเราเดียวกันนะคร
1: ับใช่ค่ะเป้าหมายเดียวกันคือเราก็เนี่ยแหละอยากได้ในส่วนของสิทธิ์ของเราที่รัฐเขาให้มาเพราะฉะนั้นก
0: ็
1: ทุกคนจะเย็นๆนะคะ
0: อย่างเมื่อวานที่ตรังนะครับสาขาห้วยยอดนะครับพี่เขาใช้แจกคิวนะสมมุติตีห้าเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่มาแจกบัตรคิวเขาบอกวันนี้เนี่ยได้แค่250คิวนะปรากฏว่าคนเนี่ยไปกันเกินนะครับมีคนที่ต้องผิดหวังกลับบ้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกลับบ้านประมาณอีก300อ่ะ300นี่คือไม่ได้ก็แบงก์ก็วิทย์ให้คือให้เอกสารไปให้เอกสารในการลองดูซิว่ากลับไปบ้านแล้วจะหาคนที่แบบพอที่จะทำเป็นเนี่ยทำตามขั้นตอนแบบนี้1 2 3 4เนี่ยได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ท่านก็กลับไปทำที่บ้านถ้าไม่ได้ขอให้วันนี้มาติดต่อใหม่ก็เหมือนเดิมจะรับอีก250คิวทีละ250คิวเพราะเขาบอกว่าเกินกว่านี้มันก็เลยเวลาแบงค์ปิดพอดีผมนั่นหมายความว่าสมมติว่าผมได้คิวที่250เนี่ยนะฮะกว่าจะจากตีห้าเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยผมเผลอบ่ายสองบ่ายสามนะ
1: ใช
0: ่โอ้โหจะได้ไปทำอะไรก่อนใช่ไหมไปทำอะไรอื่นก่อน
1: นั่นแหละก็คือว่าให้จำคนที่อยู่ข้างหน้าเราเอาไว
0: ้
1: แล้วก็
0: ถ้า
1: ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปที่
0: สาขาไหนไม่ได้แจกบัตรคิวเนาะ
1: ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหม
0: หรือไม่สูตรนี้แหละผมว่าเอารองเท้าไปต่อกันแล้วก็จะได้ไปนั่งพักกัน
1: ใช่เนาะก็อารมณ์มันรวยกันนะคะยังไงก็ขอให้ได้ทุกคนจริงๆเราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เนาะทุกครั้งเนาะที่มีโครงการอะไรแบบนี้ไม่ชอบเลยพอไปเห็นคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยมารอมาอะไรอย่างนี้นะมันรู้สึกมันเวทนานะเอาจริงจริงไม่ชอบแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไง
0: คือมันพอเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วมันก็ต้องยอมรับว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่เอาเขาไม่ทันอ่ะ
1: ไม่ทันจริง
0: แล้วให้เขาไปฝึกอย่างต้องยอมรับอย่างรุ่นพ่อแม่เนี่ยถ้าเราไม่ไปลงไม่ไปกดให้เนี่ยเขาก็อาจจะแล้วมันยังไงต้องทำยังไง
1: ก็ไม่ได้ไง
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะก็ไม่ได้
0: ทำไม่เป็นอีกเพราะคงต้องเป็นหนึ่งในโอพ่อแม่เราถ้าเราไม่ทำให้ต้องไปอยู่ในกลุ่มรอคิวกรุงไทยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: จริงก็นี่แม่ไม่เอาเลยแม่ไม่ยอมไม่ไปไม่เอา
0: พี่
1: สลักติดค่ะ
0: ต้องไหว้แม่ถึงแล้วก็จับศีรษะแม่มาสแกนเลยฮะมีครับเห็นเขาลงคลิปเป็นภาพน่ารักอ่ะลูกช่วยกันแบบ
1: เราแกล้งทำก็แม่
0: ลองบังคับหน้าแม่อ่ะแม่เอียงนิดนึงอ่ะแม่หมุนคอพยักหน้าแม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ลองแล้วแม่เปิดตาอยู่ระบบมันบอกว่าให้ลืมตาแม่บอกเอ้าก็กูลืมตาแล้วเนี่ยคนแก่ลืมตาไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
0: ให้ถางให้เลยนะเปิดตาแม่ขึ้นมาอย่างนี้โอ้มันก็จ้าอย่างเงี้ยเทคโนโลยีมันเข้ามาแล้วคนมันไม่ทันนะฮะ
1: โอ้ยก็เห็นใจเห็นใจจริงๆนะคะขอให้ทุกคนผ่านไปด้วยดีนะคะใจเย็นๆ
0: ค
1: ่
0: ะผม
1: อีก3วันใช่มั้ยอีกกี่วัน
0: ใช่ๆพี่เปิดถึงวันศุกร์นี้แหละ
1: 3วันนะคะ3วัน
0: เดี๋ยววันจันทร์หน้าเราได้เริ่มใช้กันแล้วเมื่อวานไปเดินตลาดที
1: ่
0: ซอย4เนาะที่อสมทข้างหลังนะครับก็นึกถึงบรรยากาศนะแอบถามแม่ค้าทุกเจ้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเคยเปิดระบบ
1: พร้อมยังพี่พร้อมยังจะสแกนแล้ว
0: รับเสร็จแล้วรับอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: พร้อมยังพี่ไปค่ะก็เตรียมพร้อมนะคะจะได้แบบคืออย่างน้อยก็กระจายรายได้นะคะให้เหมือนคึกคักก็เนี่ยเมื่อช่วงต้นอ่านร้านหมูกระทะแถวลำลูกกาอยู่ว่าทั้งคืนไม่มีลูกค้าแม้แต่ค

0: เดียวอ่ะน้องดง
1: ทั้งนั้นที่มันเป็นอาหารแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยนะ
0: ใช่แต่ไม่มีแม้แต่โต๊ะเดียวก็แสดงว่าเศรษฐกิจมันแย่เอามากๆถูกไหม
1: ใช่
0: มันแย่เอามากๆไงเพราะฉะนั้นร้านหมูกระทะร้านนี้ก็ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวคนก็จะไปใช้บริการว่าไห
1: ม
0: ในช่วง4เดือนนี้4เดือนนี้นะทั้งเงินหมูกระทะให้กำลังใจด้วยแล้วก็ร้านอื่นๆด้วยนะคะ
1: ดูสู้นะครับเพราะว่าไหนจะหน้าฝนไหนจะเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยนะพี่เนาะ
0: ใช่
1: เรารู้เลยเปิดเทอมเนี่ยคนมันใช้เงินเนี่ยค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน
0: ค่าเรียนพิเศษเรียนที่ต้อง
1: ค่ารถรับส่ง
0: ใช่อู้สารพัดอาหารนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้การบ้านก็ต้องเรียนพิเศษนะเพราะว่าคุณแม่คุณยายทำไม่เป็นก็ต้องเรียนพิเศษการบ้าน
1: ก่อนกลับต้องครูสอนมาเลย
0: มีไหมทำไหมจ้างไหมจ้างครูใช่ไหม
1: จะโรงเรียนผมเขาจะบังคับค่าสุดท้ายเป็นแบบให้เด็กทำการบ้าน
0: ใช่ก็ต้องจ่ายเพราะว่า
1: ต้องใช่แต่ก็ต้อง
0: สอนเองมันรู้สึกว่าเราไม่ทันสมัยแล้วก็เลยต้องจ้างพิเศษการบ้านก็ไปอีกนะ
1: ใช่เขาจะบังคับเรียนเลยแล้วก็มีเก็บส่วนต่างนิดนึงเพราะว่าเป็นค่าสอนการบ้านค่าสุดท้าย
0: ใช่และโอ้แสดงว่าเหมือนกันทุกโรงเรียนนะเดี๋ยวนี้เน
1: าะเนาะทุกคนเด็กนี่เรียนสี่โมงกว่านะพี่โอ้โห
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรียนอะไรนัก
0: ปกติสามโมงครึ่งก็ยืดไปอีกหนึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีก็ประมาณนั้น
1: ใช่
0: นะคะ
1: แล้วก็เราเลิกกี่โมงครับสามโมงกว่ามั้งก็เรื่องกันบ้าง
0: ใช่
1: ส่วนที่เด็กสี่โมงครึ่ง
0: โรงเรียนเมื่อวานนี้ค่ะน้องๆที่โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์นะคะก็มีเพจของโรงเรียนโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะเอมมี่วัย12ที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายเสียชีวิตอันน้อง
1: ๆโอ้ที่เมื่อวานเราเล่าว่าแม่โดนจับขัง
0: ใช่ใช่ค่ะที่หนองบัวลำพูน้องหน้าตาน่ารักมากเลยนะเรียนอยู่ชั้นม.1 แล้วนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเพจกู้ภัยตามหาเด็กใช่ไหมที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะคะไม่นานชาวบ้านก็รับแจ้งว่าเจอคนถูกทำร้ายมาขอความช่วยเหลือก็เป็นแม่ของน้องอะค่ะว่าแม่ก็ถูกพ่อเลี้ยงใช้มีดฟันเข้าที่หัวเลือดอาบตอนนี้แม่อาการสาหัสอยู่นะส่วนเด็กนั้นเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในบ้าน2วันแล้วนะคะล่าสุดนั้นตำรวจก็จับกุมพ่อเลี้ยงไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เพจของโรงเรียนโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ก็โพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปของน้องเอมมี่นะคะวัย12ขวบเท่านั้นเองค่ะ
1: โอ้โห
0: เศร้า
1: พ่อเลี้ยงเห็นบอกเสพยาบ้าด้วย
0: พ่อเลี้ยง
1: ไม่รู้ทำอะไรน้องบ้างนะ
0: นั่นสิโอ้โหใจร้ายมากนะคะก็แสดงความเสียใจนะก็ยาบ้ายังมีอยู่ค่ะตอนนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ขนาดเมื่อวานนี้นะที่เดี๋ยวนะเขาตรวจฉี่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
1: อ
0: ่ะเจอตั้ง47คน
1: สุ่มตรวจใช่ไหมสุ่มตรวจ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ยังเจอเลยดูกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยยังเสพยาเลยอ่ะ
1: แล้วบ้านจะเหลืออะไรฮะ
0: นั่นแหละนี่คือการกวาดบ้านตัวเองนะคะเป็นโครงการกวาดบ้านตัวเองของกรมการปกครองนะคะปรากฏว่าตรวจไป 286,000 กว่าคนเจอฉี่ม่วง47คนนะคะนี่ค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนตำรวจเมื่อวานนี้สภ.เชียงคำก็ตรวจฉี่ตำรวจเหมือนกันนะคะโรงพักนี้158นายไม่พบฉี่ม่วงเป็นตำรวจสีขาวทั้งหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาประกาศให้หน่อยนะคะแล้วคิดดูไม่ไว้ใจกันขนาดต้องตรวจฉี่ตำรวจแล้วอ่ะ
1: เออหน่วยงาน
0: ครับ
1: ผม
0: ที่ดูนะฮะจะเป็นจับคนอื่นได้ยังไงเออคนตรวจฉี่คนตัวเองก่อนโอเคเป็นตำรวจสีขาวนะคะโล่งใจไปนะแต่ว่าตำนานผู้ใหญ่บ้าน47รายนี้ต้องออกนะคะ
1: โอ้ขนจัดไปไหนทันที
0: ใช่ต้องปลดเลยค่ะอยู่ไม่ได้หรอก
1: ครับผม
0: อ่ะก็สักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ่คะ6:14 นชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ด้วยนะคะ
1: ครับผมมานะครับอยู่กันถึง7:00 น

0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนะมีใครบอกเลขเด็ดอะไรมาเพียบเลยนะคะคืออะไรนะพี
1: ่วันนี้วันที
0: ่สมพร
1: 27เองนะเรื่องเลขเนี่ยเดี๋ยวรอนะพรุ่งนี้เขาจะมีการจับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม.ด้วยนะ
0: 28ใช่ไหม
1: ใช่มันจะเกี่ยวอะไรกับดวงเราไหมเกี่ยว
0: เอาเหร
1: อครับผม
0: เดี๋ยวแล้วก็จับกันแล้วเหรอพ่อสมัครกันแล้วยังอ่ะ
1: พรุ่งนี้เลยครับพี่พรุ่งนี้สมัครแล้วจับเลย
0: พรุ่งนี้สมัครเลยนะคะอ๋อ
1: จะได้เบอร์กันเลย
0: ได้เบอร์กันเรียบร้อย
1: ยังดูเงียบๆอยู่เนาะทั้งที่แค่เดือนเดียวแล้วพอพรุ่งนี้จับปุ๊บเนี่ยเขามีเวลาหาเสียงเดือนเดียวแล้วก็เลือกตั้งเลยนะ
0: ใช่ไหมเออแต่ว่าดูจากผลโพลแล้วก็เนาะก็รู้สึกคุณชัดชาตินำโด่งเลยนะเออตั้งแต่ยังไม่สมัครอ่ะเออ
1: ใช่
0: ตั้งแต่ไม่สมัครเอาคิดดูนะคะ
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์พรุ่งนี้เนาะอ๋อเห็นบอกว่าทางคุณชัดชาติก็จะเปิดเวทีด้วยเหมือนกันนะมี
1: ตอนเย็นนะ
0: 250บวกนโยบาย
1: ครับ
0: โอ้โหเพียบเลยนะคะนโยบาย250ทัศจากทีมชัดชาติค่ะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้อ๋อพอลงสมัครปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว6โมงเย็นคุณชัดชาติก็จะไปที่สเตเดียมวันอยู่ตรงไหนสเตเดียมวัน
1: ตรงสนามสุขพัชราสายเลยพี่
0: อ๋อก็จะไปเปิดตัวเวทีแรกที่นั่นเลยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เหมือนออฟฟิศที่ทำงานของกลุ่มเพื่อนชาติเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนั้นหลังตอน4ปีที่แล้วตอนหลังเลือกตั้งแล้วก็ได้รับชัยชนะก็ไปแถลงที่นั่นนะครับผลพรุ่งนี้เนี่ยจะมีพวกรับสมัครสกด้วยนะพี
0: ่
1: การจราจรแถวกทม.2ดินแดงสนามไทยญี่ปุ่นน่าจะคนเยอะ
0: คึกคัก
1: เช้า
0: คือที่เดียวกันใช่ไหมสถานที่รับสมัครผู้ว่ากับสก
1: ที่เดียวกันเลยครับพี
0: ่ก็ใช้ที่เดียวกันนะคะ
1: ห้องเดียวกันเลยใช่ครับ
0: ใช่ไหมสกนี่จำเป็นต้องสังกัดพรรคไม่ก็ไม่จำเป็นนะสมัครแบบอิสระก็ได้เหมือนผู้ว่าเนาะ
1: อิสระได้อิสระได
0: ้ได้หมดเออแต่ว่าตอนนี้สกในเขตกรุงเทพก็หลากหลายอยู่นะมีหลายพรรคการเมืองอยู่นะคะมีทั้งพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์พรรคประชาชนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ภูมิใจไทยก็น่าจะส่งหรือเปล่าหรือใครอาจจะลงแบบอิสระก็ได้นะคะอย่างน้องน็อปเนี่ยอดีตดีเจของขึ้นเราก็เป็นสกอยู่นะเป็นประธานสภาด้วยใช่ไหม
1: ใช่ไหมฮะรู้สึกนะแต่ว่ารู้สึกปีนี้น็อปจะแยกออกมาสมัครกลุ่มอิสระแล้วนะใช่ไหมใช่กลุ่มคนทำงานอะ
0: ใช่ไหมน็อปน้องน็อปที่ทำงานในพื้นที่ตลอดนะ4ปีที่ผ่านมาแล้วแป๊บเดียวนะดูสิจำได้ว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเขาลารายการแล้วก็ไปสมัครเป็นสกแล้วก็แป๊บเดียวที่4ปีเลือกอีกแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: เอออ่ะก็นี่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะที
1: ่
0: ทำงานอยู่ในพื้นที
1: ่ใช่ใช่
0: กทม.นะคะ
1: ครับ
0: คึกสำหรับการเลือกตั้งกรุงเทพ
1: พรุ่งนี้ก็จะขออนุญาตเป็นพี่กล้วยมาแทน1วันพี่สีเพราะว่าต้องไปนี่แหละทำข่าวรายงานสดบรรยากาศการรับสมัครตั้งแต่ตีห้าเลยฮะ
0: ตั้งแต่ตีห้าไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ก็เลยครับพี่กล้วยมา1วันครับ
0: กล้วยมาเช้าพรุ่งนี้นะคะได้เลยนะคะค่ะพูดถึงการทำรายการแทนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาแทนคุณหนุ่มกันชัยตลอดเหรอหรือยังไงหรือว่าเฉพาะตอนคุณหนุ่มไม่ว่างเหรอหรือยังไง
1: ใช่เฉพาะเทปที่พี่หนุ่มไม่อยู่อ่ะครับ
0: อ๋อก็คือเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคุณหนุ่มอ่ะบอกว่าไปติดต่อชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาร่วมงานเองคือชวนกันมานานแล้วนะแต่ว่าคาดเคลื่อนกันจนว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มาทำงานร่วมนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรายการเป็นหวนกระทะให้สักรายการหนึ่งเออนะคะก็บอกว่าเทปแรกเนี่ยอาจจะยังมีเสียงค้านแต่พอเบรกที่2ที่3นะคะเขาบอกว่าหลายคนก็พากันปรบมือชื่นชมในความสามารถและฝีปากของอาจารย์ยิ่ง

0: นะฮะแล้วก็พร้อมบอกว่าต่อไปนั้นหนุ่มกันชัยจะไม่ต้องมาแล้วนะพักยาวๆไปได้เลยจันยิ่งศักดิ์จะมาแทนประมาณนี้เออนะคะก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆอายุก็ไม่น้อยนะ70แล้วนะ
1: โอ้7แล้วฮะ
0: 70แล้วเอออายุก็พอสมควรแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าเอาอยู่นะคะอาจารย์เอาอยู่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนอาจารย์อยู่ช่อง7เลยเนาะนี่ข้ามมาช่อง3เลยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยนี้นะฮะเอออ
0: ยู่ช่อง7ตอนอยู่ช่อง7อาจารย์ก็อยู่ช่อง9นะ
1: เคยอยู่
0: ช่อง9จำได้ว่าอยู่กับคุณกนกอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่พักหนึ่งใช่ไหมรายการยิ่งจักถกกนกอะไรสักอย่างอยู่นะจำชื่อไม่ได้ละเคยมาโปรโมทในรายการเราที่คลื่นความคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปแล้วก็ไปช่อง7นะแล้วก็มาปัจจุบันก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักจัดรายการอิสระคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นพิธีกรอิสระเนาะ
1: ครับ
0: เออนะคะ
1: ก็เห็นคุณหนุ่มบอกว่าเคยไปทาบทามอาจารย์ไว้อาจารย์บอกว่าโอ้รับของงานของช่อง7ไปแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เลยบอกอาจารย์ว่าถ้าวันไหนอาจารย์ว่างเมื่อไหร่เนี่ยนะครับนี่จะขอเชิญมาแล้วก็ช่วงนี้จะว่างแล้วนี่ใช่ไหม
0: ว่างแล้วไม่ได้อยู่ช่อง7แล้ว
1: ค่ะผม
0: ถ้าไปอยู่ช่องไหนก็ได้นะคะคนมีความสามารถนะคะส่วนคนนี้ล่าสุดทำให้หลายคนเห็นแล้วรู้สึกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ดภาพล่าสุดของพี่เบิร์ด
1: เห็นหรือยัง
0: เออคือตอนที่ช่วงต้นปีอ่ะพี่เบิร์ดเคยทำให้แฟนๆเป็นห่วงหลังจากรีวิวของขวัญจากแฟนคลับแล้วมีบางช่วงที่ถูกสังเกตว่าพี่เบิร์ดอ่ะพูดไม่ชัดลิ้นแบบลิ้นแข็งๆแปลกๆนะคะแต่เจ้าตัวก็รีบออกมายืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงพร้อมขอบคุณที่ส่งกำลังใจมาให้ถึงขนาดมีหมอบางคนบอกว่าพี่เบิร์ดน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสโตรกไหมหรือไงพี่เบิร์ดไม่มีอะไรปกติดีนะคะเออล่าสุดมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะโพสต์ภาพคู่กับพี่เบิร์ดใน Facebook ของคุณหมอนี้หมอท่านนี้บอกว่าเจอพี่เบิร์ดระหว่างต่อเครื่องบินที่ซูริกในสวิตเซอร์แลนด์แล้วคุณหมอคนนี้ก็เขียนข้อความเล่าความประทับใจว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้นั่งใกล้กับพี่เบิร์ดบนเที่ยวบินสวิสแอร์ไปทักทายแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีหลังภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับก็มาคอมเมนต์ชื่นชมเป็นจำนวนมากบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยนะเจอพี่เบิร์ดที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่ความบังเอิญคุณหมอก็ดีใจนะคะแต่หลายคนไปโฟกัสที่หน้าของพี่เบิร์ดว่าอุ๊ยทำไมพี่เบิร์ดไม่แก่เลยยังเหมือนเดิมแล้วเป๊ะอีกแล้วนี่คือพี่เบิร์ดณปีนี้นะอายุเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวผมดูก่อน
0: เดี๋ยวพี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่70หรือยังโทษที
1: เพราะว่า
0: 2501
1: 67พี่
0: 67 68แล้ว
1: 67แล้ว
0: อ
1: ันนี้คือข้อมูลจากวิกิพีเดียเลยนะ
0: พี่เบิร์ดเกิด2501ใช่ไหมหรือ2501 01ก็68
1: เนาะ6ก็คือปลายปีนะธันวา
0: ใช
1: ่
0: พี่เบิร์ดเกิด25เออใช่ๆ68 67ย่าง68
1: ครับ
0: ก็ยังสุดยอดอยู่นะนะคะ
1: ถ้าได้ขนาดนี้ใช่ไหมแบบคนอายุ60 67 68นะ
0: มาดู68แถวบ้านดิ ใกล้ๆพี่ชายของเราพี่ชายพี่เองงอกเต็มหัวเลยค่ะ
1: ครับ
0: ผมขาวโพลนเลยเออ
1: ไม่ต้องอะไรวันนั้นพี่ดีเจบอยครับเออแกไปเจอเพื่อนแบบสมัยเรียนกันมาเลยนะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็อาชีพเขาก็ผันไปทางแบบชาวสวนไปทางอะไรแบบนี
0: ้
1: โอ้โหแล้วก็มาเจอแกก็ถ่ายรูปมาแล้วก็เทียบกันนะอย่างพี่บอยเขายังแบบว่าต้องใช้อาจจะใช้หน้าตาทั้งวิทยุทั้งทีวีทั้งอะไรอย่างนี้นะเขาก็อาจจะมีดูแลตัวเองนะแต่ทางเพื่อนเขาอ่ะพอถ่ายรูปคู่กันแล้วแบบเขาบอกเนี่ยให้ทายเนี่ยอายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาส่งมาให้ดู

0: โอ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ว่าบางคนคนรุ่นเดียวกันเนาะมันต่างกันเลยนะ
1: เอาไปไกลแล้วด้วยอาชีพด้วยอาชีพด้วยลักษณะการทำงานน่ะนึกออกไหม
0: ครับ
1: ก็ไปตามวัยใช่ไหมแต่พี่บอยนี่เข้าฟิตเนสอยู่ตลอดใช่ไหมน้องพี่เบิร์ดแหละคิดว่านะ
0: ใช่เข้าอยู่สองอย่างนะเข้าฟิตเนสแล้วคลินิก
1: แค่นี้เองใช่ไหมเนี่ยคือมันมีอยู่คลิปหนึ่งขำมากอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิ์พิพัฒน์อ่ะแกเจอคือเหมือนเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวก็เป็นคนทั่วไปที่ไปเที่ยววัดล่องขุนใช่ไหมก
0: ็
1: คนหนึ่งก็นุ่งผ้าถุงไปอ่ะเป็นแบบชาวบ้านใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: เฉลิมชัยก็ทักสวัสดีคุณยายก็คุยชวนคุยนะคุณยายมาจากไหนเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งแกก็ถามว่าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้คุณยายอายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัยปีนึงแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยแกก็ขำแกบอกว่าจะรีบแกไปไหนน้องนี่แกเรียกน้องแล้วจากคุณยายอาจารย์เฉลิมชัยบอกน้อง
0: รีบน้องไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยนะ
1: ขำ
0: อย่างที่พี่ว่า
1: เป็นคลิปที่ฮามากอาจารย์เฉลิมชัยบอกว่าแล้วน้องจะรีบแกไปไหน อายุน้อยกว่าอาจารย์เฉลิมชัย1ปีแต่ว่าด้วยความที่แบบเป็นชาวบ้านนะเนาะอาจารย์เฉลิมชัยแกยังขับรถวิบากกับขับรถมอเตอร์ไซค์เที่ยวอยู่อะไรอย่างงี้ไงแกแบบเป็นหนุ่มมาก
0: จริงๆใช่มั้ยอย่างที่พี่ว่าคน60กว่าเนี่ยถ้าต่างจังหวัดอยู่แถวบ้านนี่ก็ด้วยความเคารพเป็นคุณยายแล้วอ่ะ
1: ใช่จริง
0: นะเป็นคุณยายแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเขาก็อาจจะดูแลตัวเองนะดึงหน้าดึงตาไม่ให้มันยืนหย่อนย้อย
1: ใช่
0: เพราะว่ากันไป
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้มีคลินิกทั่วไปเยอะมากนะคลินิกศัลยกรรมความงามคือทำนิดทำหน่อยก็ได้นะมันไม่ได้ถึงขนาดต้องแบบว่ายกทั้งหมดใช่ไหมก็ได้แล้วช่วยได้นะคะทำให้คนก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเทคโนโลยีช่วยได้ค่ะตอนนี้ก็ขอให้มีตังค์เถอะใช่ไหม
0: ใช่
1: ม
0: าดูที่คุณนาวินต้ากันบ้างนะครับครอบครัวคุณนาวินต้าเนี่ยโดนดราม่าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าลูกดารายุค90ไปทำกระจกร้านแตก
1: ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
0: ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับทางร้านเนี่ยโทรไปแล้วก็ทางดาราคนนี้กดตัดสาย
1: เ
0: หมือนจะไม่รับผิดชอบ
1: โยงไปที่ลูกนาวินต้าเหรอ
0: ใช่โยงไปที่ครอบครัวคุณนาวินต้าถูกโยงนะครับล่าสุดภรรยาครับคุณไฮโซน้ำหวานนะครับออกมาเคลียร์แล้วนะครับถึงเรื่องนี้กรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นครอบครัวของเธอที่ไปทำกระจกร้านอาหารเขาแตกเนี่ยนะฮะไฮโซน้ำหวานนะครับได้มีการไลฟ์สดแล้วมีการพูดถึงเรื่องนี้ยืนยันว่าครอบครัวเธอไม่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ไม่เกี่ยวข้องเธอว่าอย่างนั้น
0: ใช่สงสารเด็กที่อยู่ในประเด็นนี้มากๆถูกคอมเมนต์ด่านะพร้อมกับบอกว่าดารายุค90คนเนี้ยถ้าอยากจะจ้างทนายมาฟ้องคนที่มาด่านะให้มาปรึกษาเลยเดี๋ยวจะช่วยออกค่าทนายให้ด้วยนะครับเธอบอกว่าถึงจะไม่ใช่ครอบครัวเธอแต่เธอแบบเข้าใจหัวอกเลยอ่ะนะฮะโดยเฉพาะพวกคอมเมนต์แรงๆอ่ะเธอบอกว่ามีคนส่งข่าวมาให้ดูทุกคนก็พิมพ์ว่านอวอต
1: อ
0: ลูกนอวอตอเนี่ยไปทำกระจกแตก
1: นะครับขนาดนี้เลยเหรอ
0: มีคนนี้เลยนี่ฮะคุณน้ำหวานบอกขอโทษนะคะเด็กที่เขาทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยเด็กไม่รู้เรื่องไปว่าเด็กไม่ได้โทษเด็กไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นลูกใครเนี่ยก็ตามเนี่ยวันหนึ่งเด็กเขาก็ต้องโตขึ้นแล้วถ้าเขาไม่ทำล่ะเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เขาเสียเงินนะแต่ผู้ใหญ่กลับไปยัดเยียดความผิดให้กับเด็กนะครับก็เนี่ยเธอบอกเลยว่านะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นผู้เสียหายตัวจริงอ่ะนะครับอยากจะฟ้องเนี่ยนะติดต่อมาได้เลย
1: อืม

0: คนที่ไปคอมเมนต์นะไปว่าพ่อแม่เขาสอนไม่ดีเนี่ยคุณไฮโซน้ำหวานก็ตอบกลับแรงนะว่าลูกคุณน่ะไม่เคยทำอะไรผิดไม่เคยทำอะไรพลาดเลยเหร
1: อ
0: สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสนะการมานั่งคอมเมนต์นั่งหาแสงแบบนี้ขอให้ออกไปสักทีออกไปจากสังคมนี้สักทีนี่นะฮะอยากสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาใหม่ไม่งั้นคุณจะถูกฟ้อง
1: ก็คือเธอก็มั่นใจว่าไม่ใช่ลูกของเธอแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นลูกของคนอื่นก็เธอก็บอกว่าไม่ได้ผิดที่เด็กถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ก็ต้อง
0: ถือว่าอย่าไปตำหนิเด็ก
1: นะถ้ากระจกก็ร้านแตกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายไหมอ่ะ
0: ใช่ก็ต้องคุยกันเรื่องความเสียหายเนาะอย่าไปว่าแบบทำไมเด็กมันซนจังทำไมเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อุบัติเหตุมันเกิดไปแล้วอ่ะพี่ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นเราแล้วคงไม่อยากให้ลูกเราวิ่งไปชนกระจกหรอกอันตรายจะตาย
1: จริงเอาสมมติถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอาจจะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจนะพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
0: ครับ
1: แล้วคน
0: อย่างเงี้ยหายอย่างเงี้ยหาย
1: คนจะคุยก็คือคุยกับเจ้าของร้านนั่นแหละว่าต้องชดใช้อะไรกันยังไงใช่ไหม
0: ครับ
1: นะคะก็เคลียร์กันนะคะมาดูคนนี้สักหน่อยนานาไลดีนาเงียบไปหลายเดือนพอสมควรนะคะข่าวร้อนแรงเมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อนๆหลายคนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนัดขึ้นศาลนะคะตรง25พฤษภาคมก็เลยจับตาว่าคืนเงินกันไหมฟ้องกันหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะล่าสุดนานาโพสต์ข้อความชี้แจงประเด็นนี้ว่าขอชี้แจงทุกท่านจากกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนานาได้รับทราบทุกความคิดเห็นมาตลอดและผ่านที่ผ่านมาเลือกที่จะไม่พูดหรือตอบโต้ใดๆเพราะคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งดีที่สุดคือใช้เวลาในการจัดการและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามกำลังที่ไหวณตอนนี้เธออธิบายว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ไม่นำรายได้จากการทำงานไปใช้หนี้และพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเจ้าหนี้ที่มีการคุยกันเจรจากันพยายามหาจุดที่ลงตัวทั้งในเรื่องของจำนวนเงินและเวลาโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันและทยอยผ่อนชำระไปตามกำลังที่สามารถรับผิดชอบได้ตลอดส่วนกรณีเจ้าหนี้ที่มีการดำเนินคดีกันขณะนี้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายยังมีขั้นตอนของการไกล่เกลี่ยเจรจารวมถึงการพิจารณาของศาลนานาบอกว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการในแต่ละกรณีของแต่ละท่านที่มีรายละเอียดและข้อแตกต่างกันออกไปก็คือหลายคนน่ะนะคะเธอบอกว่าเธอเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมและพร้อมยอมรับผลของการพิจารณาไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะคะทีนี้เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพยายามจัดการอย่างเต็มที่ตามกำลังความสามารถอาจจะไม่รวดเร็วหรือทันทีทั้งหมดแต่พยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปสุดท้ายเธอสัญญาว่าจะต้องใจทำงานและค่อยๆแก้ปัญหาทุกอย่างเต็มความสามารถแม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดในครั้งเดียวแต่พยายามดำเนินการให้ดีที่สุดตามกำลังและตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นก็คือว่าตอนนี้เธอก็ยังไลฟ์สดขายของอยู่ค่ะหาเงินใช้หนี้อยู่ทุกวันเธอว่าอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ละเลยว่าจะนิ่งเฉยจะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าพยายามเป็นที่เพราะว่าหูหลักร้อยล้านเนี่ยน้องโด่งคิดดู
0: ครับ
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเห็นบอกว่าบรรยากาศตอนไปเจอเพื่อนเก่านะฮะอย่างคุณเจนสุดา
1: ไปใช่ไหม
0: ใช่ไปนั่งอยู่ในศาลด้วยกันนะแต่เขาบอกไม่คุยกัน
1: คือไม่คุยกันเลยใช่ไหมเพราะว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันแล้วอ่ะเนาะ
0: คือถึงจะเป็นเพื่อนกันนะเขาบอกว่ามีสบตากันแต่ไม่คุยกันคุณเจนผมไม่มีอะไรต้องคุยความเป็นเพื่อนมันหมดไปแล้ว
1: ของคุณเจนนี่40กว่าล้านนะคะ
0: เขาบอกมันหมดไปแล้วอ่ะ
1: สุดาปานโตนี่40ล้าน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณเลิกคบกันไปแล้วอ่ะ
1: น
0: ั้นไปอยู่ในศาลก็นั่งคนละมุมกันไปแล้วอ่ะนะครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่นี่คุณนานาเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมพี่
1: เขาเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าข่าวบอกว่าตอนที่ไปศาลเมื่อวันที่25นะคะทางฝ่ายจำเลยก็คือนานาและเวเนี่ยแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะ

0: ที่มีโจทย์ยื่นพยานเอกสารไป71ฉบับพยานบุคคล38ปากปรากฏว่านานาและเวแถลงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันว่าไม่มีเจตนาช่อโกงแต่เป็นเพียงการผิดสัญญาทางแพ่งที่ไม่สามารถชำระนี้ได้ตามกำหนดเท่านั้นนี่แสดงว่าทนายความเตรียมมาดีมากเลยนะคะก็ของเจนสุดาเนี่ย40กว่าล้านแล้วก็มีไฮโซข้าวโพดนะคะอีกกี่ล้านก็ไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตัวเลขชัดเจนนะคะซึ่งเจนบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะเธอพูดนี้เลยนะกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอ๋อไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะครั้งหนึ่งเขาเคยบอกว่าเขาเป็นพี่สาวเจนไม่มีพี่น้องบทเรียนครั้งนี้สอนว่าอย่าไว้ใจใครเลยให้เชื่อตัวเองไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีจะพูดค่ะเจนสุดาปันโตก็เยอะนะความค่าความเสียหายมันร้อยกว่าล้านอ่ะเนาะนี่เฉพาะของเจนคนเดียวก็40ล้านแล้วอ่ะน้องร่งคิดดู
1: ใช่คือมันเรื่องความไว้ใจกันไปแล้วเนาะเราเคยไว้ใจเธอเราเคยเชื่อเธอแต่เธอทำลายมันลงไปแล้ว
0: สุดท้ายก็ต้องมังฟ้องร้องเรียกเงินตัวเองคืนน่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเธอปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจจะหลบหนีหลบเลี่ยงมันเป็นความผิดพลาดกับบริหารเงินอะไรประมาณนี้ในการแถลงต่อศาลของนานาประมาณนั้นนะคะก็เป็นเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เนาะ
1: ครับผม
0: ผิดใจกันมาเยอะแล้วนะคะอย่าว่าแต่เพื่อนเลยมาพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเดียวกันก็ยังมีเรื่องนี้เนาะค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะมีกีฬาไหมวันนี้สรุปเอาไงบอลโลกจะได้ดูไหมถามทุกวันอีกสิบ
1: แนวโน้มตอนนี้เริ่มริบหรี่นะครับริบหรี่
0: นิดดีจริงๆ13วันจะแข่งแล้วนะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: จะเตะกันแล้วเนี่ย
1: เขาบอกมีชาวเน็ตเขาเทียบนะบอกว่ากัมพูชาเขาได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ
0: ์เนาะใครซื
1: ้อ กัมพูชาเขาซื้อแล้วนะพี่เขาซื้อคนในประเทศเขา
0: เหรอเขาขายกัมพูชาเท่าราคาขายไทยหรือเปล่า
1: แต่ว่าราคาเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากเราอ่ะเคยซื้อในราคาที่สูงมาก่อนนะครับมียุคหนึ่งยุคหนึ่งถ้าเอกชนแข่งขันกันนะครับแล้วก็เหมือนกับซื้อไว้ในราคาที่สูงเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาก็จะอิงราคาเดิมนะเมื่อวานมีอดีตกสทช.ท่านหนึ่งนะครับ